0: ที่ไหนไม่ได้รวมทับความรู้ไปกับ3กูรูคนข่าวชื่อดังอาจารย์สุงฤทธิ์พลเงินคุณสุวิทย์สุทธิประภาและคุณสุธนรุ่งธัญรัตน์เจาะลึกประวัติศาสตร์แบบสนุกสนานตลอดทริป3เส้นทางย้อนตำนาน3วัน2คืนนะครับวันแรกเนี่ยมุ่งหน้าสู่เมืองสองแควสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ชมตำนานพระนางพญา1ในพระเบญจภาคีสเปเชียลดินเนอร์สุดพิเศษพร้อมฟังทอล์คโชว์สไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยครับ
1: ใช่ค่ะวันที่2ก็ไปเยือนพระราชวังจันทร์นะคะและก็มุ่งไปสู่อยุธยาค่ะล่องเรือนะคะชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญและป้อมเพชรยามเย็นค่ะส่วนวันที่3นะคะจะได้ชมความมหัศจรรย์เสียนพระในรากไม้ที่วัดมหาธาตุด้วยนะคะไฮไลท์ก็คือจะได้พบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดค่ะกับกูรูระดับตำนานนะคะคุณดำรงพุตานจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอค่ะนะคะการเดินทางสะดวกสบายนะคะรถโค้ช VIP ค่ะกินเที่ยวอย่างเหนือระดับเลยทีเดียวนะคะสามารถจองที่นั่งนะสำรองที่นั่งได้ตอนนี้เพราะว่ามีจำนวนจำกัดมากนะคะในสนนราคา 15,900 บาทโทรได้ที่0944833096เบอร์ที่2ค่ะ0943966649และอีกเบอร์หนึ่งนะคะ0868251444ค่ะรีบจองด่วนเลยนะคะมีจำนวนจำกัดค่ะ
0: เหลือ10ที่สุดท้ายเท่านั้นเองนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมไปรายงานต่อนะครับเมื่อวานนี้นำเรื่องของ Democracy Perception Index ประจำปี2569นี่นะครับซึ่งเป็นงานวิจัยของ Alliance for of Democracy Foundation ซึ่งผู้นำขององค์กรนี้เลขาธิการเขาก็คืออองเดรฟ็อกรัสมูซีนนะครับซึ่งเคยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของเดนมาร์กแล้วก็เป็นอดีตเลขาธิการนาโต้ด้วยนะครับในเรื่องประเด็นที่อันดับแรกเนี่ยเขาพูดถึงว่าภัยคุกคามมองว่าประเทศไหนเป็นภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดนะครับ 24,000 คนตอบบอกว่าประเทศสหรัฐอเมริกานะครับตามด้วยรัสเซียแล้วก็อิสราเอลนะครับส่วนในเรื่องของที่2หัวข้อที่2นี่ก็บอกฐานทัพของสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่เป็นที่นิยมเลยนะครับบนโลกใบนี้ซึ่งอเมริกามีฐานทัพมากกว่า700แห่งทั่วโลก86ประเทศเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการที่สหรัฐอเมริกามาตั้งฐานทัพอยู่ในดินแดนของพวกเขานะครับทีนี้ในหัวข้อต่อไปก็คือภาพลักษณ์เชิงลบของสหรัฐอเมริกานะครับจากการรายงานนี้นะครับเขาบอกว่าไปสำรวจนะครับผู้คนทั้งในยูเรเซียคือช่วงต่อระหว่างเอเชียกับยุโรปแล้วก็ในยุโรปส่วนใหญ่รวมทั้งพื้นที่ในแอฟริกาหรือแม้แต่ในอเมริกาเหนือเองนะครับรวมทั้งอเมริกากลางและอเมริกาใต้ก็บอกเป็นมุมเดียวบอกเหมือนกันนะครับมุมมองเชิงบวกของอเมริกาเนี่ยลดลงอย่างฮวบฮาบยกเว้นที่เวเนซุเอลานะครับซึ่งอันนี้ทางรายงานเนี่ยเขาบอกว่ามันอาจจะไม่สะท้อนถ้าคุณไปถามใครนะครับประเทศไหนบ้างที่จะชอบให้อเมริกาประเทศอื่นเข้ามาลุกลามแล้วบอกว่าโอ้ชื่นชมประเทศนี้นะครับแต่เขาบอกว่ารายงานนี้เนี่ยผลการสำรวจทั้งหมดนะครับจาก83ประเทศที่ไปสำรวจเนี่ย63ประเทศบอกมุมมองที่เป็นเชิงบวกเนี่ยมองจีนว่าเป็นบวกมากกว่าสหรัฐอเมริกานะครับแล้วถ้าเกิดว่าจำเป็นจะต้องเลือกนะจะเป็นจะต้องเลือกครบใครเลือกจีนเลือกจีนนะครับเป็นบวกมากกว่าอเมริกาถึง353จุดนะครับซึ่งเขาบอกว่ารายงานตรงนี้เนี่ยครอบคลุมไปทั้งแอฟริกาแล้วก็ตอนใต้ในแถบซาฮารารวมทั้งในคาบมหาในคาบสมุทรแปซิฟิกด้วยนะครับก็ทุกที่ทั่วโลกความนิยมอเมริกันลดลงหันไปนิยมจีนมากกว่าครับ
1: ค่ะขอกลับมาที่ประเด็นก่อน7นาฬิกาอีกสักครั้งนึงนะคะเมื่อสักครู่นี้อย่างเล่าไปไม่ครบทั้งเรื่องนะคะคือท่าทีของกัมพูชาเนี่ยก็แตกต่างไปนะคะจากท่าทีของรัฐบาลไทยนะคะหลังจากที่ไทยเรา ยกเลิกสมช.นะคะมีมติเห็นควรยกเลิก MOU 44ซึ่งเป็น MOU ที่ใช้ในการพิจารณาแก้ปัญหาพิพาททางทะเลเนี่ยนะคะปรากฏว่าทางกัมพูชาเนี่ยค่ะเขาก็เลือกใช้ช่องทางกระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับนะคะภายใต้อนุสัญญาของสหประชาชาติที่เรียกว่า UNCLOS เนี่ยซึ่งก็แตกต่างจากท่าทีของไทยนะคะคือไทยเราเนี่ยต้องการที่จะเจรจาหารือกันก่อนนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะกัมพูชาบอกว่าเมื่อวานนี้นะคะซึ่งก็คือวันอังคารที่2มิถุนายนค่ะได้แต่งตั้งปรักสุคนนะคะรัฐมนตรีต่างประเทศ

เป็นผู้แทนนะพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญชาวเดนมาร์กและฝรั่งเศสเป็นผู้ประนอมนะคะเป็นคณะผู้ประนอมแล้วก็ได้ยื่นเรื่องนี้ต่อสหประชาชาติแล้วรวมทั้งแจ้งมายังรัฐบาลไทยแล้วด้วยนะฮะความเคลื่อนไหวของกัมพูชาครั้งนี้ก็ เรียกได้ว่าเป็นแนวทางที่อาจจะแตกต่างกันนะคะจากแนวทางของประเทศไทยนะคะในการแก้ปัญหาข้อพิพาทชายแดนที่ยืดเยื้อมาอย่างยาวนานนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยไทยเราเคยระบุค่ะว่าในเมื่อ

0: มาเราก็จะเห็นนะคะท่าทีที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของกัมพูชาแล้วก็ไม่ยึดมั่นอยู่ในคำพูดนะคะมักจะดิ้นอยู่ตลอดปริ้มไปทางนู้นปริ้มไปทางนี้นะคะแต่ว่าพอมาเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเชื่อได้ว่าฝั่งไทยเราก็คงจะกำลังหาทางนะคะในการที่จะตอบโต้นะคะกับกรณีความเคลื่อนไหวล่าสุดของกัมพูชาหน้าสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวค่ะนะคะแล้วก็รัฐบาลกัมพูชาก็ยังมีการระบุด้วยนะว่าไทยเราเนี่ยมีเวลา21วันในการแต่งตั้งคณะผู้ประนอมฝ่ายไทยนะคะจำนวน2คนต้องติดตามกันต่อค่ะ
1: ก็ขอให้ความขัดแย้งนี่มันจบลงเร็วๆนะครับในช่วงหน้าเราจะได้คุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงงามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่องถังรอด SME อาเซียนในยุคต้นทุนพุ่งเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันครับ
2: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์ 18:00 น.ถึง 20:00 น.M-Pod News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
0: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะช่วงนี้เราจะไปติดตามการหาทางรอดให้กับ SME ไทยนะคะในยุคที่ต้นทุนพุ่งสูงขนาดนี้กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกันค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
1: อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับทั้งสองท่านสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
0: ค่ะเช้านี้อาจารย์อยู่ที่กรุงจาการ์ตา
4: หรือเปล่าครับอยู่จาการ์ตาครับครับ
0: ค่ะเจออาจารย์ทุกครั้งก็หน้าตาแจ่มใสทุกครั้งเลยนะคะแสดงว่ามีความสุขกับการทำงาน
4: ขอบพระคุณครับครับ
0: ค
4: ่
0: ะ
1: อาจารย์สดใสด้วยสีเหลืองนะฮะอาจารย
4: ์ใช่ครับเราต้อง
0: ภาพผมอภัสอีกเช่นเคยไหมคะ
4: สดใสยามเช้าครับครับ
1: วันนี้เหมือนคุณอะไรเหมือนคุณอัสตารีที่อินโดนีเซียเมื่อวานนี้ก็บอกว่าตื่นมาต้องสดใสก่อนเพื่อไว้เตรียมรับกับความไม่สดใสและข่าวร้ายในตลอดวัน
4: ตอนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะใช่ฮะ
0: ค่ะอาจารย์คะในภาวะที่โลกเรายังคงผันผวนอยู่ณขณะนี้นะคะสหรัฐอิหร่านยังหาทางออกเรื่องการเปิดปิดช่องแคบฮอร์มูซไม่ได้SME ซึ่งเป็นกระดูกสันหลังที่สำคัญของอาเซียนในยุคปัจจุบันนี้เราจะรอดได้อย่างไรคะอาจารย์คะ
4: ผมคิดว่าถ้าเราจะหาทางรอดเนี่ยมันต้องเข้าใจสาเหตุก่อนนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยที่มันทำมาหากินยากคุณหายกำไรหดเนี่ยมันเกิดจากอะไรขึ้นบ้างนะครับผมคิดว่า SME ของไทยแล้วจริงๆของอาเซียนเนี่ยมีลักษณะคล้ายๆกันหมดนะครับเวลาเราพูดคำว่า SME เนี่ยมันคือ 95% ของ GDP ของอาเซียนนะครับผู้ประกอบการในอาเซียนทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่เป็น SME นะครับแล้วก็ S มากๆด้วยนะครับก็คืออาจจะพูดถึงอารมณ์ประมาณสามีภรรยาคู่หนึ่งนะครับมีคนงาน 2-3 คนนะครับใช้บ้านตัวเองเป็นโรงงานแล้วก็มีรถกระบะส่งของสักคันหนึ่งไอ้เนี่ยคือสภาพของ SME ที่กำลังเผชิญกับการปิดล้อมนะครับของความท้าทายอย่างน้อยที่สุด4เรื่องนะครับผมเองสนใจเรื่องภูมิรัฐศาสตร์นะครับเรื่องภูมิเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศก็เลยให้น้ำหนักนะครับกับ3เรื่องที่เป็นเรื่องต่างประเทศแล้วก็อีก1เรื่องที่เป็นเรื่องปัจจัยภายในนะครับทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องมีสมุทัยถูกต้องไหมครับเหตุแห่งทุกข์นะครับเพราะนั้นเหตุแห่งทุกข์อย่างแรกสุดเลยมันเป็นเพราะว่านาทีนี้เนี่ยมันมีความขัดแย้งกันทางด้านภูมิรัฐศาสตร์แต่ว่ามันใช้มหาอำนาจที่ขัดแย้งกันเนี่ยใช้เครื่องมือทางภูมิเศรษฐศาสตร์ในการห้ำหั่นกันเพราะฉะนั้น ถึงแม้เราจะเห็นสงครามที่อิหร่าน

0: ไม่จบแต่ก็ต้องอย่าลืมนะครับว่าคู่ขนานไปเนี่ยสงครามเศรษฐกิจสงครามภาษีสงครามเทคโนโลยีมันก็เกิดควบคู่กันไปด้วยนะครับตรงเนี้ยมาทำให้ซัพพลายเชนมันขาดสะบั้นและต้นทุนของผู้ประกอบการทุกท่านมันสูงขึ้นโอกาสในการทำมาหากินมันน้อยลงนะครับอันนี้ประเด็นที่หนึ่งนะครับประเด็นที่สองเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่มันทำให้คู่แข่งของเราเก่งขึ้นนะครับและบางทีทำให้เราอาจจะไม่เก่งพอนะครับก็คือเรื่องของการกระชากเปลี่ยนทางเทคโนโลยีนะครับ SME เนี่ยยังมีความเข้าใจผิดอยู่เยอะนะครับว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องแพงเทคโนโลยีเป็นเรื่องซับซ้อนนะครับซึ่งณปัจจุบันนี้เนี่ยสถานการณ์ในโลกความเป็นจริงมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับแล้วปัจจัยตัวเนี้ยมันจะเป็นปัจจัยช่วยถ้าเราสามารถที่จะเปลี่ยนวิธีคิดแล้วก็เอาเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานนะครับประเด็นที่3เลยก็คือมันมีรูปแบบการกีดกันทางการค้าใหม่ๆแล้วมันมีปัจจัยที่อยู่เหนือการควบคุมของมนุษย์เพิ่มขึ้นมาอีกเรื่องนึงด้วยนั่นก็คือเรื่องของโลกร้อนนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศสภาวะเอลนีโญกับลานีญาที่มันรุนแรงมากๆนะครับเราพูดกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับตอนนี้มันเริ่มเห็นชัดแล้วแหละว่าช่วงครึ่งหลังของปีเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงนะครับที่ประเทศไทยเราจะเจอกับสภาวะน้ำท่วมนะครับเพราะนั้นไอ้ extreme weather conditions หรือว่าตัวของสภาวะภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศที่มันควบคุมไม่ได้เนี่ยแล้วในขณะเดียวกันนอกจากควบคุมไม่ได้ต้นทุนมันเสียไปแล้วใช่ไหมครับผลิตการเกษตรไม่เป็นไปตามฤดูกาลส่งออกไปบางประเทศยังใช้เครื่องมือพวกนี้กีดกันทางการค้าอีกนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือประเด็นภายในประเทศนะครับประเด็นภายในประเทศเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าเรามีปัญหาเรื่องของโครงสร้างทางเศรษฐกิจเรามีปัญหาในเรื่องของโครงสร้างทางสังคมอันนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องของแน่นอนช่องทางทำรายได้กินในประเทศนะครับเรากำลังพูดถึงลูกค้าที่เปลี่ยนกลุ่มไปเปลี่ยนพฤติกรรมไปเปลี่ยนเจเนอเรชันไปนะครับเพราะฉะนั้นเราเองคงจะต้องปรับตัวตรงนี้ถ้าเราไม่ทันด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยการดำเนินกิจการของเราก็จะมีปัญหานะครับขออนุญาตเริ่มต้นจากเรื่องที่ง่ายที่สุดก่อนนะครับนั่นก็คือเรื่องการกระชากเปลี่ยนทางเทคโนโลยีนะครับคุณสุชาติคุณวัชรินทร์และผมเนี่ยโตมาในยุคซึ่งคอมพิวเตอร์ราคาเครื่องนึงเป็นหลายๆแสนบาทแล้วการใช้งานคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเป็นเรื่องยากถูกต้องไหมครับยิ่งถ้าจะเอาซอฟต์แวร์มาใช้ในการบริหารธุรกิจเนี่ยโอ้โหสมัยก่อนอย่างแรกสุดคุณต้องมีแผนก IT คุณต้องจ้างคนที่จบวิศวกรจบวิทยาศาสตร์ทางด้านคอมพิวเตอร์มาทำงานมันยุ่งยากซับซ้อนแล้วซอฟต์แวร์แต่ละตัวเนี่ยบางตัวมันแพงกว่าฮาร์ดแวร์ด้วยซ้ำถูกต้องไหมครับระบบบัญชีระบบบริหารบุคคลระบบบริหารทรัพยากรเนี่ยมันพูดกันเป็นหลายๆล้านดอลลาร์สหรัฐสมัยก่อนแต่ณปัจจุบันไม่เป็นแบบนั้นแล้วครับบริษัทเทคทั้งหลายรู้เพนพอยต์อันนี้ดีครับเพราะนั้นปัจจุบันด้วยความช่วยเหลือของ AI เนี่ยการสั่งงานการใช้งานมัน user friendly มากยิ่งขึ้นเพราะนั้นไม่ต้องไปกลัวอย่างที่สองมันถูกลงครับเมื่อก่อนนี้ซอฟต์แวร์พวกนี้ราคาพูดกันเป็นล้านเดี๋ยวนี้ใช้กันเป็นจ่ายรายเดือนถูกต้องไหมครับเดือนหนึ่งเนี่ยหลักร้อยถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่ามันแพงอย่าคิดว่ามันยากแล้วต้องพยายามที่จะเดินหน้าหาทางที่จะทำให้เราเข้าทันเทคโนโลยีแล้วเอาเทคโนโลยีพวกนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับเพราะนั้นอย่างผมเองทำงานอยู่ที่อาเซียนฟาวเดชั่นอย่างเงี้ยนะครับเราก็พยายามที่จะทำโครงการในการที่จะช่วยผู้ประกอบการของเราให้อย่างแรกสุดเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่พวกนี้มาใช้ในการดำเนินกิจการของท่านได้ไหมเรามีโครงการชื่อว่า AIM อาเซียนครับ AIM ย่อมาจาก AI for MSME Advancement in ASEAN นะครับเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยเราพุ่งเป้าไปที่11ประเทศอาเซียนทำยังไงถึงจะสอนให้พวกเขาสามารถที่จะเอาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมาใช้ในการทำธุรกิจได้ตั้งแต่พูดถึงเรื่องของการ sourcing สินค้าใช่ไหมครับหาวัตถุดิบมาถึงเรื่องของการบริหารทรัพยากรบริหารเงินบริหารต้นทุนนะครับเพราะปกติเวลาเราพูดถึงการทำธุรกิจเนี่ยมันต้องบริหารเงินเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วอันนี้เป็นจุดอ่อนของ SME เพราะ SME ส่วนใหญ่เนี่ยรู้จักผลิตภัณฑ์ของตัวเองดีเพราะทำมากับมือแต่ว่าพอพูดถึงเรื่องของเงินพูดถึงเรื่องของการขายพูดถึงเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงต่างๆตรงนี้มันหายไปเลยซึ่งเอาเข้าจริงๆ AIเทคโนโลยีเหล่านี้สามารถที่จะช่วยได้นะครับแล้วถ้าเกิดเราจะสู้กับตัวของ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรถูกต้องไหมครับเราเห็นชัดเจนนะว่าตอนนี้ประเทศไทยเราโครงสร้างประชากรเราเข้าสู่สังคมสูงวัยเต็มขั้นการบริโภคเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งสภาพเศรษฐกิจเราเห็น K shape ชัดเจนก็คือคนรวยก็รวยซะจนรวยจนไม่ไหวแล้วอ่ะถูกต้องไหมครับในขณะที่คนจนก็เยอะแต่คนที่หายไปก็คือคนตรงกลางเพราะนั้นเศรษฐกิจไทยเราเนี่ยเข้าสู่ K shape ดังนั้นรูปแบบการขายซึ่งปกติตลาดที่มันใหญ่ที่สุดง่ายที่สุดมันคือตลาดชนชั้นกลางตอนนี้มันหายไปอ่ะมันกลายเป็นถ้าคุณไม่ต้องขายของแพงสุดไปเลยก็ต้องขายของถูกสุดไปเลยสำหรับข้างบนกับข้างล่างแต่ตรงกลางมันว้าวเพราะฉะนั้นคำถามคือแล้วเราจะเอาเทคโนโลยีมาช่วยทำให้เราสามารถปรับตัวกับสภาพสังคมแบบนี้ได้ยังไงนะครับเรามีโครงการชื่อว่าอาเซียนโซ together นะครับโซอาร์เนี่ยแปลว่าทยานเราอยากจะให้ผู้ประกอบการ SME ของอาเซียนเนี่ยทยานไปพร้อมกันแต่ในขณะเดียวกัน SOAR SOAR ที่แปลว่าทยานเนี่ยเราก็ใช้เป็นตัวย่อเหมือนกันว่ามัน supporting our artisans and retailers นะครับก็คือช่วยกัน support ช่างฝีมือแล้วก็ผู้ค้าปลีกของเรานะครับเพราะนั้นเราก็จะมีแพลตฟอร์มผ่านทาง TikTok Live นะครับทำให้เราสามารถที่จะขายสินค้าได้เก่งขึ้นนะครับขายสินค้าได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าแล้วเอาความต้องการของลูกค้าที่มันเป็นเด็กข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงสินค้าของเราได้อีกทีหนึ่งเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเรามีเอาเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มโอกาสทางธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานละแต่ก็ต้องอย่าลืมอีกอย่างนึงด้วยอีกอย่างนึงก็คือไม่ใช่มีคนดีเท่านั้นที่ใช้เทคโนโลยีคนเลวก็ใช้เทคโนโลยีเยอะถูกต้องไหมครับแล้วผู้ประกอบการที่พรีพรามเข้าสู่โลกออนไลน์มาร์เก็ตติ้งแพลตฟอร์มเนี่ยบางทีนึกแต่เรื่องหน้าบ้านนึกแต่เรื่อง user interface ว่าเราจะมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าของเรายังไงแต่ลืมเรื่องหลังบ้านเพราะฉะนั้นที่ ASEAN Foundation เนี่ยเรามีโครงการชื่อว่า ASEAN Foundation Mastercard Cyber Resilience Program for SME ครับคือ Mastercard ที่เป็นบริษัทการเงินขนาดใหญ่ของโลกเนี่ยเขาจะมีซอฟต์แวร์เลยครับในการที่จะเข้ามาทดสอบเจาะระบบของท่านลองเจาะระบบของท่านซิว่าถ้าท่านโดนโจมตีทางไซเบอร์เนี่ยท่านมีโอกาสสูญเสียเงินสูญเสียลูกค้าสูญเสียข้อมูลสูญเสียอะไรบ้างแล้วเขาจะทำเป็นข้อเสนอแนะครับว่าเพื่อแก้ไขปัญหานั้นท่านต้องทำเรื่องอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ครับคือเรื่องที่เราเองเตรียมตัวได้เมื่อเทียบกับถ้าเราจะพูดถึงสภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงถูกต้องไหมครับอันนี้เอสเอ็มดีทำอะไรไม่ได้ถูกต้องไหมความขัดแย้งทางด้าน geopolitics สงครามการค้าไอ้นี่เอสเอ็มดีทำอะไรไม่ได้ถูกต้องไหมครับเรื่องที่เราพอจะทำได้ก็คือทำตัวเรืองให้เท่าทันเทคโนโลยีแล้วเอาเทคโนโลยีเหล่านั้นอ่ะมาปรับใช้เพื่อที่จะทำให้เราสามารถที่จะทนกับไอ้สามสภาวะที่เหลือได้ไม่ว่าจะเป็นสงครามการค้าไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศมาตรการกีดกันทางการค้าจากภูมิอากาศหรือเรื่องของโครงสร้างตลาดที่มันเปลี่ยนแปลงไปครับ
1: ค่ะ
2: อาจารย์ครับและอาเซียนเอมอาเซียนอาเซียนซอร์อาเซียนฟาวเดชั่นมาสเตอร์คาร์ดโปรแกรมเหล่านี้ผู้คนจะเข้าถึงได้ไงครับอาจารย์ครับ
0: เข้าไปที่โซเชียลมีเดียทุกอันได้เลยครับไม่ว่าจะเป็น Facebook เว็บไซต์TikTok YouTube นะครับ Instagram เซิร์ชคำเดียวครับว่าอาเซียนฟาวเดชั่นครับตรงนั้นจะเป็นต้นทางที่ทำให้ทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงได้นะครับแล้วก็แน่นอนที่สุด SME ต้องบาลานซ์ด้วยนะครับระหว่างโลกออนไลน์กับตัวครอบครัวของเราต้องบาลานซ์ด้วยนะครับระหว่างองค์กรกับความเก่งของผู้บริหารเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างอย่างอีกโปรแกรมหนึ่งชื่อ AI Ready ASEAN เนี่ยเราตั้งเป้าไว้ว่าภายใน2ปี3ปีเนี่ยเราจะต้องทำให้คน5ล้านคนสามารถใช้ AI ได้อย่างมีจริยธรรมมีความรับผิดชอบล่าสุดตัวเลขที่ผมเพิ่งเช็คเมื่อคืนนี้ตอนนี้เราทำไปได้ 8.3 ล้านคนแล้วครับ
1: โอ้โหทะลุ
0: สามารถที่จะทำให้คนเข้าสู่ AI ได้ 8.3 ล้านคนแล้วครับแล้วเราใช้งบประมาณเพียงแค่160ล้านบาทเท่านั้นเอง
1: ค่ะอาจารย์คะมีการจำแนกสถิติไหมคะว่าคนจากชาติไหนในอาเซียนที่เข้าไปเทคคอร์สของอาเซียนฟาวเดชั่นต่างๆที่จัดขึ้นมามากที่สุดค่ะ
0: แน่นอนครับอันดับ3อันดับแรกนะครับ1ก็คืออินโดนีเซีย
1: อินโดนีเซีย
0: 2กับ2กับ3เนี่ยพอๆกันคือเวียดนามกับฟิลิปปินส์
1: ไทยหายไปไหน
0: ต่อไทยลงไปท้ายครับ ครับไทยเราอยู่ในท้ายนะครับก
2: ็
0: คืออันหนึ่งซึ่งเราเข้าใจนะครับว่าผู้ประกอบการเองเนี่ยบางทีแค่ทำงานเฉพาะเท่าที่ท่านทำอยู่เนี่ย มันก็เหนื่อยสายตัวแทบขาดแล้วอะ มีเวลาท่านก็อยากที่จะพักผ่อนถูกต้องไหมครับแต่ว่าคำถาม
3: พักผ่อน
0: ถ้าท่านอยากจะทำให้บริษัทของท่านโตท่านอยากจะเจริญเติบโตได้แล้วก็ไม่ถูกทำให้ต้องกระชากเปลี่ยนแล้วกลายเป็นคนที่ในที่สุดอาจจะธุรกิจไปไม่ได้เนี่ย มันต้องแบ่งเวลาในเรื่องของการพัฒนาตัวเองพัฒนาองค์กรด้วยนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดเราเองอยู่ในสภาวะซึ่งค่อนข้างสบายอ่ะเราก็จะคุ้นชินถูกต้องไหมครับตลาดในประเทศเรามันก็ใหญ่พอที่มันจะไปได้ถูกต้องไหมครับแต่ถ้าอยากจะโตกว่านี้จะทำยังไงเมื่อเทียบกับลองนึกภาพดูว่าในอินโดนีเซียเนี่ยตลาดเขา290ล้านประชากรอ่ะเขาก็ต้องสู้อ่ะถูกต้องไหมครับในเขาโครงสร้างคล้ายๆเราเลยนะครับอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เวียดนามเนี่ยคือมีเจ้าใหญ่ผูกขาดตลาดซึ่งพวกนี้ก็แบบผูกขาดจริงๆร่ำรวยมหาศาลจริงๆนะครับแล้วก็มีคนเล็กคนน้อยอ่ะถูกต้องไหมครับซึ่งคนเล็กคนน้อยเองก็เจอปัญหาแบบเราอ่ะปัญหาคอร์รัปชันใช่ไหมครับปัญหากฎระเบียบที่มันล้าหลังปัญหาเรื่องของโครงสร้างประชากรปัญหาอะไรต่อไม่ได้มันลักษณะไม่ต่างกันมากแต่คำถามก็คือแล้วทำไมเขาพัฒนาตัวเองทำไมเขาลุกขึ้นมาแล้วมาเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วของพวกนี้มันมีต้นทุนด้วยถูกต้องไหมฮะแล้วถ้าเกิดเขาทำได้คำถามคือแล้วทำไมเราไม่ทำล่ะ
2: ค่ะเราดูซีรีส์แนวตั้งในการพักผ่อนครับอาจารย
0: ์โอ้แต่ซีรีส์แนวตั้งเนี่ยเมื่อก่อนมาทางจีนเยอะหลังๆทางฝรั่งก็ไม่เบาถูกต้องไหมครับเนี่ยมันทำให้เห็นครับว่านาทีนี้เนี่ยทุกคนต้องปรับตัวคุณจะไปทำหนังฮอลลีวูดเรื่องนึงลงทุนเป็นร้อยล้านคุณจะทำซีรีส์ฉายทางช่องทีวีเรื่องนึงเป็นล้านหรือคุณทำซีรีส์แนวตั้งซึ่งแบบต้นทุนอยู่ที่หลักไม่กี่หมื่นแต่ในที่สุดแล้วคุณมีคนดูคุณมีสปอนเซอร์คุณหาช่องทางได้คุณปรับตัวของคุณไอ้เรื่องนี้คือเรื่องที่สำคัญที่สุดในการทำธุรกิจถูกต้องไหมครับปรับตัวและสร้างสมดุลนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าSME ของเราอ่ะคงจะต้องเริ่มนึกถึงเรื่องพวกนี้บ้างเพราะถ้าจะมุ่งแต่เฉพาะผลิตแล้วก็ดูว่าสินค้าทำไมขายไม่ออกเลยอ่ะโอ้ยผลิตเหมือนเดิมต้นทุนสูงขึ้นทำไมไม่เปลี่ยนวิธีผลิตทำไมไม่มองไปที่ตลาดอื่นๆบ้างถูกต้องไหมครับทำไมไม่มองไปที่แหล่งทรัพยากรที่อื่นๆบ้างตอนนี้กระแสชาตินิยมกระแสสงครามการค้ามาแรงสัปดาห์ที่แล้วถ้าคุณวัชรินทร์กับคุณสุชาติจำได้เลยยังคุยกันอยู่เลยเรื่องกรณีของอินโดนีเซียที่อยากจะผูกขาดการส่งออกทรัพยากรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันรุมเร้ามากแล้วมันทำให้เราอยู่เฉยไม่ได้เราคงจะต้องอย่างแรกสุดที่พูดมาทั้งหมดอ่ะอยากจะบอกว่าเราคงจะต้องปรับปรุงทัศนคติปรับปรุง mindset ของเราอ่ะให้เราลุกขึ้นมาอย่ามัวแต่คิดว่าคนนู้นคนนี้ต้องช่วยนะครับเพราะไอ้ความช่วยเหลือเนี่ยมันมีอยู่เต็มไปหมดอยู่แล้วคำถามคือเราจะลุกขึ้นมาแล้วมองไปหาความช่วยเหลือเหล่านั้นแล้วใช้ประโยชน์จากความช่วยเหลือเราหรือเปล
1: ่
0: า
1: ค่ะในระหว่างที่ฟังอาจารย์ไปด้วยก็หาข้อมูลไปด้วยนะคะว่าในบ้านเราเนี่ยมีกลุ่มผู้ประกอบการ SME นะคะมากถึง 99.5% เลยทีเดียวค่ะแต่ว่าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้เพียงแค่ 34% ของ GDP เท่านั้นนะคะทำไมตัวเลขมันถึงได้ห่างกันมากขนาดนี้ถ้าหากว่าสัปดาห์หน้าอาจารย์ยังไม่พบประเด็นอะไรที่เป็นประเด็นเด่นนะคะอยากจะชวนอาจารย์คุยเรื่องนี้เหมือนกันนะ
2: ค
1: ะ
2: ว่ามัน
1: ขาดช่วงอะไรกันยังไงตรงไหนนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอกราบขอบคุณอย่างยิ่งนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ปิติสิงห์แสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะและวันนี้เราทั้ง3คนลาไปพร้อมกันเลยนะคะพี่ต้นคะอาจารย์คะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณมากครับ
1: ส
2: วัสดีครับ
4: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
3: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
4: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
5: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันพุธที่3เดือนมิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสันสนธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายฉบับครับ
0: ค่ะขอไปเริ่มกันที่ข่าวนี้กันก่อนเลยนะคะเมื่อวันที่2มิถุนายนค่ะราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระราชดำริเห็นว่าในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นับเป็นอภิลักขิตการสำคัญสมควรพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดีอันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไปอาศัยอำนาจตามความในมาตรา175และมาตรา179ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและมาตรา261ทวิวรรค2แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ผู้รับสนองพระบรมราชโองการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวในมาตรา7บัญญัติว่าผู้ได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษลง1ใน3จากกำหนดโทษที่ยังเหลืออยู่นับแต่วันที่ได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติเว้นแต่ผู้ได้รับการปล่อยตัวเป็นผู้มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา8ให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวไปและมาตรา8ภายใต้บังคับมาตรา10มาตรา11มาตรา12มาตรา13มาตรา15มาตรา16และมาตรา18นักโทษเด็ดขาดดังต่อไปนี้ให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัว 1. ผู้ต้องโทษจำคุกไม่ว่าในกรณีความผิดคดีเดียวหรือหลายคดีซึ่งมีโทษจำคุกตามกำหนดโทษที่ต้องได้รับต่อไปเหลืออยู่ไม่เกิน1ปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับทำให้นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกเป็นผู้เข้าข่ายตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวไปค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะโปรดเกล้าอภัยโทษเฉลิมพระราชินีโอกาสพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา4รอบทักษิณได้ปล่อยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้ตราพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ทำให้ทักษิณอดีตนายกผู้ได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติเข้าข่ายได้รับการปล่อยตัวค่ะ
1: ครับมาต่อที่สถานการณ์ไทยกัมพูชาครับหลังจากคุณมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาแถลงยื่นหนังสือต่อเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญากฎหมายทะเลนะครับหลังจากรัฐบาลไทยยกเลิก MOUCC ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าไทยนั้นไม่เสียเปรียบและก็ไม่ต้องแก้เกมครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้มีการแถลงการผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งชาติเรื่องการยื่นหนังสือต่อสหประชาชาติเพื่อปกป้องสิทธิทางทะเลของกัมพูชาหลังจากที่รัฐบาลไทยมีมติยกเลิกบันทึกความเข้าใจในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลหรือว่า MOUCC เมื่อเดือนที่ผ่านมาซึ่งกระบวนการประนอมภาคบังคับนี้นะครับจะใช้คณะผู้เชี่ยวชาญอิสระเข้ามาทำหน้าที่ข้อเสนอแนะแต่ว่าผลการพิจารณาจะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายต่อทั้งสองประเทศทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ชี้แจงว่าฝ่ายกัมพูชารับทราบเรื่องการยกเลิก MOU44 ตั้งแต่การประชุมสุดยอดอาเซียนแล้วนะครับและก็ยืนยันว่าขณะนี้ประเทศไทยยังไม่มีจุดใดที่เสียเปรียบและไม่จำเป็นต้องแก้เกมการเมืองระหว่างประเทศโดยไทยยังคงยึดหลักการรับฟังเสียงของประชาชนและดำรงไว้ซึ่งอธิปไตยและความมั่นคงพร้อมปฏิเสธข่าวกระแสรือนะครับข่าวลือเรื่องของการเปิดด่านชายแดนหรือว่าการรับนักเรียนกัมพูชาเข้ามาเรียนในฝั่งไทยโดยระบุว่าเป็นข่าวปลอมนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้ลงนามจัดตั้งศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนหรือว่าสบคชด.โดยมีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นผู้อำนวยการเพื่อรับมือกับภัยคุกคามตามแนวชายแดนและ ญากรรมข้ามชาติขณะที่กองทัพเรือได้ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดถ่ายทอดสดตลอด24ชั่วโมงบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดบ้านแหลมและบ้านหาดเล็กเพื่อยืนยันว่ายังคงปิดพื้นที่ด่าน 100% ตามนโยบายด้านความมั่นคงส่วนสถานการณ์ภาคพื้นดินนะครับพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกก็บอกว่าเกิดเหตุฐานกัมพูชาประมาณ20นายพร้อมกับอาวุธเข้าขัดขวางการปฏิบัติงานของทหารไทยในขณะที่กำลังปรับปรุงที่มั่นด้วยการวางแนวรั้วลวดหนามบริเวณพื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งพื้นที่ดังกล่าวก็อยู่ภายใต้อธิปไตยของไทยเจ้าหน้าที่จึงได้เจรจานำกำลังพลกัมพูชาถอยร่นออกไปนะครับทั้งนี้กองทัพบกก็ยังคงปฏิเสธหนังสือประท้วงของกัมพูชาที่อ้างว่าไทยสร้างสิ่งปลูกสร้างและพระพุทธรูปในพื้นที่พิพาทโดยยืนยันว่าการสร้างเป็นการสร้างในเขตอธิปไตยของไทยเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของกำลังพลครับมีประเด็นพาดหัวข่าวเรื่องนี้เป็นประเด็นพาดหัวรองของมติชนเช้านี้ครับเดินหน้าไกลเกลี่ยภาคบังคับเขมรยื่น UN ฮุนมาเน็ตแถลงใช้อันคอสพื้นที่ทับซ้อนทางทะเล2ประเทศอนุทินถกวันนอลุยดับไฟใต้นายกบินเวียดนาม 8-9 มิถุนายนสวพันใหม่ชงสูตรร่างรัฐธรรมนูญมาตรา256ห้ามนักการเมืองล้วงลูกหนุนตั้งสภารับฟังความคิดเห็น200คนอนุทินมองเสรีพิสุทธิ์บุกบ้านเนวินทุกคนมีสิทธิ์ทำในสิ่งที่เชื่อครับ
0: ขณะที่นายกรัฐมนตรีนะคะก็เมื่อวานนี้ได้พูดถึงกรณีที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยท่วงคืนเขากระโดงและบุกไปถึงหน้าบ้านนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่จังหวัดบุรีรัมย์ว่าทุกคนก็มีสิทธิ์ทำในสิ่งที่ตัวเองเชื่อทั้งเรื่องเขากระโดงก็ดีเรื่องหัวสวก็ดีก็อยู่ในกระบวนการยุติธรรมอยู่แล้วคำพิพากษาทั้งหลายถ้าออกมาทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายไม่มีใครฝ่าฝืนกฎหมายได้ผู้สื่อข่าวถามนะคะว่ากระทรวงคมนาคมได้รายงานความคืบหน้าเรื่องการทวงคืนทีละแปลงหรือไม่นายกรัฐมนตรีบอกว่าเป็นเรื่องของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ต้องมีการรายงานกระทรวงคมนาคมส่วนของกระทรวงมหาดไทยและกรมที่ดินได้มีการรายงานมาโดยตลอดไม่ได้ผูกพันคำพิพากษาที่บางคนพยายามพูดแล้วไปชี้นำให้สาธารณะได้เชื่อถือซึ่งคำพิพากษาผูกพันเป็นรายแปลงซึ่งคำพิพากษาที่ออกมานั้นคือชาวบ้านฟ้องการรถไฟให้ออกโฉนดแล้วศาลบอกว่าไม่ให้ออกโฉนดแล้วไปทึกทักว่าแปลงอื่นเถื่อนไปหมดก็ไม่ใช่การรถไฟต้องมาฟ้องเป็นรายแปลงไปซึ่งการดำเนินการอยู่และศาลมีคำวินิจฉัยทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามไม่มีใครฝ่าฝืนได้เป็นอันขาดค่ะหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะพาดหัวข่าวประเด็นนี้รวมถึงประเด็นเรื่องของการเมืองด้วยเลยค่ะหนูไม่ป้องทั้งเขากระโดงและหัวสวเมินเสรีบุกบ้านเนวินเชนและประเสริฐแท็กทีมปรับหลักสูตรครั้งใหญ่อนุทินเมินเสรีพิสูจน์บุกบ้านเนวินทวงคืนที่ดินเขากระโดงลั่นไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายทรงศักดิ์ให้รอศาลชี้ถูกผิดชัยชนกเชื่อมั่นในเอกสารสิทธิ์ครม.เห็นชอบกรอบแนวทางและปฏิทินโอนงบ69เตรียมนำทุนเกล้า15กรกฎาคมไฟเขียวรายละเอียดการใช้งบปี70วงเงิน 3.78 ล้านล้านนายกบินเวท

0: 8ถึง9มิถุนายนร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมยศชนันและประเสริฐแถลงปรับหลักสูตรการศึกษาครั้งใหญ่3วิชาหลักประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองและภาษาไทยปั้นเด็กไทยสู่พลเมืองโลกที่สมบูรณ์ค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีเรื่องที่กระทรวงการคลังยกเรื่องของเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนครั้งใหญ่นะครับก็จะมีการเปลี่ยนเกณฑ์รายได้จากครอบครัวมาเป็นรายได้บุคคลไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีเดี๋ยวกลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: มิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพันษาราชินีศรีพิวัฒน์กษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อในช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับนายรัฐวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังก็เปิดเผยนะครับว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่นะครับเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันหลังจากใช้ฐานข้อมูลเดิมมาตั้งแต่ปี65ถึง66นะครับโดยจุดเปลี่ยนสำคัญในรอบนี้นะครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนการวัดรายได้ของครอบครัวมาเป็นเกณฑ์รายบุคคลแทนซึ่งผู้ที่มีสิทธิ์จะต้องมีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปและมีรายได้ไม่เกิน100,000บาทต่อปีเพื่อสะท้อนสถานะทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของแต่ละบุคคลครับนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังได้เพิ่มเงื่อนไขนะครับกลุ่มต้องห้ามที่ถูกตัดสิทธิ์อย่างเข้มงวดโดยระบุชัดเจนนะครับว่าถ้าหากเข้าข่ายความผิดแม้แต่ข้อเดียวนะครับผิดพลาดแม้แต่ข้อเดียวจะถูกปัดตกจากระบบทันทีซึ่งกลุ่มต้องห้ามก็ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นผู้ที่มีบัญชีตราสารหนี้ผู้ที่เป็นกรรมการบริษัทหรือว่านิติบุคคลนักเรียนนักศึกษาผู้ที่ถูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูบิดามารดารวมถึงผู้ที่มีพฤติกรรมทางการเงินเข้าข่ายมีรายได้สูงได้แก่ผู้ที่มีบัตรเครดิตผู้ที่มีวงเงินสินเชื่อรวมทุกบัญชีเกิน 100,000 บาทนะครับและผู้ที่จ่ายเบี้ยประกันชีวิตประเภทสามัญเกิน 12,000 บาทต่อปีผู้ที่ถือครองรถยนต์รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่หรือว่าบิ๊กไบค์เว้นแต่เป็นยานพาหนะที่ใช้ประกอบอาชีพหรือว่าเกษตรกรรมเท่านั้นครับโดยกระทรวงการคลังจะใช้ข้อมูลย้อนหลังของเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาในการตรวจสอบและคาดว่าเกณฑ์ที่เข้มงวดนี้นะครับจะทำให้จำนวนผู้ถือบัตรรายเดิมลดลงจากเดิมที่มีอยู่กว่า13ล้าน8แสนสิทธิ์นะครับส่วนไทม์ไลน์ในการทบทวนสิทธิ์ก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายนนี้นะครับซึ่งผู้ถือบัตรรายเดิมต้องดำเนินการยื่นยืนยันตัวตนใหม่ผ่าน5ช่องทางหลักได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยหรือว่าธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยธกส.ออมสินธอ.ส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและวันที่17กรกฎาคมจะมีการประกาศผลการคัดกรองคุณสมบัติในเบื้องต้นสิ้นเดือนกรกฎาคมเปิดให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ยื่นอุทธรณ์ผลได้และวันที่17สิงหาคมจะสิ้นสุดการยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อการอุทธรณ์นะครับและนอกจากนี้มีเรื่องของการจับจ่ายในโครงการไทยช่วยไทย plus วันแรกนะครับก็เอาวันที่2นะครับมีประชาชนใช้สิทธิ์แล้วกว่า26ล้านรายนะครับแล้วก็มียอดจับจ่ายสะสมทะลุเป้ามูลค่า 2,039 ล้านบาท2,039 ล้าน 700,000 บาทนะครับก็แบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่ายร้อยละ60แล้วก็ประชาชนจ่ายเองร้อยละ40นะครับซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความคึกคักนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าเป็น พาดหัวใหญ่เลยนะครับครม.ล้างไพ่ลงทะเบียนใหม่หรือบัตรคนจนเคลียร์ทั้งระบบตัดสิทธิ์นักเรียนนักศึกษาไทยช่วยไทยแรงสะพัด 2,581 ล้านโฆษกรัฐบาลเผยไทยช่วยไทยพลัสยอดจับจ่ายพุ่งทะลุ 2,581 ล้านบาทครับแล้วก็รวมรายการใช้จ่าย 17.71 ล้านครั้งมีร้านค้าเข้าร่วมและมีการใช้จ่ายผ่านโครงการแล้วครับ
0: เมื่อวานนี้ค่ะนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรพร้อมคณะค่ะก็ได้ไปตรวจสอบติดตามการใช้งบประมาณของสำนักงานประกันสังคมนะคะซึ่งมีพาดหัวข่าวและภาพข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะบุกประกันสังคมไอซ์รักชนกบี้หนักงบ850ล้านล่องหนท้าชนพนัสไทยล้วนไอซ์รักชนกบุกประกันสังคมทวงถามงบล่องหนดีบอร์ดแก้ระบบล่มแอปใช้งานไม่ได้มอบโจทย์ใหญ่ดึงผู้ประกันตนใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้ถึง 10% หลังรอบก่อนคนใช้สิทธิ์น้อยจี้ตั้งเป้าปั๊มยอดคนใช้สิทธิ์เพิ่มเปิดหน้าชนพนัสไทยล้วนถ้าทำปฏิทินอีกกัดไม่ปล่อยแน่ยานมาดีไม่คิดตบตีหวังร่วมมือทำงานราบรื่นเล็งบุกตรวจรายเดือนปักหมุดคิวต่อไปสตง.และสำนักงบรวมถึงกรมบัญชีกลางค่ะก็มีภาพนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรได้ให้สัมภาษณ์นะคะหลังจากเดินทางมาตรวจสอบติดตามการใช้งบประมาณของสำนักงานประกันสังคมโดยเฉพาะเรื่องของงบประมาณล่องหนที่สำนักงานประกันสังคมค่ะ
1: ครับต่อกันที่คดีการเสียชีวิตของอดีตนักแสดงสาวแตงโมนิดานะครับสอเขาพลิกผันครั้งใหญ่ครับพันตำรวจตรีณัฐพลดิษยธรรมครับผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสืบสวน DSI ก็เปิดเผยนะครับว่าได้เชิญผู้เชี่ยวชาญ3รายประกอบด้วยแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์พันเอกนายแพทย์ธวัชชัยกาญจนรินทร์และผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ GPS และซอฟต์แวร์ครับเข้าให้ข้อมูลเชิงวิชาการเพื่อประกอบสำนวนคดีหลังพบหลักฐานสำคัญเป็นภาพถ่ายบาดแผลหลายจุดบริเวณขาขวาและก็ขาซ้ายของคุณแตงโมครับโดยเฉพาะบาดแผลกรีดลึกบริเวณด้านขวาด้านหลังของขาขวานะครับซึ่งก็เป็นจุดสำคัญที่ไม่เคยถูกนำไปพิจารณาในชั้นศาลหรือว่าปรากฏในสำนวนการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดแรกขณะนี้ DSI ก็ได้นำภาพถ่ายขาวดำจากคำพิพากษามาใช้ในเทคโนโลยีในการแปลงไฟล์ภาพเป็นภาพสีเพื่อนำมาจำลองเป็นบาดแผลและก็วิเคราะห์ร่วมกับภาพถ่ายจริงจากสถาบันนิติเวชสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อหาข้อสรุปนะครับว่าบาดแผลดังกล่าวเกิดขึ้นจากอะไรและสอดคล้องกับพิกัดความเร็วของเรือหรือไม่ส่วนความเห็นจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครับคุณหญิงพรทิพย์ก็เปิดเผยหลังเข้าให้ข้อมูลนะครับว่าบาดแผลทั้งร่างของคุณแตงโมที่ปรากฏชัดเจนในเอกสารคำพิพากษาทั้งแผลลึกยาวและมีขนาดใหญ่มีลักษณะคล้ายกับถูกของแข็งมีคมกรีดจนเห็นชั้นไขมันซึ่งไม่สอดคล้องกับพฤติการตกท้ายเรือแล้วก็ถูกใบพัดเรือบาดนะครับเนื่องจากว่ามีบาดแผลที่มากเกินไปพร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติในกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นทั้งเรื่องของคำสั่งย้ายศพที่ทำให้การชันสูตรล่าช้าและเป็นปัญหาเรื่องห่วงโซ่วัตถุพยานทั้งเรือสปีดโบ๊ทและรองเท้าที่ไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างอิสระและถูกต้องตามหลักนิติวิทยาศาสตร์จนทำให้ความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐานตรงครับและขณะนี้ทางคณะพนักงานสืบสวน DSI ก็คาดว่าจะสามารถหาข้อยุติและสรุปความเห็นทางคดีได้ภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้เพื่อชี้ขาดว่าสำนวนคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมที่ผ่านมาได้มีการบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมเพื่อช่วยเหลือบุคคลอื่นให้ไม่ต้องรับโทษหรือไม่โดยหากพบพยานหลักฐานชี้ชัดว่าเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำสำนวนโดยมิชอบ DSI จะดำเนินการส่งสำนวนทั้งหมดนะครับให้คณะกรรมการปปช.ได้ไต่สวนเอาผิดตามกฎหมายนะครับประเด็นนี้ก็เป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับเป็นประเด็นพาดหัวรองของแนวหน้าเลยนะครับบอกว่าแฉบาดแผลใหม่แตงโมคดีสอบพลิกอาจไม่ได้ตกท้ายเรือตายหมอพรทิพย์บุก DSI วิเคราะห์ปมน่าสงสัยลุ้นรอสรุปสิ้นเดือนนี้หมอพรทิพย์มั่นใจแตงโมไม่ได้ตกท้ายเรือตายตบเท้าพร้อมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมตกแต่งพร้อม DSI ให้ข้อมูลด้านนิติเวช ชี้ปมบาดแผลชุดใหม่รอยกรีดด้านหลังขาขวาและอีกหลายจุดทะลุชั้นไขมันบาดแผลไม่เข้ากับใบพัดเรือสอบปมอาจถูกทำร้ายก่อนจมน้ำด้านหัวหน้าพนักงานสอบสวน DSI รอสรุปสำนวนพร้อมแสดงความเห็นในสิ้นเดือนนี้ระบุถ้าเจ้าหน้าที่รัฐมีเอี่ยวก็ต้องส่งเรื่องถึงปปช.ครับ
0: ส่วนคดีที่พบศพเด็กหญิงอายุ7ขวบอยู่ใต้กอไผ่กลางสวนยางพาราบ้านทิโครงตำบลปรางเผลอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีสภาพร่างขึ้นอืดใส่เสื้อยืดสีดำกางเกงสีชมพูมีร่องรอยฉีกขาดบริเวณลำคอพบรอยดำคล้ำคล้ายถูกบีบคอก่อนเสียชีวิตตำรวจได้ควบคุมตัวชายอายุ40ปีพักอยู่ในพื้นที่เดียวกันไปสอบสวนเบื้องต้นให้การปฏิเสธค่ะคดีนี้นะคะมีความคืบหน้าอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะพร้อมกับภาพข่าวด้วยนะคะเก็บหลักฐานสางคดีเด็กหญิงดับแม่ปักใจเชื่อถูกฆ่าข่มขืนรองผบ.ตร.ระดมกำลังตรวจปูพรมหาหลักฐานในจุดเกิดเหตุสางคดีเด็กหญิงวัย7ขวบดับในกอไผ่สวนยางพาราที่อยู่ใกล้กับสำนักสงฆ์เรียกสอบพระและคนขับรถพร้อมเก็บหลักฐานซองขนมและกล่องนมที่ตกอยู่ตามทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7เผยตำรวจเร่งสอบพยานแวดล้อมและรอผลชันสูตรศพจากนิติเวชยังให้น้ำหนักไว้2ประเด็นคือตายจากสัตว์ทำร้ายและถูกฆาตกรรมส่วนแม่เหยื่อเชื่อว่าลูกถูกฆ่าข่มขืนหลังเกิดเหตุกลัวคนร้ายมาทำร้ายร้องขอความช่วยเหลือจากตำรวจเข้าดูแลค่ะมีภาพของพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผบ.ตร.ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุพบศพเด็กหญิงอายุ7ขวบในกอไผ่กลางสวนยางพาราที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีสั่งการให้พิสูจน์หลักฐานเก็บหลักฐานและสอบพยานอย่างละเอียดค่ะ
1: ครับช่วงนี้พักสักครู่ครับช่วงหน้าเดี๋ยวมาติดตามเรื่องของการเยียวยาครูอัตราจ้างเดิมกว่า100รายที่สอบตกเก้าอี้นะครับในเขตพื้นที่ก็มีการรายงานข้อมูลป้องกันเด็กเส้นนะครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
8: ใส่กิ๊กเลี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
9: ตรงนี้ครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
10: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
8: ใส่กิ๊กเลี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
9: ตรงนี้ครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
1: กลับเข้ามาติดตามข่าวนะครับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.เร่งวางแนวทางเยียวยากลุ่มครูอัตราจ้างกลุ่มเดิมกว่า100รายใน50เขตพื้นที่การศึกษาครับหลังจากสอบไม่ผ่านการคัดเกณฑ์เป็นลูกจ้างชั่วคราวรอบใหม่พร้อมกับสั่งให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงสกัดข้อครหาเรื่องของเด็กเส้นครับนายพิชาติโพภักดีเลขาที่การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่ากพท.ก็เปิดเผยว่าทางสพท.ครับได้เปิดคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 7,588 อัตราเพื่อยกระดับสิทธิประโยชน์และเพิ่มเงินเดือนตามพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานนะครับแต่ว่าหลังจากประกาศผลสอบพบว่ากลุ่มครูจ้างเหมาบริการเดิมเนี่ยสอบไม่ผ่านและมีคนเขาคนใหม่เข้ามาแทนประมาณ100กว่ารายนะครับจนเกิดกระแสเรียกร้องความเป็นธรรมบนโลกออนไลน์ล่าสุดสพท.ได้สั่งการให้แต่ละพื้นที่เขตการศึกษาเร่งรายงานข้อมูลและเหตุผลที่คนเก่าไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกโดยยืนยันจะพิจารณาแนวทางเยียวยาเป็นรายกรณีไปสำหรับผู้ที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับและมีผลการทำงานที่ชัดเจนทางด้านของนายพิเชษฐ์วันทองรองเลขาธิการกพท.บอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นครับพบว่าแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาใช้เกณฑ์คัดเลือกที่แตกต่างกันบางเขตใช้เพียงการสัมภาษณ์ในขณะที่บางเขตมีการเพิ่มตัวชี้วัดส่งผลให้คะแนนของบุคลากรเดิมมีความแตกต่างจึงเตรียมหารือมาตรการช่วยเหลือกลุ่มครูเก่าที่ขาดกลายได้นะครับโดยมีข้อเสนอพิจารณาหามาตรการรองรับอย่างน้อยๆจนถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2569ตามกรอบสัญญาเดิมเพื่อลดผลกระทบต่อครอบครัวครับสำหรับโครงการเปลี่ยนรูปแบบการจ้างครูลูกจ้างชั่วคราวครั้งนี้นะครับจะช่วยเพิ่มอัตราเงินเดือนให้สูงขึ้นโดยวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร5ปีจะได้รับสูงสุด 19,120 บาทวุฒิปริญญาตรี4ปีได้รับ 18,220 บาทส่วนกลุ่มครูผู้ช่วยสอนนะครับหรือว่าครูพี่เลี้ยงจะได้รับเริ่มต้น 11,000 บาทนะครับโดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมดยังคงต้องเดินหน้าทำสัญญาจ้างตามขั้นตอนซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่2มิถุนายนจนถึงวันที่30กันยายน2569นี้นะครับมีพาดหัวกรอบเล็กๆของมติชนเช้านี้ครับสพท.เผยครูกว่า100สอบตกที่สอบข้อเท็จจริงเร่งเยียวยาสปท.เผยครูกว่า100คนนะครับสอบตกลูกจ้างชั่วคราวที่เขตพื้นที่การศึกษาส่งข้อมูลเพิ่มเร่งวางแผนเยียวยาครับ
0: ยังอยู่ที่เรื่องของการศึกษานะคะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้พูดถึงกรณีที่การพูดคุยกับโรงเรียนปอเนาะและโรงเรียนตาดีกาถึงสถานการณ์ความไม่เข้าใจในพื้นที่ชายแดนใต้ว่าหลังจากมาพูดคุยที่กระทรวงศึกษาธิการก็ได้ส่งตัวแทนจากทั้งสองโรงเรียนเข้าไปเป็นหนึ่งในผู้รับผิดชอบเรื่องการศึกษาในศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.เพื่อเสริมความเข้าใจและจะมีการประชุมร่วมกันอีกหลายฝ่ายทางนี้ตนเองก็จะลงพื้นที่ไปเยี่ยมและติดตามผลอย่างรอบด้านและดูประเด็นที่เป็นปัญหาคลี่คลายลงแล้วหรือยังรวมถึงดูเรื่องของหลักสูตรการศึกษาด้วยค่ะประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะประเสริฐรู้แก้ไฟใต้เยี่ยมปอเนาะและตาดีกานายกเรียกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงรายงานสถานการณ์ก่อความไม่สงบชายแดนใต้ที่ทำเนียบเลขาสมช.ยันพยายามโน้มน้าวกลุ่มผู้เห็นต่างเข้าสู่กระบวนการพูดคุยพิจารณาข้อต่อรองเชื่อมั่นเจ้าหน้าที่รับมือได้แม้เกิดเหตุทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาประเสริฐเตรียมลงใต้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนปอเนาะและตาดีกาแก้ปัญหาให้กำลังใจครูผู้ว่าปัตตานีรุดเยี่ยมให้กำลังใจครูที่ยะรังหลังครูฟาติเมาะภรรยาดาบตำรวจอดุลถูกยิงเสียชีวิตส่วนลูกน้อยวัย2เดือนบาดเจ็บศึกษาธิการจังหวัดยานติดตามช่วยเหลือเยียวยาดูแลสิทธิครอบครัวผู้สูญเสียเต็มที่ค่ะ
1: ครับไปดูสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางกันบ้างนะครับหลังจากอิหร่านประกาศยุติการเจรจาสันติภาพกับสหรัฐทุกกรณีพร้อมกับขู่ขยายแนวรบปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซและช่องแคบบัฟอัลเดมันเดฟนะครับอย่างสมบูรณ์แบบก็ส่งผลให้ตลาดน้ำมันโลกปั่นป่วนและก็ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นทันทีในขณะที่สื่อของสหรัฐก็ออกมาแฉเบื้องหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยโกรธจัดครับถึงขั้นต่อสายตวาดใส่นายกรัฐมนตรีของอิสราเอลสำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านนะครับก็รายงานอ้างแถลงการของรัฐบาลเตหะรานนะครับบอกว่าอิหร่านได้ตัดสินใจระงับการเจรจาสันติภาพทั้งหมดกับสหรัฐเพื่อประท้วงกรณีที่สหรัฐละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและปล่อยให้อิสราเอลเดินหน้าโจมตีกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนโดยอิหร่านยื่นคำขาดว่าจะไม่มีการเจรจาใดๆเกิดขึ้นจนกว่าอิสราเอลจะยุติปฏิบัติการทางทหารทั้งในฉนวนกาซาและเลบานอนโดยสิ้นเชิงนอกจากนี้ครับอิหร่านและกลุ่มพันธมิตรยังคงเปิดแผนยุทธการนะครับเตรียมปิดล้อมช่องแคบบับอัลมันเดฟซึ่งเป็นประตูทางตอนใต้ของทะเลแดงเชื่อมต่อสู่คลองสุเอซเส้นทางเดินเรือที่พลุกพล่านที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งรองรับการค้าทางทะเลทั่วโลกถึงร้อยละ15โดยภาคอุตสาหกรรมก็ประเมินว่าหากเส้นทางนี้ถูกตัดขาดจะสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจโลกสูงถึง 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีและจะซ้ำเติมเส้นทางการขนส่งออกน้ำมันของซาอุดิอาระเบียหลังจากที่ก่อนหน้านี้อิหร่านได้เข้าไปควบคุมช่องแคบฮอร์มุซเอาไว้ได้นะครับส่วนท่าทีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐก็ยังไม่ได้รับแจ้งเรื่องการติการเจรจาอย่างเป็นทางการและบอกว่าตนเองไม่มีปัญหาที่จะต้องรอคอยและย้ำว่าสหรัฐยังคงไม่เปิดฉากทิ้งระเบิดโจมตีเต็มรูปแบบในเวลานี้แต่ว่าจะใช้มาตรการเงียบขรึมและเดินหน้าส่งกองทัพเรือปิดล้อมทางทะเลสกัดกั้นไม่ให้เรือขนส่งสินค้าเข้าสู่ท่าเรือของอิหร่านอย่างแข็งแกร่งเหมือนเดิมต่อไปนะครับก็มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับปิดฮอร์มุซทะเลแดงอิหร่านเดือดล้มโต๊ะเจรจาสันติภาพอัดยับยิวละเมิดหยุดยิงเขย่าซ้ำตลาดน้ำมันโลกครับ
0: มีความคืบหน้าเรื่องของคนขับโบลนะคะที่ก่อเหตุทำร้ายนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะ เข้มประวัติโชเฟอร์13แอปรถโดยสารตำรวจล่าหนุ่มโบ๊หัวร้อนไล่ลงทำร้ายชาวญี่ปุ่นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งเร่งจับกุมหนุ่มโชเฟอร์ขับโบ๊ทิ้งผู้โดยสารชาวญี่ปุ่นแถมประเคนหมัดสับศอกทำร้ายจนเลือดอาบอย่างอุกอาจกลางย่านอโศกอ้างรถติดค่าโดยสารไม่คุ้มด้านสคบและกระทรวงคมนาคมขยับด่วนเรียกแอปพลิเคชันเข้าชี้แจงจี้แพลตฟอร์มเยียวยาพร้อมสั่งทุกแอปหยุดรับคนขับที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะทันทีค่ะ
1: ทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับคุณศศิธรสังสมธนะและผมภูเบศรสุนีลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรุทธพลยันทักษิณพ้นโทษทันทีปลดกำไล EM รอคณะกรรมการดำเนินการตามขั้นตอนพลตำรวจโทรุทธพงศ์นวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพ.ศ. 2569ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ซึ่งมีรายชื่อของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานอภัยโทษด้วยใช่หรือไม่โดยพลตำรวจโทรุทธพลยอมรับว่าเป็นหนึ่งในรายชื่อที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษส่วนที่บอกว่านายทักษิณยังเหลือโทษอีก1เดือน10วันและมีบางส่วนบอกว่าพ้นโทษแล้วสรุปอย่างไรพลตำรวจโทรุทธพลกล่าวว่าตามกฎหมายให้พ้นโทษเลยเพราะเหลือโทษไม่เกิน1ปีตามมาตรา8เมื่อถามย้ำว่าสามารถปลดกำไล EM ได้เลยใช่หรือไม่พลตำรวจโทรุทธพลระบุว่าปลดได้เลยแต่หลังจากนี้จะมีขั้นตอนของคณะกรรมการอีกชั้นหนึ่งในการพิจารณาจะมีคณะกรรมการแยกส่วนกันไปแต่ละจังหวัดส่วนรายละเอียดจะประชุมเมื่อใดนั้นตนเองไม่ทราบว่าแต่ละจังหวัดมีรายละเอียดอย่างไรหรือประชุมเมื่อใดแต่ยืนยันว่ามีรายชื่อของนายทักษิณแน่นอนด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานอภัยโทษว่ารับทราบจากข่าวแล้วขอแสดงความยินดีซึ่งวันนี้เป็นวันมงคลไม่ขอพูดเรื่องอื่นนายอนุทินยังกล่าวเชิญชวนประชาชนว่าในวันนี้เวลา 19:00 น.ที่ท้องสนามหลวงจะมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจึงขอเชิญชวนประชาชนทุกคนร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรทางนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันเดียวกันนี้นายกรัฐมนตรีได้เปลี่ยนใช้รถยนต์ Toyota BC4X สีดำทะเบียนจอจานต่อเต่า32กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นรถไฟฟ้ารุ่นใหม่เอกนิติแจงตัดสิทธิ์ผู้ที่บุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษีย้ำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องเป็นของกลุ่มที่เดือดร้อนที่สุดนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงกรณีที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะการตัดสิทธิ์ผู้ที่บุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษีว่าเป็นเกณฑ์ที่ต้องการตรวจบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งมีข้อร้องเรียนว่าอาจจะมีคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกระทรวงการคลังได้ไปดูทุกกระบวนการซึ่งจะมีเกณฑ์หลายอย่างที่จะนำมาพิจารณาถึงคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงนายเอกนิติย้ำว่าผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการจะต้องเป็นผู้ที่เดือดร้อนที่สุดถึงจะเรียกว่ากลุ่มบัตรสวัสดิการเพราะฉะนั้นเกณฑ์ต่างๆกระทรวงการคลังได้แถลงไปแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงๆเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้ก กต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: 7วัน7วัน7วันB Member Days ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่ B Quick 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิก B Member จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่

0: ะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Pod Radio Network
2: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
3: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
4: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดน
3: ะอัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตอันตรายถึงชีวิตคนไทยทุกคนใช้สิทธิเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตเข้ารักษาโรงพยาบาลใกล้ที่สุดได้ทันทีไม่เกิน72ชั่วโมงตามนโยบายรัฐบาลให้ความคุ้มครองสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช.1330ตลอด24ชั่วโมง
6: อย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-POT Radio Go Green

0: ลปะการดนตรีการเพลงการแสดงนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับบุคคลทุกคนจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศที่ไหนก็ตามก็ถือว่าดนตรีคือการแสดงถือว่าเพลงเป็นส่วนสำคัญเพราะเป็นการแสดงออกมาซึ่งจิตใจที่มีอยู่ในตัวจิตใจนั้นจะมีอย่างไรเพลงหรือการแสดงดนตรีหรือการแสดงภาพยนตร์แสดงละครก็ได้แสดงออกซึ่งความคิดหมายถึงความดีที่มีอยู่ในตัวได้ทั้งนั้น
1: พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9วิทยุอสมทขอเชิญร่วมน้อมนำคำพ่อสอนใส่เกล้าใส่กระหม่อมอสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

เริ่มต้นกันในวันหยุดครับคุณผู้ฟัง2เพลงที่เอามาฝากกันในช่วงนี้ขอต้อนรับเข้าสู่ Mcot Radio Network อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz ครับ OC จากเรียนกิจรายงานตัวในเช้าวันหยุดแบบนี้เจอกัน4ชั่วโมงเหมือนเดิมครับถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดหรือไม่หยุดเราก็อยู่ด้วยกัน4ชั่วโมงแบบนี้ยาวๆกันไปจนกว่าจะถึงเที่ยงเลยนะครับเพลงเพราะที่เอามาฝากกันในช่วงเช้าครับ0454350074ข้อความทางเพจและ Facebook อสมทอุบลราชธานีครับคุณสามารถเพิ่มเติมเพลงที่อยากจะฟังได้แนะนำเพลงที่อยากจะฟังกันได้ผ่านทางโทรศัพท์ผ่านทางอินบ็อกซ์ที่เพจอสมทและ Facebook อสมทนะครับ

0: อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network
1: คุณฟังครับในช่วงฤดูแบบนี้มีทั้งแมลงมีทั้งยุงโดยเฉพาะหน้าฝนที่มียุงมาพร้อมกับไข้เลือดออกและโรคมาเรียโรคเท้าช้างอีกต่างหากแล้วก็โรคร้ายแรงอื่นอีกมากมายที่ยุงเป็นพาหะยุงเป็นตัวนำพาหะต่างๆมาสู่ตัวเราครอบครัวลูกพ่อแม่นะครับป้องกันไว้ก่อนเบื้องต้นตอนเรานอนหลับเพราะว่าตอนเรานอนหลับเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยรู้สึกตัวถึงแม้ว่าจะเปิดแอร์หรือเปิดพัดลมก็ตามนะบางทีมันมียุงเล็ดลอดเข้าไปตามซอกประตูตามหลืบประตูพวกนี้มันก็ไปฝังตัวอยู่ในห้องเราโดยที่เราไม่รู้ตัวหรอกบางทีเปิดประตูเข้าออกเนี่ยยุงมันก็เข้าตามไปด้วยนะพอมันไปกัดเข้าเนี่ยนิดเดียวบางทียุงตัวนิดเดียวนะมันมีเชื้อไงมันมีเชื้อนะมันถ้าตัวไหนไม่มีเชื้อก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดตัวที่มันมีเชื้อแล้วคุณติดเชื้อนั้นเข้าไปแล้วก็ยุงยากแน่นอนแล้วครับคุณผู้ฟังครับป้องกันเอาไว้ก่อนตอนคุณนอนหลับได้กับมุ้งพับกันยุงขนาด6ฟุตเป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ใหม่ทันสมัยไม่ต้องผูกหู4ด้านกันยุงกันแมลงครบ360องศารอบด้านเลยแหละครับใช้งานง่ายพับเก็บก็ได้ตัวมุ้งเองผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตจากไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวครอบที่นอนขนาด6ฟุตได้สบายสบายพับเก็บก็ง่ายๆครับแถมยังน้ำหนักเบาอีกต่างหากพกพาไปนอนที่ไหนก็สะดวกสบายครับโปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคา590บาทสนใจสั่งซื้อโทรไปที่02-114-3990 02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปกับช็อปปาเนียครับมีค่าจัดส่งและรับประกันสินค้า100บาทกันด้วยนะครับหน้าฝนแบบนี้ป้องกันเอาไว้ก่อนดีกว่านะครับ

โบกี้ไลออนครับกับเพลงนี้เดี๋ยวเราส่งท้ายด้วยเพลงนี้นะครับ1เพลงจากแหนมไม่ใช่สิจากเนมนะครับเนมเกสโนวาครับแล้วก็ฟิชเชอริงกับเคลียร์หลังจากนั้นเราจะเบรกกันแป๊บนึงครับเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อครับ

0: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Cot Radio Network
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
4: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
5: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
6: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: หน้าฝนนี้โควิด-19 และไข้หวัดใหญ่กำลังกลับมาระบาดอีกครั้งป้องกันและดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้ง่ายๆสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดรักษาระยะห่างล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงการเอามือไปสัมผัสหน้าตาปากจมูกทานร้อนใช้ช้อนกลางนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่หน่วยบริการใกล้บ้านและเมื่อมีอาการป่วยเช่นไข้ไอเจ็บคอมีให้หยุดงานหยุดเรียนและรีบไปพบแพทย์ทันทีห่างไกลโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่เราทำได้เพื่อตัวคุณเองเพื่อคนที่คุณรักและเพื่อสังคมของเราเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cot Radio Go Green อสมท.อุบลราชธานีFM 107 MHz M-COT Radio Network

ป๊อปปองกูลกับโอ๊ตปราโมทครับนี่คือยิ้มหนึ่งเพลงง่ายๆสั้นๆแต่แฝงไปด้วยความโศกเศร้าครับจริงๆแล้วยิ้มเนี่ยมันต้องมีความสุขมีความสนุกสนานนะครับแต่ว่าบางทีบางครั้งเนี่ยเรายิ้มให้กับคนอื่นแต่เศร้าในใจของตัวเองแบบนี้มันก็แย่อยู่เหมือนกันนะครับหนึ่งเพลงจากบิลกินครับกอดใจตัวเองไม่มีใครที่จะให้กำลังใจได้ดีเท่ากับตัวเองที่จะให้กำลังใจของตัวเราเองแล้วล่ะครับไม่ว่าใครก็ตามแต่จะพยายามให้กำลังใจหรือจะปลอบใจเราแค่ไหนแต่ถ้าเกิดเราไม่ให้กำลังใจตัวเองมันก็ไม่มีค่านะครับ

คุณผู้ฟังครับมีเรื่องที่เกิดขึ้นกลางกรุงเมื่อวานนี้ฝนตกหนักมากที่กรุงเทพนะครับปรากฏว่าเกิดปรากฏการณ์ฟ้าผ่าบนถนนครับโดนคนขับรถเต็มๆเลยนะครับใครว่าขับรถแล้วจะปลอดภัยถ้าอยู่ในรถยนต์อ่ะปลอดภัยนะครับแต่ต้องไม่ไปโดนตัวถังหรือต้องไม่ไปโดนคอนโซลหรือไม่ต้องไปโดนเหล็กหรืออะไรสักอย่างนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยปลอดภัยนะครับแต่ปรากฏว่าฟ้าในครั้งนี้เนี่ยผ่ามาโดนไรเดอร์ครับเต็มๆเลยเข้ากลางหมวกกันน็อกเลยนะครับคุณผู้ฟังครับไรเดอร์โดนเข้าเต็มๆกลางสะพานยกระดับรัชวิภาบาดเจ็บสาหัสครับเจ้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลพบมีรอยไหม้นะบริเวณรอบคอลามจนไปถึงรักแร้นะครับเป็นรอยแบบรอยไหม้อะนะครับรอยเหมือนรอยถูกช็อตนะครับก็ตอนแรกไม่รู้สึกตัวนะหลังๆมาได้สติก็บอกว่าเจ็บที่โหนกแก้มนะครับรู้สึกชาที่แขนเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นสักเท่าไหร่นะครับเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นสักเท่าไหร่แต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยจากสถานการณ์ที่เห็นนะครับรูปที่ได้เห็นเนี่ยไรเดอร์คนนี้เนี่ยติดหมวกกันน็อกไม่ใช่สิติดกล้องบนหมวกกันน็อกนะครับติดกล้องบนหมวกกันน็อกแล้วก็ขับขี่หลายคนทำแบบนี้นะหลายคนทำแบบนี้เอากล้องใส่หมวกกันน็อกแล้วก็ขับขี่ไปด้วยทำเขาเรียกว่าอะไรทำคอนเทนต์ไปด้วยทำคอนเทนต์ไปด้วยฟ้าน่าจะลงที่กล้องครับหมวกกันน็อกรูโบเลยนะครับโบเลยก็เข้าเต็มๆน่าจะเข้าเต็มๆกล้องอ่ะนะครับกล้องตัวนั้นน่าจะเลี่ยงไปเลยเพราะว่าขนาดหมวกกันน็อกยังโบเลยนะครับเข้ามาโบเลยแล้วก็มันลามลงไปถึงคอครับเป็นแผลไฟไหม้เป็นแผลไฟไหม้ดำปึ๊ดเลยแล้วก็ลามมาถึงรักแร้นะครับเป็นรอยยาวลามมาถึงรักแร้เจ้าตัวเองตอนแรกไม่รู้สึกตัวนะครับก็หลายคนก็พยายามช่วยเหลือเบื้องต้นก็จนรู้สึกตัวลุกตัวมาบอกชาตามแก้มแล้วก็แขนนะเจ้าที่ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลครับก็ถือว่าโชคดีครับบาดเจ็บสาหัสนะบาดเจ็บสาหัสแต่ไม่ถึงกับเสียชีวิตนะเป็นหัวนี่โดนเต็มๆเลยนะโดนเต็มๆเลยคนที่ขับรถจักรยานยนต์ตามมาเห็นบอกว่าได้ยินเสียงฟ้าร้องนะครับแล้วสุดท้ายก็ฟ้าผ่าก็ขับรถตามพี่คนนี้มาแล้วก็เห็นลงที่รถมอเตอร์ไซค์คันนี้แหละจังๆเลยครับเปรี้ยงเลยนะฮะใครที่ติดตามช่องวิทยาศาสตร์อยู่นะครับจะเห็นว่าฟ้าเนี่ยก้อนเมฆเนี่ยหรือประจุไฟฟ้าที่อยู่บนก้อนเมฆเนี่ยมันผ่าลงมาเนี่ยมันบางทีบางครั้งมันไม่ได้เลือกพื้นที่นะครับมันสถิตลงมา มันสถิตลงมาโดยที่แบบไม่รู้ว่ามันจะไปตกตรงไหนนะครับมันก็จะไปตกตรงที่ใกล้ที่สุดนะตรงที่แบบทั้งที่ตรงนั้นก็มีเสาไฟฟ้านะมีเสาไฟฟ้าแรงสูงด้วยนะแต่มันไม่ไปนะมันไม่ไปนะครับมันมาตกตรงคนนี้พอดีนะตรงกล้องติดหมวกของนายคนนี้พอดีน่าจะสูงที่สุดบริเวณนั้นแล้วนะครับแต่ว่าถ้าจะดูไปแล้วรถยนต์วิ่งผ่านไปมันก็ไม่ลงนะมันก็มาลงผู้ชายคนนี้นะครับโอ้โหจะบอกว่าไม่รู้ว่าจะบอกว่าโชคร้ายหรือไปสาบโบสถ์สาบานอะไรไว้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะไปสาบงสาบานอะไรไว้หรือเปล่าก็ไม่รู้โดนเต็มๆครับสาหัสตอนนี้ก็เร่งรักษาตัวอยู่นะครับก็น่าจะปลอดภัยแหละพอถึงมือหมอแล้วนะครับพอถึงมือหมอแล้วก็น่าจะปลอดภัยเพราะฉะนั้นในช่วงพายุฝนฟ้าคะนองหลบได้หลบครับหลีกได้หลีกเลี่ยงได้เลี่ยงปลอดภัยไว้ดีที่สุดนะครับปลอดภัยไว้ดีกว่านะครับบางคนฝืนขับไปทั้งที่มีเสื้อกันฝนนะไม่ได้กลัวเปียกหรอกไม่ได้กลัวเปียกก็แต่ว่าฟ้าผ่านี่มันเขาเรียกว่าอะไรมันไม่เข้าไม่ออกนะมันบอกใครไม่ได้มันมาบอกไม่รู้ตัวนะบทมันจะผ่าขึ้นมาเนี่ยมันก็ผ่าดื้อๆนะครับบางทีก็ผ่าลงดงลงดินไปแถวกุดข้าวปุ้นวัวควายก็ตายไปหลายตัวเหมือนกันนะฟ้าลงเนี่ยเห็นบอกว่าตายไป 3-4 ตัวเหมือนกันนะทั้งควายทั้งวัวเนี่ยเยอะแยะไปหมดก็ระมัดระวังด้วยในช่วงฝนฟ้าคะนองแบบนี้ครับช่วงฤดูฝนแบบนี้หนึ่งเพลงที่ไม่เก่าและก็ไม่ใหม่ครับโอประ

ส่งท้ายกันแล้วครับคุณผู้ฟังครับทิ้งท้ายด้วย1เพลงนี้แล้วก็พักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันสักครู่เดี๋ยวเราจะกลับมาอัปเดตเพลงใหม่กันต่อในช่วงหน้าครับ

0: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Cot Radio Network ขณะนี้เวลา 9:00 นอสมท. อุบลราชธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนท์ชาญวีรกูลคู่สมรสเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569บริเวณท้องสนามหลวงเมื่อนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสเดินทางมาถึงประรำพิธีท้องสนามหลวงสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะจำนวน10รูปขึ้นนั่งอาสงนายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายคำนับและถวายธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะจำนวน10รูปให้ศีลพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์จากนั้นนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสประธานศาลฎีกาและคู่สมรสประธานวุฒิสภาประธานศาลปกครองสูงสุดประธานกรรมการการเลือกตั้งประธานผู้ตรวจการแผ่นดินประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญและส่วนราชการในพระองค์ถวายผ้าไตรและเครื่องทายธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปนายกรัฐมนตรีกรวดน้ำรับพรกราบลาพระรัตนตรัยถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นนำผู้เข้าร่วมพิธีตักบุญทำบุญตักบาตรจำนวน149รูปเมื่อเสร็จพิธีนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสเดินทางไปลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณห้องแดงอาคารเหนือราชการในพระองค์904ในพระบรมหาราชวังรัฐบาลเตรียมจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ในวันพฤหัสบดีที่4 มิถุนายน 2569เวลา19 นาฬิกาณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามรัฐบาลจะเป็นประธานจัดงานและได้เชิญผู้แทนจากทุกภาคส่วนทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานพร้อมทั้งขอเชิญชวนประสบนิกรชาวไทยทั่วประเทศร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569และติดตามการถ่ายทอดสดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติในวันพฤหัสบดีนี้ตั้งแต่เวลา 18:50 นเป็นต้นไปเพื่อร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันเอมน้ำตาคลอบอกครอบครัวชินวัตรปลาปลื้มทักษิณพ้นโทษนางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรวงศ์พร้อมด้วยนายณัฐพงศ์คุณากรวงศ์คู่สมรสและนายปิฎกสุขสวัสดิ์คู่สมรสของนางสาวแพทองทานชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน149รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ณบริเวณท้องสนามหลวงนางสาวพินทองทากล่าวด้วยความตื้นตันและมีน้ำตาคลอหลังนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานอภัยโทษพ้นโทษในครั้งนี้ว่ารู้สึกดีใจกับคุณพ่อดีใจกับครอบครัวของตนและครอบครัวอื่นๆที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษส่วนหลังจากนี้จะมีการนัดการภายในครอบครัวเพื่อไปพักผ่อนหรือไม่นายณัฐพงศ์กล่าวว่ายังไม่มีกำหนดการแต่ถือว่าวันนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดี ส่วนจะมีการทำบุญหรือไม่นางสาวแพทองทานกล่าวว่าปกติครอบครัวมีการทำบุญกันเรื่อยๆอยู่แล้วและหลังจากนี้คงจะไปไหนมาไหนสะดวกมากขึ้นแต่ยังไม่ได้วางแผนเรื่องการเดินสายทำบุญคงทำในสิ่งดีๆแต่ตอนนี้รู้สึกตื้นตันพูดไม่ออกดีใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นปลาบปลื้มที่คุณพ่อได้รับอิสระสบายขึ้นแค่นี้คงเป็นที่สุดของลูกๆและครอบครัวแล้วเมื่อถามว่าการใช้ชีวิตประจำวันในช่วงนี้นายทักษิณอยู่กับหลานๆใช่หรือไม่นางสาวพินทอทาบอกว่าคุณพ่ออยู่บ้านช่วงนี้สงบดีแต่หลานเข้าไปหาอย่างหนาแน่น
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Pod Radio Network สามสองหนึ่งนี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
6: M-Pod Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
7: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: าวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MQuad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: คุณรู้หรือไม่ทุกครั้งที่เผาป่ากี่หมื่นกี่แสนชีวิตของสัตว์ป่าที่ต้องตายหรือบาดเจ็บท่ามกลางกองเพลิงพื้นป่าระบบนิเวศทางธรรมชาติแหล่งต้นน้ำแหล่งอาหารต้องถูกทำลายหมอกและฝุ่นควันจากการเผาก่อให้เกิดมลพิษส่งผลเสียต่อสุขภาพส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวลดละเลิกการเผาทุกชนิดคืนชีวิตคืนอากาศบริสุทธิ์ M-Pod Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network

0: ความเข้มแข็งในจิตใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องฝึกฝนแต่เล็กเพราะว่าต่อไปถ้ามีชีวิตที่ลำบากไปประสบอุปสรรคใดๆถ้าไม่มีความเข้มแข็งไม่มีความรู้ไม่มีทางที่จะผ่านอุปสรรคนั้นได้เพราะว่าถ้าไปเจออุปสรรคอะไรก็ไม่มีอะไรที่จะมาช่วยเราได้แต่ถ้ามีความรู้มีอัธยาศัยที่ดีและมีความเข้มแข็งในกายในใจก็สามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆนั้นได้
1: พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9วิทยุอสมทขอเชิญร่วมน้อมนำธรรมพ่อสอนใส่เกล้าใส่กระหม่อม

0: ไอ้พงษ
1: ์ฮะ
2: ยังไอ้แม็กมาก็ได้ไอ้แม็ก

เริ่มต้นกันด้วยตู่ภพธรครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดคุณฟังครับนี่คือเล็กเล็กลึกลึกหยิบเอามาอัปเดตกันในช่วงชั่วโมงที่2ครับอัปเดตเพลงใหม่กันในชั่วโมงนี้กับ Mcord Radio Network อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz ครับเรายังอยู่ด้วยกันต่อในช่วงอัปเดตเพลงใหม่2ชั่วโมงนี้ช่วงหน้าอาจจะมีเพลงเก่าเพิ่มเติมเข้ามาเพราะว่าหลายคนเนี่ยบอกว่าอยากจะเพิ่มเติมช่วงเพลงเก่าหน่อยนะครับในช่วงท้ายชั่วโมงหน้าก็เดี๋ยวจะมีเพลงเก่าแซมๆเข้ามานะครับเราอาจจะไม่แบบเก่าไปเลยนะอาจจะเป็นเพลงที่เอามารีเลนซ์ใหม่นะครับหรือว่าเอาเพลงเก่าที่เอามาทำใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะก็จะเขาเรียกว่าอะไรเฟดเข้าสู่ช่วงของเพลงเก่าในช่วง11โมงเนาะทั้งนั้นทั้งนี้ก็ชั่วโมงหน้าท้ายชั่วโมงก็จะเริ่มมีเพลงเก่าเข้ามาบ้างจะได้ถูกใจคนฟังมากยิ่งขึ้นนะเพราะว่าหลายคนเนี่ยบอกว่าแหมเพลงเก่ามันเร็วเหลือเกินขอเข้ามายังเปิดให้ไม่ครบเลยหมดเวลาซะก่อนเอาละเพราะฉะนั้นก็เริ่มขอเข้ามาได้นะแต่ต้องบอกนิดนึงว่าจะพยายามเอาเพลงเก่าที่เอามาทำใหม่นะไม่ใช่เก่าจ๋านะเอาเพลงเก่าที่เป็นเวอร์ชันใหม่นะเพื่อที่จะมันได้เชื่อมต่อสมูทกับช่วง11 นาฬิกามากยิ่งขึ้นครับ

เริ่มขอเข้ามาได้ตั้งแต่ในชั่วโมงนี้เลยนะครับส่วนใครที่อยากจะเพิ่มเติมเพลงใหม่ก็ยังคงทำได้เหมือนเดิมครับกับช่วงอัปเดตเพลงใหม่ในเบรกนี้อยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมตามช่องทางเดิมเลยครับอินบ็อกซ์ได้ที่ Facebook อสมทอุบลราชธานีครับทักทายกันได้ในช่วงวันหยุดแบบนี้หรือ0454350074ครับใครที่ห่างหายกันไปไม่ได้โทรทักทายเข้ามาก็เซฮัลโหลเข้ามาได้ครับ1เพลงจากโอฬารแว่นใหญ่ครับนี่คือปล่อยให้มันเป็นไปปล่อยไปครับ

อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

0: อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network
1: หนึ่งเพลงจากบ็อกกี้เลออนครับกับซิงเกิลใหม่อย่างที่บอกแล้วครับอัปเดตเพลงใหม่ๆกันในชั่วโมงนี้นี่คือดั่งใจฝันครับหยิบเอามาอัปเดตกันในช่วงที่2ครับเป็นเพลงประกอบซีรีส์นะผมว่าน่าจะนะเรื่องพบเธอนะครับ1เพลงที่เป็นเพลงใหม่แล้วก็หยิบเอามาฝากคุณผู้ฟังในเบรกนี้ครับ0454350074ครับอสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz ยังคงอยู่ด้วยกันในเบรกนี้ครับกับเพลงเพราะๆที่คุณสามารถเลือกได้ใครอยากจะเพิ่มเติมเพลงไหนแนะนำเข้ามาได้ครับเลือกเพลงเข้ามาได้ก่อนที่จะไปเบรกกันส่งท้ายด้วยเพลงนี้ครับ1เพลงจากโกนิพนธ์นี่ก็เป็นซิงเกิลใหม่เหมือนกันหลังจากนั้นเราก็จะไปเบรกกันนิดนึงครับนี่คือคันหนึ่งนิดชื่อเพลงแบบไทยๆนะฮะ

0: MCOT Radio Network
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
3: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
2: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
5: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
2: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
6: โลกของเรากำลังร้อนขึ้นปี2025อาจเป็นปีที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นบ่อยครั้งแต่เราทุกคนสามารถช่วยกันได้เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆรอบตัวปิดไฟเมื่อไม่ใช้ลดการใช้พลาสติกใช้ขนส่งสาธารณะปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวร่วมกันลดภาวะโลกร้อนเพื่อโลกที่ยั่งยืนเพื่ออนาคตของลูกหลานเราลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวคุณลดโลกร้อนเพื่อโลกที่ยั่งยืน MCOT Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
7: อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz M-Cord Radio Network

มีเรื่องราวดีๆมาบอกกันเหมือนเดิมนะครับกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงหน้าฝนแบบนี้หน้าร้อนแบบนี้หน้าหนาวแบบนี้ทุกฤดูครับยุงชุมเป็นพิเศษครับบ้านเราเมืองเราเมืองไทยของเรานี่ยุงเยอะครับยิ่งใครที่ติดคลองติดน้ำคำอย่างนี้เนี่ยโอ้โหยุงนี่ไม่ต้องห่วงเลยชุมแบบชุมชุมนะครับและใครที่เสี่ยงโดนยุงกัดก็แน่นอนว่าอาจจะเกิดไข้เลือดออกโรคมาเรียหรือว่าโรคเท้าช้างเป็นต้นนะครับใครถ้าเกิดในครอบครัวเราเป็นสักคนขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นพ่อเป็นแม่เป็นใครก็แล้วแต่ในครอบครัวถ้าเกิดเป็นขึ้นมานะงานหยาบเลยแหละครับทีนี้ต้องหาเงินเสียเวลารักษานะครับเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินจะดีกว่าไหมถ้าเกิดเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงที่จะคอยปกป้องคนที่คุณรักสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายมากๆครับแค่เสียบปลั๊กจะมีแสงไฟนีออนสีม่วงๆนะครับเป็นตัวดึงดูดเขาเรียกดึงความสนใจของยุงให้ลอยเข้ามาใกล้ๆแล้วจะถูกพัดลมในเครื่องดูดลงไปครับไม่สามารถบินกลับออกมาได้อีกเพราะว่าตัวตะแกรงกรองเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญก็คือไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้100ตารางเมตรเรียกได้ว่าตั้งไว้กลางบ้านก็ปลอดภัยครับช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้ถือว่าโชคดีเลยเพราะว่าเขามีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคลื่นนี้เท่านั้นสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงรับไปเลย1เครื่องพร้อมไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติ 1,990 บาทนะต่อ1เครื่องนะแต่ถ้าเกิดโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกแล้วก็รับเพิ่มไปเลยหลอดไฟ LED Backlight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงพกพาอีก1เครื่อง690บาททั้งหมดรวมแล้ว 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายครับคุณจ่ายเพียงแค่990ใช่แล้วนะ990บาทเท่านั้นเองโทรไปที่026660008ครับ026660008ของแท้ต้องที่ทีวีเดเล็กนะครับสินค้าเขารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาเปลี่ยนใหม่ให้ทันทีครับแบบนี้มีเอาไว้ดีกว่าไม่มีนะครับมีติดบ้านเอาไว้ได้ใช้แน่นอนแล้วก็ปลอดภัยต่อคนในบ้านด้วยช่วยเซฟคนในบ้านช่วยเซฟค่ารักษาคนในบ้านป้องกันเอาไว้ก่อนดีที่สุดครับ

อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

2เพลงที่เอามารวมกันครับนี่คือรักแท้ดูแลไม่ได้ใครนิยาม2เพลงจาก EDC แล้วก็ Potato ครับเริ่มเข้าสู่ช่วงของเพลงแหมจะบอกว่าจะเพลงเก่าก็ไม่เชิงนะครับเป็นเพลงเก่าที่เอามารีเลนซ์ใหม่เอามาคัฟเวอร์ใหม่เอามาฟีเจอริงกันใหม่แต่ก็ยังคงเป็นเพลงใหม่อยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันเป็นดนตรีใหม่แล้วก็เอามาร้องใหม่นะครับยังอยู่ในช่วงอัปเดตเพลงใหม่กันเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้าหลังข่าวด้วยเพลงใหม่นะครับแล้วก็จะเริ่มเข้าสู่เพลงรีเลนซ์นะครับเพลงเอามาทำใหม่นะครับเริ่มเข้าสู่ช่วงของเพลงเก่าในช่วงต่อไปครับปล่อยเบรกด้วยเพลงนี้ครับหลังจากนั้นอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากสำนักข่าวไทยแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาครับซิงเกิลล่าสุดจากนนทนนท์ครับ

0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาอสมทอุบลราชธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาจัดทำบุญตักบาตรและพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา

0: ผู้บริหารและบุคลากรร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาเกิดจากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ส่งห่วงใยและส่งมุ่งหวังให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ดีมีคุณภาพมาตรฐานชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูลมีความเป็นอยู่ที่ดีทางด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจประเสริฐยินดีทักษิณพ้นโทษเชื่อไม่ก้าวก่ายงานพรรคนายประเสริฐจันทลานรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีซึ่งสมาชิกและแกนนำพรรคทุกคนก็มีความรู้สึกยินดีที่นายทักษิณได้รับพระมหากรุณาธิคุณอภัยโทษในครั้งนี้ซึ่งส่วนตัวยังไม่ได้มีการโทรศัพท์พูดคุยแสดงความยินดีกับนายทักษิณและนางสาวแพทองธารหัวหน้าครอบครัวเพื่อถ่ายแต่อย่างใดเมื่อถามว่าหลังนายทักษิณพ้นโทษแล้วมีโอกาสจะให้คำแนะนำและให้คำปรึกษากับพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าทักษิณมีความผูกพันกับพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคเพราะฉะนั้นโอกาสที่สมาชิกจะพบกับนายทักษิณก็ไม่ใช่เรื่องแปลกถือเป็นเรื่องปกติส่วนนายทักษิณจะมาให้คำปรึกษากับพรรคเพื่อไทยหรือไม่มองว่านายทักษิณคงไม่มาก้าวก่ายเพราะพรรคมีกรรมการบริหารพรรคที่ขับเคลื่อนอยู่แล้วแต่หากมีโอกาสตนก็ยินดีที่จะไปปรึกษานายทักษิณในบางเรื่องเพราะนายทักษิณมีประสบการณ์มีความรู้และเคยเป็นอดีตผู้นำประเทศพิพัฒน์ปัดต่อปมเขากระโดงชี้ต้องร้องไปตามปกติและรอคำพิพากษาศาลนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีเขากระโดงที่นายกรัฐมนตรีระบุว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยจะต้องเดินหน้าฟ้องรายแปลงได้รับรายงานจากรฟท.แล้วหรือยังนายพิพัฒน์ย้อนถามว่ารายงานเรื่องอะไรเนื่องจากเรื่องนี้ต้องร้องไปตามปกติและต้องรอคำพิพากษาจากศาลส่วนขั้นตอนฟ้องศาลไปถึงขั้นไหนแล้วตนไม่ทราบตลาดกุ้งสงขลาวิกฤตหนักไร้ผู้รับซื้อหลังมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์ชั่วคราววอนรัฐบาลเจรจาให้ได้ข้อสรุปใน7วันธิดารัชชิตวงรายงานค่ะ
1: ผลกระทบจากการระงับการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์ชั่วคราวของทางการมาเลเซียทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งโดยเฉพาะในจังหวัดสงขลาที่ระยะนี้ผลผลิตกุ้งอยู่ในช่วงกำลังออกสู่ตลาดการระงับการนำเข้าของทางการมาเลเซียส่งผลกระทบต่อผู้เลี้ยงกุ้งทันทีทำให้ไม่มีตลาดส่งขายก่อนหน้านี้แม้จะมีแม่ค้าท้องถิ่นมารับซื้อครั้งละ 1-5 ตันอยู่บ้างแต่ตั้งแต่เมื่อวานนี้แม่ค้าก็หยุดการเข้ามารับซื้อทำให้ตลาดค้าขายกุ้งวิกฤตอย่างหนักไร้ตลาดซื้อเกษตรกรต้องแบกภาระต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นนายปรีชาสุขเกษมตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดสงขลาระบุว่าขณะนี้ตลาดการค้าขายกุ้งถือว่าวิกฤตเนื่องจากไม่มีผู้รับซื้อกุ้งที่มีขนาดส่งขายทำให้เกษตรกรในหลายจังหวัดภาคใต้ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันการที่นายกรัฐมนตรีได้รับทราบเรื่องจากการยื่นหนังสือของเกษตรกรที่จังหวัดกระบี่และมีข้อสั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดเจรจาเพื่อหาทางช่วยเหลือเร่งด่วนนั้นถือเป็นแนวทางที่ดีแต่ก็อยากให้เร่งรัดดำเนินการแก้ปัญหาให้แล้วเสร็จภายใน7วันเพราะหากเกินจากนี้แทนที่ผลประโยชน์จะตกอยู่กับเกษตรกรก็จะไปตกอยู่กับผู้ประกอบการห้องเย็นทั้งหมดทันทีธิดารัชชิตวงศ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอ
5: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุง

0: กำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-POT Radio Network
3: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
4: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
3: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันท้ายก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับร้อยเต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
6: คุณรู้หรือไม่ทุกครั้งที่เผาป่ากี่หมื่นกี่แสนชีวิตของสัตว์ป่าที่ต้องตายหรือบาดเจ็บท่ามกลางกองเพลิงพื้นป่าระบบนิเวศทางธรรมชาติแหล่งต้นน้ำแหล่งอาหารต้องถูกทำลายหมอกและฝุ่นควันจากการเผาก่อให้เกิดมลพิษส่งผลเสียต่อสุขภาพส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวลดละเลิกการเผาทุกชนิดคืนชีวิตคืนอากาศบริสุทธิ์เอ็มพอร์ตเรดิโอโกกรีนร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network

0: ความเข้มแข็งในจิตใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องฝึกฝนแต่เล็กเพราะว่าต่อไปถ้ามีชีวิตที่ลำบากไปประสบอุปสรรคใดๆถ้าไม่มีความเข้มแข็งไม่มีความรู้ไม่มีทางที่จะผ่านอุปสรรคนั้นได้เพราะว่าถ้าไปเจออุปสรรคอะไรก็ไม่มีอะไรที่จะมาช่วยเราได้แต่ถ้ามีความรู้มีอัธยาศัยที่ดีและมีความเข้มแข็งในกายในใจก็สามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆนั้นได้
1: พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9วิทยุอสมทขอเชิญร่วมน้อมนำคำพ่อสอนใส่เกล้าใส่กระหม่อมอสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

ต้องบอกว่าเชื้อไม่ทิ้งแถวนะครับขอต้อนรับกับเข้าสู่ช่วงที่3ครับ1เพลงจากไทเกอร์นี่คือต้องโทษเธอครับซิงเกิลล่าสุดจากไทเกอร์นะ1เพลงจากเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะครับทั้งพ่อและแม่นี่ก็เป็นนักร้องนะลูกออกมานี่ก็หนีไม่พ้นจริงๆนะครับลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นครับปล่อยซิงเกิลนี้ออกมานี่น่าจะเป็นซิงเกิลที่2แล้วนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเพลงเพราะที่เอามาอัปเดตกันในเบรกนี้ครับอสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz OC ยังอยู่เป็นเพื่อนคุณในชั่วโมงที่3นี้เหมือนเดิม10นาฬิกากับอีก14นาทีครับอยู่ด้วยกันต่อไปยาวๆไปจนกว่าจะถึง12นาฬิกาจนกว่าจะแยกย้ายกันไปรับประทานอาหารกลางวันครับยังคงมีเพลงใหม่มาอัปเดตกันยังคงมีเพลงเพราะมาฝากกันอย่างต่อเนื่องครับรวมไปถึงเรื่องราวแล้วก็ข้อมูลข่าวสารกันด้วยแยบๆเอาไว้นิดนึงพูดคุยกันในช่วง Just Talk ครับคุณฟังกลับมาอีกแล้วเติมน้ำมันแถมน้ำไม่ใช่การโปรโมทหรือการโฆษณานะเติมน้ำมันแถมน้ำไม่ใช่น้ำดื่มนะน้ำที่อยู่ในน้ำมันนี่แหละผมเคยเจอมากับตัวนะครับเคยเจอมากับตัวที่ว่าเติมน้ำมันแถมน้ำเข็มน้ำมันนะครับยังอยู่ตั้งขีดหนึ่งนะครับแต่ปรากฏรถดับเพราะว่าน้ำมันหมดนะกลับมาถ่ายเขาเรียกว่ามาถ่ายน้ำออกจากถังน้ำมันโอ้โหใสปิ้งเลยครับใสปิ้งเลยนะครับเคยเจออาการแบบนี้อยู่2ครั้งปั๊มในอุบลนี่แหละนะครับปั๊มในอุบลนี่แหละนะครับแต่ตอนนี้นะครับต้องรอดูว่าเหตุเกิดขึ้นที่ไหนและสาวคนนี้ผู้ที่โชคร้ายคนนี้จะเป็นใครนะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันในช่วง Just Talk ครับเก็บไว้พูดในช่วง Just Talk ไม่ใช่หรอกเดี๋ยวพูดในช่วงนี้หมด Just Talk ก็มีอะไรพูด Just Talk ไม่มีอะไรเมาเดี๋ยวไม่มีอะไรด่าเขาเดี๋ยวจะยุ่งยากเอาเปล่าๆนะครับช่วงนี้แล้วก็เพลงครับเพลินๆมันยาวๆกันไปเอาเพลงใหม่ๆบ้างเพลงเก่าๆบ้างนะครับที่รีเลนซ์ใหม่หรือว่าเอามาอัปเดตใหม่เอามาทำใหม่เอามาร้องใหม่ก็มาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันไปแก้ขัดกันไปพลางๆในช่วง

0: อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network
1: ขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการในช่วงนี้กันด้วยครับคุณผู้ฟังครับฟังเพลงไปด้วยขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการไปด้วยสาระดีๆที่จะมาฝากกันในช่วงนี
2: ้ผสมอัลฟาส
1: ใครที่เจอปัญหาแบบเดียวกับผมณตอนนี้เนี่ยนะฟังให้ดี

นะครับสำหรับใครที่บ้านไม่สว่างนะหน้าบ้านไม่สว่างไฟทางเข้าบ้านไม่สว่างสามแยกหน้าบ้านหลังบ้านไม่สว่างถ้าใครเจอปัญหาเหล่านี้อยู่ตอนนี้นะครับมืดมองไม่เห็นแสงสว่างไม่เพียงพอเสี่ยงทั้งขโมยเสี่ยงทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดบางทีบางคนอยากจะเดินสายไฟต่อไปให้มันสว่างให้มันแบบชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่ก็นั่นแหละครับต้องเสียเงินเสียเวลาเสียสายไฟที่ต้องเดินแน่นอนเสียค่าไฟเพิ่มด้วยแล้วยิ่งช่วงไฟแพงแบบนี้โอ้โหเอาละครับไม่ต้องเดินสายไฟต่อสายไฟให้ยุ่งยากเสียเวลาวุ่นวายครับเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเสียค่าไฟเพิ่มแบบนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ครับสว่างตาแตกเลยแน่นอนด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุครับ 50,000 มิลลิแอมชาร์จไฟด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานต่อเนื่องได้นานกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาวให้มา5เมตรพร้อมอุปกรณ์ครบเลยนะครับจะปรับมุมไหนก็ได้ระดับน้ำตั้งฉากและยังกันน้ำด้วยครับ IP67 ไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นใช้เครื่องนี้ตัวนี้ให้พลังงานแสงอาทิตย์มาพร้อมกับรีโมทสามารถคอนโทรลได้สนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตัวนี้รีบโทรครับรีบโทรตอนนี้เขามีโปรโมชั่นให้ด้วยคุณผู้ฟังฟังแล้วจะตกใจตกใจฟังแล้วจะตกใจกับโปรโมชั่น1แถม1ครับ1แถม1กับเมกะสปอตไลท์2,500 วัตต์ตัวนี้มาพร้อมกับโคมไฟ LED ให้เอาไปเลย2อันและแว่นตากันแดดคละแบบกันไปอีก1อันทั้งหมดนี้ราคาแค่ 1,290 บาทครับ 1,290 บาท02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปกับช็อปมาเนียรีบโทรกันนะครับก่อนที่ของจะหมด

อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

0: ชิวชิวชิวชิวน่ารักน่ารักครับกับเพลงนี้ที่บอกว่าน่ารักก็เพราะว่าได้ I for Eve มาร่วมฟีเจอริ่งกันด้วยนะครับหนึ่งเพลงของ Fellow Filler ครับคุณผู้ฟังครับนี่คือหนึ่งเพลงใหม่ที่เอามาอัปเดตกันพร้อมๆกับการฟีเจอริ่งของ I for Eve แหมเพลงนี้จะบอกว่าไม่น่ารักก็ไม่ได้นะเพราะว่าอายนี่แบบเกินลิมิตจริงๆเกินต้านจริงๆนะครับน่ารักเกินแบบน่ารักน่ารักนะไม่รู้จะพูดคำไหนว่าน่ารักเกินกว่าคำว่าน่ารักไปแล้วสำหรับผู้หญิงคนนี้หนึ่งเพลงจากกันชารีครับนี่คือไม่ได้ลืมแค่ไม่ได้เจอ
1: เธอค่อยๆจาก

0: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Pod Radio Network
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
4: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
5: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
6: ขยะที่เราทิ้งมันกำลังจะกลับมา กลับมาเป็นมลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อคุณและคนที่คุณรัก หยุดทิ้งแบบสะดวกคุณแต่ลำบากคนอื่นเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดการใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
7: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: อสมท. อุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network
9: ส่งท้ายปีเก่าเรามาทิ้งสิ่งต่างๆในอดีตไว้ข้างหลังแล้วก้าวข้ามปีใหม่ไปพร้อมกันนะคะสำหรับใครที่ยังไม่มีแพลนออกไปไหนลองออกไปเปิดหูเปิดตารับสิ่งดีๆบนโลกกว้างใบนี้กันค่ะสิ่งดีๆต้องรอคุณอยู่แน่นอนสวัสดีปีใหม่ค่ะ

อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

เริ่มย้อนเข้าสู่เพลงเก่าเข้าไปทุกทีแล้วนะครับเพราะว่าช่วงหน้าเราจะเข้าสู่เพลงเก่ากันแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะปิดเบรกกันด้วยเพลงนี้ครับเหตุเกิดจากความเหงา Emotion Town นะครับแต่ว่าเป็น ETC ชวนมาแจมครับทิ้งท้ายเบรกนี้ด้วยเพลงนี้ครับหลังจากนั้นเราพักฟังข่าวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเข้าสู่เพลงเก่าครับ

อสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกรมการศาสนาจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีพระธรรมวชิระเมธีเจ้าคณะภาค1เจ้าอาวาสวัดหงรัตนารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายประสมเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์พร้อมด้วยนายปารเมศโพธารากุลที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาผู้แทนหน่วยงานองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา

0: นาและประชาชนเข้าร่วมพิธีนอกจากนี้มีพิธีมอบถุงยางชีพแก่ชุมชนด้วยนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานาประการทั้งยังทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระราชจริยวัตรอันงดงามไทยช่วยไทย plus 60-40 หลังเปิดใช้สิทธิ์2วันประชาชนใช้สิทธิ์กว่า14ล้านคนยอดทะลุ 1,400 ล้าน 4,000 ขออภัยค่ะยอดทะลุ 4,500 ล้านบาทนางสาวรัชนาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40 ว่าประชาชนยังคงใช้จ่ายอย่างคึกคักต่อเนื่องโดยข้อมูลณวันที่2มิถุนายน2569เวลา23นาฬิกามียอดใช้จ่ายสะสมรวม 4,542 ล้านบาทมีประชาชนใช้สิทธิสำเร็จแล้ว 14 ล้าน 4 แสนคนและมีร้านค้าที่มียอดใช้จ่ายสำเร็จจำนวนเกือบ8แสนร้านค้านอกจากนี้ยังมีเรื่องระบบขนส่งมวลชนที่ร่วมโครงการแต่ประชาชนยังไม่ค่อยทราบนั่นคือสามารถใช้กับรถไฟฟ้า8สายได้แก่ MRT สายสีม่วงสีน้ำเงินสีชมพูสีเหลือง BTS สายสีเขียวสีทองสีแดงแอร์พอร์ตเรียวลิงก์รวมถึงรถโดยสารประจำทางขสมกเรือด่วนเจ้าพระยาและรถโดยสารบขสโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำถึงการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40 ว่าต้องเป็นการซื้อสินค้าและบริการจริงตามมูลค่าที่ชำระห้ามร้านค้าทอนเงินสดหรือแลกคืนเป็นเงินสดทุกกรณีหากตรวจพบการกระทำผิดร้านค้าจะถูกระงับสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการและเรียกคืนเงินสนับสนุนจากภาครัฐสหรัฐอิหร่านยังโจมตีตอบโต้หนักหน่วงกองบัญชาการกลางสหรัฐแถลงว่าเครื่องบินรบของกองทัพได้โจมตีสถานีควบคุมภาคพื้นดินและโดรนของอิหร่านบนเกาะเกสซึ่งเป็นการตอบโต้รวดเร็วหลังตรวจพบภัยคุกคามเกาะแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซอันเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญและยังเป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลในท้องถิ่นอีกด้วยในเวลาเดียวกันสหรัฐยังคงบังคับใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลอย่างเข้มงวดโดยยืนยันว่าได้ใช้ขีปนาวุธเฮลไฟโจมตีและระงับการเดินเรือของเรือบรรทุกน้ำมันติดธงบอสวานาที่เพิกเฉยต่อคำเตือนขณะมุ่งหน้าไปยังเกาะคาร์กซึ่งเป็นท่าเรือส่งออกน้ำมันหลักของอิหร่านด้านกองทัพเรือของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธนำวิถีและโดรนเข้าใส่ฐานทัพเรือของกองทัพเรือที่5ของสหรัฐรวมถึงเป้าหมายที่ประเทศคูเวตและบาเรนแต่มีรายงานว่าขีปนาวุธนำวิถีเกิดขัดข้องตกก่อนถึงเป้าหมายหรือระเบิดกลางอากาศส่วนขีปนาวุธอีก3ลูกที่พุ่งเป้าไปที่บาเรนถูกระบบป้องกันภัยทางอากาศของสหรัฐและบาเรนยิงสกัดได้แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่หรือกองกำลังของสหรัฐได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-COT Radio Network
5: ราย ายงานสถานการณ์วันนี
6: ้แดดแรงระดับ100

0: ็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
1: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไล

0: าวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: อย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
2: ป่าไม่ใช่แค่ต้นไม้แต่เป็นบ้านของสัตว์น้อยใหญ่เป็นที่ที่เราหายใจและเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของโลกแต่ทุกๆปีไฟป่าที่คุกคามป่าอันล้ำค่าเหล่านี้ไฟป่าทำลายทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นต้นไม้สัตว์ป่าหรือแม้แต่ชีวิตของผู้คนแต่เราช่วยป้องกันไฟป่าได้มาร่วมมือกันเพื่อปกป้องป่าของเราเริ่มต้นได้ง่ายๆด้วยการไม่ทิ้งขยะในป่าไม่ก่อกองไฟในที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตสอนผู้อื่นถึงอันตรายจากไฟป่าทุกการกระทำเล็กๆน้อยๆสร้างความแตกต่างได้มาร่วมกันสร้างโลกที่ป่าไม้ปลอดภัยจากไฟป่าร่วมกันป้องกันไฟป่าเพื่อป่าที่ยั่งยืนพบเห็นไฟป่าโทรแจ้งสายด่วน1362ตลอด24ชั่วโมง
3: MCOT Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network

0: ั่วโลกมีความเดือดร้อนมากคือความไม่สามัคคีความแข่งแย่งกันความไม่เป็นผู้ที่เป็นสุภาพบุรุษนั้นอย่างมากซึ่งจะนำโลกไปสู่หายนะฉะนั้นต้องส่งเสริมและต้องฝึกฝนตนเองให้มีความแข็งแกร่งทั้งทางกายและจิตใจให้ดีและแสดงออกมาให้เห็นว่าความดีคือความเป็นสุภาพชนและเป็นคนที่มีความกล้าหาญที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้อง
1: พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9วิทยุอสมทขอเชิญร่วมน้อมนำคำพ่อสอนใส่เกล้าใส่กระหม่อมอสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz M-COT Radio Network

เอาละครับเดินทางมาถึงช่วงท้ายชั่วโมงและช่วงสุดท้ายกันแล้วไม่ใช่ช่วงท้ายชั่วโมงชั่วโมงสุดท้ายครับคุณฟังครับเริ่มต้นกันด้วยเพลงของเสกโลโซครับในเพลงที่ขอเข้ามาฉันหรือเธอที่เปลี่ยนไปรวมไปถึงต่อกันด้วยไทยธนาวุฒิครับยืดเยื้อแน่นอนว่าช่วงนี้ออกจะร็อกไฮไฮซะหน่อยนะมีบิลลี่โอแกนเพิ่มเติมเข้ามานะครับเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมเดี๋ยวผมจัดให้ก็แล้วกันครับขอบคุณกับเพลงเก่าที่เลือกเข้ามาผ่านทางอินบ็อกซ์ด้วยนะครับครึ่งชั่วโมงสุดท้ายกับเพลงเก่าครับ

อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz M-Cord Radio Network

ขอโทษทีพี่ที่ไม่ได้เปิดให้เป็นเพลงแรกนะครับแต่ก็ถือว่ายังได้ฟังอยู่นะครับเพิ่งเปิดมาเห็นพอดีกำลังหาข่าวอยู่บังเอิญไปเจอพอดีข้อความมันเด้งขึ้นมาก็เลยรีบเปิดให้เลยครับ0454304ในช่วงเพลงเก่าครับคุณผู้ฟังครับขอบคุณมากๆกับทุกๆข้อความที่เพิ่มเติมมันเข้ามาแล้วก็ทุกเพลงที่ขอเข้ามาด้วยนะครับกับผู้สนับสนุนรายการกันสักหน่อยครับคุณผู้ฟังสำหรับใครที่ทำเกษตรอยู่ใครที่ปลูกไร่ทำไร่ทำสวนนะไม่ว่าจะเป็นข้างบ้านหลังบ้านหรือเพาะต้นไม้เอาไว้ก็แล้วแต่ถ้าเกิดคุณปลูกอะไรแล้วก็ปลูกไม่ขึ้นปลูกไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยอะไรเลยนะทำทุกอย่างแล้วนะครับปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าครับสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติใช้จุลินทรีย์จากธรรมชาติเป็นชนิดจุลินทรีย์จากธรรมชาตินะครับช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งหนึ่งครับตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตชีวาด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบจากธรรมชาติถึง25ชนิดที่ช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้ก็ง่ายมากๆครับใช้ดินเน่าเพียงแค่1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมกับน้ำ 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินสามารถใช้ครอบคลุมในพื้นที่ขนาด 5-7 ไร่ได้เลยครับคุณผู้ฟังแค่นี้เองดินของคุณก็กลับมาร่วนซุยสามารถไถพรวนเพาะปลูกได้พืชผักผลไม้งดงามอีกครั้งหนึ่งนะครับใครที่มีปัญหาผลผลิตไม่ดีนะครับหรือว่าดินแข็งดินกระด้างลองใช้ดินเน่าตัวนี้ดูครับโปรโมชั่นพิเศษดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปราบมารอีก1ซองทั้งหมดนี้เราให้ท่านใช้ในราคาเพียงแค่699บาทครับ699บาทสนใจสั่งซื้อโทรไปที่02-114-3990ย้ำเบอร์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปกับช็อปมาเนียกันได้เลยนะครับใครที่ทำเกษตรอยู่ใครที่ทำไร่ทำสวนอยู่เหมาะมากๆเลยแหละครับ

0: MCOT Radio Network
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
6: ี่คือหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่เกิดภาวะโลกร้อนไฟป่าทำลายสิ่งปกคลุมหน้าดินจนเปิดโล่งแมลงสัตว์ป่าขาดแหล่งอาหารอดตายกระทบต่อระบบนิเวศไฟป่าทำให้หน้าดินอันอุดมสมบูรณ์ไม่เหลือการอุ้มน้ำของดินลดลงจนไม่สามารถเก็บกักน้ำพืชหลายชนิดไม่ได้ไปต่อจนเกิดภาวะภัยแล้งสาเหตุของการเกิดไฟป่าส่วนใหญ่เกิดจากมนุษย์แทบทั้งสิ้นร่วมรณรงค์หยุดเผาป่าหยุดเผาป่า MCOT Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา อสมท. อุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network
7: เผลอแป๊บเดียวครับจบไปแล้วช่วงของเพลงเก่าก็เข้ามาสู่ช่วงของJust Talk ครับคุณผู้ฟังครับครึ่งชั่วโมงสุดท้ายกับ MCOT Radio Network ครับอสมท. อุบลราชธานี FM 107 MHz ทำการสตรีมหรือว่าไลฟ์ผ่านทาง Facebook อสมท. อุบลราชธานีด้วยนะครับทักทายทุกๆคนที่เซย์ฮัลโหลเข้ามาผ่านทางคลิปวิดีโอนี้นะทุกๆคนเลยนะรายการในช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็เป็นรายการพูดคุยครับคุณผู้ฟังครับเป็นรายการเม้ามอยถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับก็จะเม้ามอยเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจมีเรื่องนู่นนี่นั่นก็จะเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับบางทีก็นินทาคนนั้นคนนี้ว่าคนนั้นคนนี้บ้างนะครับเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังนะครับเป็นข่าวสารบ้างเป็นสาระบ้างนะครับไม่มีสาระบ้างด่านักการเมืองบ้างอันนี้ถนัดอันนี้ชอบนะครับแต่ว่าด่ามากไม่ได้นะครับติดีกว่าเรียกว่าติชมดีกว่านะครับติชมอย่าเรียกว่าด่าเลยเรียกว่าเอามาวิพากษ์วิจารณ์กันนิดนึงดีกว่าหรือว่ามีกระแสอะไรที่เป็นที่พูดถึงกันก็จะเอามาเล่าสู่คุณผู้ฟังฟังในช่วง Just Talk แบบนี้และแน่นอนครับคุณผู้ฟังสามารถร่วมพูดคุยกันได้นะครับมีการแสดงความคิดเห็นหรือพูดคุยกันผ่านทาง Facebook Live นี้ได้นะว่าอยากจะมันเป็นแบบนี้หรือเปล่าแบบนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะก็สามารถพูดคุยกันได้อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะโต้ตอบกันได้หรือจะโทรเข้ามาที่045-435-074ก็ได้แต่โทรเข้ามาเนี่ยเอายิงผมไม่ใช่อะไรนะชะโงกไปดูที่รับสายนะมันไม่เหมือนเดิมเขามีการเปลี่ยนแปลงหน่อยนึงรับสายมันปกติมันจะกดง่ายๆอย่างนี้กดยากนะครับปกติมันจะสไลด์ขึ้นแล้วก็รับเองอัตโนมัติแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันต้องมีการกดรับสายก่อนนะอย่างที่บอกไปทั้งโทรศัพท์แล้วก็ทั้งใต้คลิปนี้นะครับไลฟ์ผ่านทาง Facebook ใครที่ฟังอยู่ต่างจังหวัดก็พูดคุยกันได้เรื่องหลักๆที่จะมาเล่าสู่กันฟังก็เป็นเรื่องของการฉ้อโกงครับคุณผู้ฟังคนไทยถูกอีกแล้วถูกช่อโกงจากนายทุนเป็นหลักนะครับส่วนมากนี่ไม่รู้เป็นไรนะนายทุนนี่ชอบขี้โกงนะรวยมันรวยอยู่แล้วนะรวยก็รวยอยู่แล้วยังจะมาขี้โกงอีก

มีล่าสุดสาวคนหนึ่งไปเติมน้ำมันนะไปเติมน้ำมันปรากฏได้น้ำมาแทนได้น้ำมาคือเติมน้ำมันร้อยหนึ่งได้น้ำมา20อ่ะเสียค่าซ่อมรถไป 2,000 นะครับเสียค่าซ่อมรถไป 2,000 มันเป็นแบบนี้อีกแล้วมันเคยหายไปพักหนึ่งนะเคยหายไปพักหนึ่งและตอนนี้กลับมาทำให้เดือดร้อนกันอีกแล้วครับคุณฟังครับเดี๋ยวผมพยายามหาอยู่จริงๆมันตั้งอุตส่าห์ตั้งไว้แล้วนะนะเออนี่เจอละสาวร้องเรียนมาครับบอกว่าเติมน้ำมัน80แถมน้ำมาเป็นขวดอ๋อแถมน้ำมาแต่ไม่ใช่แบบเป็นขวดนะแถมมาแบบปะปนอยู่กับน้ำมันทำให้เครื่องพังเสียค่าซ่อมไป 2,000 บาทวันที่3นี่เองนะครับเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองนางสาวไลลดาอายุ34ปีเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสภ.สมุทรปราการครับเพื่อลงบันทึกประจำวันกรณีนำรถจักรยานยนต์ไปเติมน้ำมันที่ปั๊มแห่งหนึ่งอยู่ที่ตำบลแพรกษาอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการครับในวันที่30พฤษภาคมเวลา 19:18 นาทีหลังจากนั้นใช้รถจักรยานยนต์อีกครั้งหนึ่งเวลา 21:30 นาทีในวันเดียวกันนะครับแต่รถจักรยานยนต์สตาร์ทไม่ติดพบว่ามีน้ำอยู่ในถังเชื้อเพลิงหลังจากสตาร์ทไม่ติดจึงเข็นรถจักรยานยนต์ไปปั๊มดังกล่าวพร้อมหาคำตอบครับทางผู้จัดการปั๊มไม่อยู่นะตอนนั้นเป็นวันหยุดยาวพอดีก็เป็นช่วงบ่ายของวันที่2ครับก็ไปอีกทีนึงก็ไปพูดคุยกับผู้จัดการเจ้าของปั๊มซึ่งทางเจ้าของปั๊มได้ยืนยันว่าได้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันและถังน้ำมันมาโดยตลอดว่าไม่มีน้ำเจือปนโดยทางนางสาวไอยดาได้ให้ตัวอย่างน้ำมันที่เติมในวันนั้นกับผู้จัดการปั๊มไปเพื่อนำไปตรวจสอบให้ปั๊มเนี่ยนำไปตรวจสอบแล้วก็ให้ปั๊มเนี่ยตรวจสอบเสร็จแล้วติดต่อกลับมาภายหลังซึ่งผู้เสียหายนะเรียกผู้เสียหายดีกว่าเรียกชื่อยากเหลือเกินผู้เสียหายเนี่ยยังไม่ได้ตกลงกับทางผู้จัดการหรือทางปั๊มจะอย่างไรนะครับเนื่องจากว่าตนเนี่ยใช้รถไม่ได้ก็เลยนำรถไปซ่อมนะนำรถไปซ่อมซึ่งเดินทางไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานไว้ก่อนผู้เสียหายให้การว่าวันนั้นเนี่ยเติมน้ำมันทั้งหมดนะเติมน้ำมันไปทั้งหมด100บาทนะครับหลังจากจะขี่ไปซื้อบะหมี่บริเวณร้านสะดวกซื้อแถวบ้านแต่พอกลับมาออกมาจากการแวะร้านสะดวกซื้อคิดว่าดึกไปละนะก็เลยว่าจะซื้อของเข้าไปกินที่บ้านซะหน่อยนะครับแต่รถสตาร์ทไม่ติดนะรถสตาร์ทไม่ติดก็เลยเข็นไปบ้านน้องชายให้น้องชายช่วยมาดูครับพอเปิดฝาถังน้ำมันเท่านั้นแหละโอ้โหน้ำมันสีมันแปลกๆน้องชายบอกอย่างนี้นะสีมันแปลกๆก็เลยใช้สลิงดูดน้ำมันขึ้นมาดูครับพอดูดขึ้นมาดูสลิงแรกเนี่ยดูเป็นน้ำมันปกติดูเป็นน้ำมันปกติแต่พอใช้สลิงที่2ดูดออกมาอ้าวทำไมมันใสปิ้งอย่างนี้ล่ะนะใสปิ้งเลยนะเข็มที่ดูดออกมานี่เป็นน้ำเลยนะเป็นน้ำเลยรีบพากันไปที่ปั๊มน้ำมันตามข่าวที่แจ้งไปก่อนหน้านั้นเมื่อไปถึงปั๊มน้ำมันก็ยังพบพนักงานคนเดิมที่เติมน้ำมันให้นะแต่พนักงานให้เบอร์เสมียนมาแทนหลังจากแจ้งอาการของรถให้เขาฟังแต่เขาก็บอกว่าเขาเนี่ยมีการตรวจสอบตลอดนะตรวจสอบน้ำมันตลอดไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะตรวจสอบทั้งน้ำมันตรวจสอบทั้งถังน้ำมันนะครับปั๊มยืนยันว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะตนอยากจะให้ทางปั๊มเนี่ยตรวจสอบข้อเท็จจริงปัญหาที่เกิดขึ้นกับทางปั๊มอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็ออกมารับผิดชอบค่าซ่อมรถที่ตนเสียไปนะตนไม่อยากเติมน้ำมันแค่80บาทแต่ต้องมาจ่ายค่าซ่อมรถถึง 2,000 กว่าบาทนะอยากจะให้ตรวจสอบให้ดีๆก่อนที่จะไม่เกิดขึ้นกับใครอีกนะครับผมก็เคยนะครับเอาง่ายๆเคยน้ำมันเนี่ยยังเหลืออยู่ในถังไม่ใช่น้ำมันสิเข็มน้ำมันนะครับเข็มน้ำมันของผมเนี่ยยังอยู่ในถังเนี่ย

ขีดกว่ากว่าขีดกว่ากว่าแต่รถสตาร์ทไม่ติดแล้วนะรถสตาร์ทไม่ติดรถขี่มาดีวูบนะมีการเร่งไม่ขึ้นวูบวูบวูบวูบวูบก็เหมือนอาการน้ำมันหมดแหละแต่ไม่คิดว่าน้ำมันหมดนะไม่คิดเลยว่าน้ำมันหมดเพราะว่าอะไรเพราะว่าดูเกแล้วน้ำมันยังเหลือก็คิดว่าตายแล้วเป็นอะไรวะเนี่ยรถด้วยเนื่องจากว่ามีความรู้เบื้องต้นนะครับมีความรู้นิดหน่อยเกี่ยวกับการใช้รถก็เลยลองเช็คดูอ้าวไฟก็มาปกตินะเช็คไฟคือรถมี2 อย่างนะครับถ้าไฟมาน้ำมันมารถต้องสตาร์ทติดนะอันนี้รถมันสตาร์ทไม่ติดหัวเทียนก็ไม่บอดเออันนี้รถยนต์นะพูดถึงรถยนต์นะคอยก็ปกติมันเช็คได้เบื้องต้นนะครับคอยก็ปกติแต่น้ำมันดูดสายน้ำมันน้ำมันก็มาปกตินะครับน้ำมันก็มาปกตินะครับแยกดูน้ำมันก็ไหลตามสายแต่ทำไมรถสตาร์ทไม่ติดก็งงก็เลยซวยไปเรียกรถลากมาครับเรียกเพื่อนมาลากรถไปก็เข้าอู่ก็ยังงงอยู่ว่าทำไมนะครับก็เช็คไปเช็คมาเอ้ปั๊มติ๊กก็ไม่เสียอะไรก็ไม่เสียนู่นก็ไม่เสียนี่ก็ไม่เสียก็เลยไล่ไปเรื่อยไปถึงปั๊มติ๊กนะครับปั๊มติ๊กในนั้นปั๊มติ๊กจะมี2ตัวนะครับตัวบนตัวล่างตัวบนเนี่ยอยู่ข้างบนตัวล่างอยู่ในถังน้ำมันนะเป็นตัวดูดน้ำมันขึ้นมานะปรากฏไปเช็คปั๊มติ๊กในถังน้ำมันถึงบางอ้อครับเปิดดูในถังน้ำมันมีแต่น้ำไม่มีน้ำมันนะครับที่เข็มมันขึ้นเพราะว่าลูกลอยมันยังลอยอยู่เพราะว่าลูกลอยมันลอยเพราะว่าเข็มมันขึ้นเพราะว่าลูกลอยมันยังลอยอยู่ก็คือมันยังมีน้ำอยู่ไงเหมือนชักโครกอะครับลูกลอยมันยังลอยเพราะว่ามันมีน้ำเข็มมันก็ยังคงค้างอยู่เพราะว่ามันมีน้ำมันแต่มันไม่ใช่น้ำมันมันเป็นน้ำนะเติมจากปั๊มในบนนี่แหละผมจำไม่ได้ว่าปั๊มไหนด้วยนะแล้วก็เอาง่ายๆก็คือผมก็เติมแต่ปั๊มในอุบลเพราะว่าเราใช้งานในอุบลไงมีอยู่2ปั๊มที่ผมสงสัยแต่ผมก็ไม่กล้าเอ่ยชื่อนะฮะมี2ปั๊มที่ผมสงสัยอันนี้ผมไม่กล้าเอ่ยชื่อเพราะผมเติมตอนนั้นผมจำได้ว่าผมเติมน้ำมันอยู่2ครั้งคือไปกลับนะคือผมเดินทางไปต่างจังหวัดก็คือเติมขาไปปั๊มนี้นะแล้วก็ขากลับอีกปั๊มนึงแต่ก็ไม่แน่ใจว่าปั๊มไหนนะผมไม่แน่ใจครับคล้ายครับคาอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่กล้าพูดนะครับเนี่ยมันเป็นความเสียเปรียบของนายทุนนะครับคุณผู้ฟังถ้าจำไม่ผิดนะมันจะมีปั๊มอยู่ที่เป็นข่าวอยู่เมืองการอยู่เมืองการอยู่ทองผาภูมินะครับปั๊มทางขึ้นทองทางขึ้นเจดีย์สามองค์นะครับมันจะมีทางเลี้ยวซ้ายขึ้นเจดีย์สามองค์นะครับไปถึงตรงนั้นใช่ไหมไปทางทองผาภูมินะไปถึงทองผาภูมิเพื่อจะมีทางเลี้ยวซ้ายขึ้นไปด่านเจดีย์สามองค์มันจะมีปั๊มน้ำมันอยู่ซ้ายมือเออปั๊มนั่นแหละที่เคยเป็นข่าวนะที่เคยเป็นข่าวว่าเติมน้ำมันแล้วได้น้ำปนมาด้วยนะได้น้ำปนมาด้วยก็มีไม่รู้เป็นยังไงนะสุดท้ายก็เงียบหายไปนะครับแต่นี่ก็กลับมาอีกแล้วอ่ะกลับมาอีกแล้วในช่วงน้ำมันแพงด้วยนะในช่วงน้ำมันแพงด้วยนะครับก็ฝากเตือนกันฝากดูแลกันซะหน่อยถ้าเกิดเจออาการแบบนี้นะให้รีบสังเกตแล้วก็รีบสงสัยเอาไว้ก่อนนะถ่ายคลิปถ่ายอะไรไว้เป็นพยานหลักฐานไว้นิดนึงนะครับเดี๋ยวนี้โอ้มาทุกรูปแบบนะมาทุกรูปแบบมีทุกอย่างนะครับอันนี้มาจาก Workpoint นะครับข่าวมาจาก Workpoint นะสาวเขาไปร้องผ่าน Workpoint นะครับ Workpoint ก็ทำข่าวไปก็เอามาแจ้งให้คุณฟังได้ทราบกันเนื่องจากประสบการณ์ผมก็โดยตรงเลยเจอกับตัวอย่างที่เล่าให้ฟังนั่นแหละนะครับขี่มาอยู่ดีๆรถวูบขากลับรถวูบเอ๊ะอะไรวะสวยเขาแล้วงานเข้าแล้วน้ำมันก็มีอยู่แท้ๆกลัวว่าจะเป็นอย่างอื่นไงเราก็เห็นว่าน้ำมันยังมีอยู่ก็กลัวว่าจะเป็นอย่างอื่นกลัวว่าจะซวยไปอย่างอื่นนะครับแต่ปรากฏไปเช็คดูอ้าวน้ำมันน้ำเต็มถังเลยนะครับมีหน้ามันดูดขึ้นมาก็ใช้ไม่ได้นะครับซวยไม่หนำซ้ำต้องไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอีกเพราะว่าน้ำมันเข้าเครื่องนะฮะน้ำมันเข้าเครื่องนะเหลวเป๋วเลยกลายเป็นนมข้นเลยทีนี้กลายเป็นนมข้นเลยครับก็ต้องไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องด้วยนะล้างถังน้ำมันนะดีนะปั๊มติ๊กไม่เสียนะดีปั๊มติ๊กไม่เสียก็โชคดีไปนะครับอีกเรื่องนึงครับที่เป็นกระแสกันในตอนนี้เลยคุณผู้ฟังเป็นกระแสกันในโลกโซเชียลเลยปรากฏว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกันแน่อยู่บริเวณห้วยขวางตอนนี้เห็นบอก

ว่ามีร้านอาหารร้านจีนเยอะเต็มไปหมดเลยและไม่รับเงินไทยไม่รับสแกนเงินไทยไม่รับธนาคารไทยรับแต่เงินหยวนรับแต่เอาเขาเรียกอะไรอ่ะไวเปของจีนอ่ะเออรับแต่ไวแคชเออเพย์เมนต์ของจีนรับเป็นเงินหยวนนะถ้าจ่ายเป็นเงินสดก็จ่ายเป็นเงินหยวนได้แต่จ่ายเป็นเงินไทยไม่ได้จ่ายเป็นเงินไทยไม่เอาโอนเป็นเงินไทยไม่ได้นะครับอ้าวมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับเดือดจัดครับคนที่เดือดยังไม่ใช่คนไทยด้วยนะเป็นคนจีนนะเป็นคนจีนที่มาอยู่ไทยนะครับแล้วก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ของจีนมาอยู่ไทยเกือบ10ปีแล้วก็หอบหลักฐานร้องสื่อครับหลังจากไปกินข้าวร้านอาหารร้านหนึ่งย่านจีนนะเป็นร้านอาหารจีนย่านห้วยขวางสั่งเมนูมารวมแล้วก็325บาทนะครับแต่พอขอสแกนจ่ายเป็นธนาคารไทยพนักงานกับสะบัดบ๊อบใส่เขาว่าอย่างนั้นนะบอกได้รับแค่เงินสดเป็นเงินหยวนหรือจะผ่านเป็นแอปอาลีบาบาอะไรเงี้ยได้นะครับจ่ายเป็นเงินหยวนได้แต่จ่ายเป็นเงินไทยไม่ได้จ่ายเป็นเงินนี้ก็ไม่ได้นะครับต้องจ่ายเป็นแอปผ่านแอปจีนนะแต่พนักงานก็คิดเครื่องคิดเลขคิดไปคิดมาแล้วโดนโกงอาหารดื้อๆไปเลยนะเพราะว่าถ้าคิดเป็นเงินหยวนแล้วเงินหยวนมันแพงกว่าเงินไทยไงก็ต้องจ่ายเพิ่มอีก50บาทจาก325บาทก็เป็น375บาทนะครับตัวเองก็รู้สึกว่ามันเอ้ยมันถูกโกงอ่ะมันถูกขูดรีดนะมันถูกขูดรีดเงินไปโดยใช่เหตุนะโดยโดนโกงเอาหน้าดื้อๆอย่างเงี้ยก็ไม่พอใจนะตอนนี้ก็เลยเป็นกระแสนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องลงไปตรวจสอบมาแล้วว่าเฮ้ยตกลงมันยังไงกันแน่มันเป็นร้านอาหารจีนที่โดยถือหุ้นโดยโนมินีไทยหรือเปล่าเขาเล่าให้ฟังนะครับบอกว่ามีทั้งคนไทยมีทั้งคนจีนนะพูดทั้งภาษาไทยทั้งภาษาจีนสะสมกันไปเจ้าตัวก็บอกว่าตัวก็เป็นคนจีนนะแล้วก็พูดภาษาไทยได้ด้วยภาษาไทยก็พูดภาษาจีนก็พูดนะจะเอาแบบไหนเงินไทยก็มีเขาบอกจ่ายเป็นเงินไทยก็ได้จ่ายเป็นสแกนก็ได้เขาก็ไม่รับจ่ายนะก็จะรับจ่ายเป็นแบบของจีนอย่างเดียวนะครับมันก็น่าสงสัยนะมันก็น่าสงสัยอยู่นะครับกลายเป็นว่าอ้าวตกลงแล้วเดี๋ยวนี้แถวห้วยขวางกลายเป็นย่านการค้าของจีนไปแล้วหรือเปล่านะครับถูกหุบไปอีกแล้วหรือเปล่าโอ้ยดูดิบ้านเมืองประเทศไทยคุณฟังดูเอาเองก็แล้วกันนะมันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเมืองเรามันต้องถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับข้าราชการไทยที่ปล่อยปะละเลยขนาดนี้นะที่ปล่อยปะละเลยขนาดนี้โอ้โหนี่ก็จะใกล้เลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วนะก็ฝากไปเขาก็ไม่รู้หรอกไม่ฝากหรอกเดี๋ยวพอเป็นข่าวเดี๋ยวเขาก็ดิ้นเองแหละนะเดี๋ยวก็ดิ้นเองดูซิว่าจะออกลูกไหนนะครับดูว่าจะออกลูกไหนคือจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มที่จะถูกกืนกินเข้าไปทุกวันทุกวันแล้วนะเริ่มที่จะถูกกืนกินเข้าไปทุกวันทุกวันแล้วผมเห็นในกลุ่มหางานของผมเนี่ยนะผมจะมีกลุ่มนึงที่เป็นหางานเป็นกลุ่มงานอันนี้น่าจะพูดได้นะครับเป็นกลุ่มงาน security นะครับเป็นกลุ่มงานบริการงานบริการเลยแหละไม่ใช่รปภ.นะครับคือยกระดับขึ้นมาหน่อยคือบริการเนี่ยมันจะมีระดับพื้นฐานระดับกลางแล้วก็ระดับสูงระดับ high end ระดับ4นะโพสหางานเดี๋ยวนี้โพสหางานเกี่ยวหาแต่กับคนจีนแปลกผมก็แปลกใจเหมือนกันคือผมตัวผมเองเนี่ยทำอาชีพเสริมก็อยู่ในกลุ่มนั้นเหมือนกันก็อยู่ในกลุ่มนั้นก็แปลกใจอยู่ว่าเอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้เนี่ยเรียกร้องหาแต่คนจีนเรียกร้องหาแต่คนจีนเรียกร้องหาแต่นายจ้างจีนให้จ้างนะครับคือชาวต่างชาติมาก็ไม่อยากจะรับอยากรับแต่คนจีนผมไม่แน่ใจว่าทำไมนะแปลกใจอยู่เหมือนกันแปลกใจอยู่เหมือนกันนะครับจริงๆแล้วมันจะมีสมาคมบริการแห่งประเทศไทยนะครับเดี๋ยววันที่27-28เนี่ยผมขึ้นไปประชุมนะครับก็เดี๋ยวจะได้น่าจะมีการนำเรื่องนี้ขึ้นมาหยิบยกนำเสนอพูดคุยอยู่เหมือนกันเพราะว่าบางคนเอาจริงบางคนไม่ได้อยู่ในองค์กรไม่ได้อยู่ในสมาคมนะครับแต่ว่าก็แฝงตัวเข้ามาหางานนะครับไม่ได้ผ่าน

การฝึกฝนไม่ได้ผ่านการเรียนรู้แต่ว่าแฝงตัวเข้ามาหางานอยู่ในกลุ่มนะแล้วก็มาทำความเสียหายนะเหมือนกันครับกับกลุ่มคนจีนที่เข้ามาเหมือนทัวร์ศูนย์เหรียญนะครับเข้ามาเปิดร้านอาหารก็จ้างนอมินีไทยนะจ้างนอมินีไทยเปิดร้านแล้วก็จ้างนอมินีไทยเปิดร้านแล้วก็ใช้คนจีนใช้แรงงานจีนนะเงินก็ไปจีนหมดเลยนะอย่างที่เห็นไหมเงินไปจีนหมดเลยเข้าเปเมนต์เข้าแอปอาลีบาเข้านู่นนี่นั่นหมดเลยนะครับสรุปแล้วไทยไม่ได้อะไรนะไทยแทบไม่ได้อะไรอาจจะได้ค่าเช่าค่าอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยนะครับหรือบางทีเขาซื้อตึกซื้ออะไรก็ไม่ได้นะก็เขากินเรียบนะครับกินรวบหมดนะครับเหมือนกับการเข้ามาทำให้ตลาดมะพร้าวมันเสียหายไปคุณฟังดูมะพร้าวก็เงียบไปละนะครับไม่รู้ว่าเงียบไปนี้ได้รับความแก้ไขหรือว่าเงียบไปเพราะว่าต้องยอมรับสภาพนะแต่ว่าข่าวมันก็เงียบไปไม่ได้มีการอันนี้ออกมาก็มีมาปรับปลายนะก็บอกว่ายังราคาถูกอยู่นะยังราคาถูกอยู่นะอ่ะไปดูเรื่องต่อไปซิว่ามีอะไรอ๋อมีเรื่องที่เกิดขึ้นใหม่ครับคุณผู้ฟังอันนี้ผมเพิ่งเห็นวันนี้เลยนะเป็นเรื่องที่เขาตกลงกันใหม่พูดคุยกันใหม่ว่าจะมีการเปลี่ยนสีป้ายทะเบียนรถไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้านะขออภัยต้องเรียกอย่างนี้เพราะว่าถ้าเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าเป็นรถไฟฟ้ารางนะครับเพราะวันก่อนผมสับสนวันก่อนเนี่ยผมสับสนเรื่องรถไฟฟ้ากับรถยนต์ไฟฟ้าครับกรุงเทพมหานครมีการปรับราคารถไฟฟ้าเขาบอกมีการปรับรถราคารถไฟฟ้าผมก็เฮ้ปรับลงอีกแล้วเหรอราคารถนะที่ไหนได้ไม่ใช่เป็นการปรับลดราคาค่าตั๋วรถโดยสารรถไฟฟ้าครับที่จะเชื่อมโยงเป็นสายรางนะครับแต่ทีนี้ผมก็จะขอใช้คำว่ารถยนต์ไฟฟ้าก็แล้วกันนะเขามีการพูดคุยกันครับบอกว่าจะมีการปรับเปลี่ยนป้ายรถยนต์ที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้านะแบบ 100% นะให้เป็นสีพิเศษสีใหม่นะครับสีที่เขาใช้มาเนี่ยคือสีน้ำเงินนะป้ายทะเบียนเนี่ยเป็นสีน้ำเงินแล้วก็เป็นตัวเลขสีดำนะเกณฑ์ใหม่ป้ายทะเบียน EV นะคืออะไรทำไมต้องมีป้ายสีฟ้าสะท้อนแสงและเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้านะที่มีป้ายเดิมอยู่แล้วจะต้องไปเปลี่ยนหรือไม่นะมาหาคำตอบกันครับในช่วงที่ผ่านมาก็มีการพูดถึงร่างกฎหมายเกี่ยวกับป้ายทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถ EV นะจนทำให้หลายๆคนเกิดความเข้าใจว่ารถ EV ต้องเปลี่ยนมาใช้ป้ายฟ้าหรือป้ายสีฟ้าแต่ข้อเท็จจริงแล้วทางกระทรวงดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนนะและยังไม่มีผลบังคับใช้ในขณะนี้โดยกรมการขนส่งยืนยันชัดเจนว่ารถยนต์ไฟฟ้าที่จดทะเบียนใช้งานอยู่แล้วยังไม่ถูกบังคับใช้ให้เปลี่ยนแผ่นป้ายทะเบียนใหม่นะเกณฑ์การเปลี่ยนแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ EV คืออะไรสำหรับสาระสำคัญของการร่างกฎกระทรวงฉบับนี้มีเป้าหมายเพื่อรองรับการเจริญเติบโตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยและสนับสนุนนโยบายลดมลพิษโดยเสนอให้รถยนต์ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคลที่จดทะเบียนใหม่ในอนาคตนะใช้แผ่นป้ายทะเบียนสีฟ้าสะท้อนแสงเพื่อให้สามารถแยกความแตกต่างระหว่างรถยนต์สันดาปและรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็น EV อย่างชัดเจนส่วนรถยนต์สาธารณะนะที่เป็น EV ก็อาจจะใช้ป้ายสีเดิมแต่อาจจะมีเครื่องหมายพิเศษกำกับเพิ่มเติมในที่นี้ยังไม่มีการทำตัวอย่างออกมาว่าจะมีสัญลักษณ์พิเศษเพิ่มเติมแบบไหนอาจจะเป็นแผ่นป้ายสีฟ้าทะเบียนป้ายสีฟ้าตัวเลขสีเหลืองหรืออะไรยังไงก็ยังไม่แน่ใจนะครับตอนนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงส่วนเจ้าของรถ EV ที่ยังใช้อยู่ตอนนี้นะครับที่ยังใช้อยู่ต้องกลับไปเปลี่ยนหรือไปแจ้งขนส่งอะไรยังไงหรือไม่นะครับบอกกันว่าไม่ต้องตกใจยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับอยู่ในช่วงระหว่างการพูดคุยเท่านั้นนะอยู่ในช่วงระหว่างการพูดคุยเท่านั้นยังไม่มีอะไรเป็นขั้นตอนเป็นเรื่องราวชัดเจนนะหรือบางคนจะบอกแล้วป้ายขาวทั่วไปป้ายทะเบียนประมูลทั่วไปที่จะไปใช้กับรถไฟฟ้าล่ะ
จะต้องทำอย่างไรนะครับ

0: ก็ยังคงอยู่ในระหว่างการพูดคุยนั่นแหละนะครับอาจจะใช้เป็นเครื่องหมายพิเศษนะติดเพิ่มเติมเข้าไปในแผ่นป้ายเดิมนั้นซึ่งเจ้าของรถจะมีระยะเวลาในการ1ปีนะครับหลังจากที่กฎหมายบังคับใช้ในอนาคตนะครับอันนี้พูดถึงในอนาคตนะจุดประสงค์ข้อดีของการมีป้ายทะเบียน EV แบบใหม่นะครับหลายคนสงสัยว่าทำไมต้องแยกป้ายทะเบียน EV ทั้งที่ประเภทของพลังงานของรถมันก็มีข้อมูลพื้นฐานชัดเจนอยู่ที่กรมการขนส่งทางบกอยู่แล้วเหตุผลสำคัญก็คือที่กรมการขนส่งทางบกเขามองเห็นนะครับนั่นคือภาพลักษณ์ภายนอกครับภาพลักษณ์ภายนอกโดยเฉพาะในสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินอย่างเช่นบนท้องถนนที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยรถ EV กับรถสันดาปเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะรถ EV พอเกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่จะอาจจะเกิดการระเบิดขึ้นได้นะเขามองเห็นทั้งเรื่องทั้งด้านนี้เป็นหลักนะครับการที่จะเข้าไปช่วยเหลือนะครับการที่จะเข้าไประงับเหตุหรือการที่จะเข้าไปใช้อุปกรณ์ตัดทางเฉพาะทางนะเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการเกิดไฟฟ้ารั่วไหลเกิดเพลิงไหม้นะครับหรือเกิดการช่วยเหลือการดูแลการติดตามสถานการณ์แบตเตอรี่ในระยะยาวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้การมีป้ายทะเบียนที่สามารถระบุประเภทได้อย่างชัดเจนอาจยังเปิดทางให้หน่วยงานต่างๆนำไปใช้ในการมอบสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ใช้รถ EV ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นส่วนลดค่าทางด่วนส่วนลดพิเศษการจอดนู่นนี่นั่นนะครับเพราะว่ารถ EV เนี่ยไม่มีมลพิษนะต่อไปในอนาคตนะครับพูดถึงต่อไปในอนาคตนะครับโดยไม่จะเป็นต้องตรวจสอบหลักฐานข้อมูลทุกครั้งก็เป็นถือว่าเป็นไอเดียดีนะครับเป็นไอเดียที่ดีแต่ว่าก็ต้องใช้ขั้นตอนในการคุยแล้วก็การเจรจาให้มันรอบคอบมากกว่านี้อีกเยอะอยู่นะอีกเยอะอยู่นะก็ต้องตรวจสอบรายละเอียดอื่นๆอีกมากมายนะครับต้องรอดูครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับก็มีเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังในช่วงนี้นะครับส่วนเกณฑ์การเปลี่ยนป้ายใหม่นั้นมีผลเมื่อไหร่นะครับตามกฎหมายแล้วตอนนี้เนี่ยอยู่ในระหว่างการร่างนะครับการร่างกฎหมายว่าด้วยขั้นตอนในการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนซึ่งมีความหมายว่ารายละเอียดต่างๆเนี่ยยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนในการใช้จริงได้ดังนั้นเจ้าของรถ EV ที่ใช้อยู่ก็ไม่ต้องรีบเปลี่ยนป้ายอื่นแต่อย่างใดในตอนนี้ครับยังใช้ป้ายเดิมเหมือนเดิมไม่มีปัญหายังใช้อยู่นะครับยังใช้ต่อไปได้โดยที่ไม่ต้องตกกระจายไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับได้เวลาแล้วครับหมดเวลาลงพอดีคุณผู้ฟังครับส่งคุณไปทานข้าวเที่ยงนะแล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้ 8:00 น.เวลาเดิมวันนี้โอซีลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: อสมท.อุบลราชธานีFM 107 MHz MCOT Radio Network

0: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Cot Radio Network ขณะนี้เวลา 12:00 น.อสมท.อุบลราชธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ใต้ระอุไทยช่วยไทยพลัส6040หลังเปิดใช้สิทธิ์2วันประชาชนใช้สิทธิ์คึกคักกว่า14ล้านคนยอดทะลุ 4,500 ล้านบาทสหรัฐอิหร่านยังปะทะกันต่อเนื่องควบคู่กับภาวะชะงักงันของการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้พุธที่3มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับนายกรัฐมนตรี

0: ประธานพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนนท์ชาญวีรกูลคู่สมรสเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนบริเวณท้องสนามหลวงเมื่อนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสเดินทางมาถึงปารัมพิธีท้องสนามหลวงสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะจำนวน10รูปขึ้นนั่งอาสนะสงฆ์นายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายคำนับและถวายธูปเทียนแผ่หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเจ้าหน้าที่อารัธนาศิลป์สมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะจำนวน10รูปให้ศิลป์พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์จากนั้นครับนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสประธานศาลฎีกาและคู่สมรสประธานวุฒิสภาประธานศาลปกครองสูงสุดประธานกรรมการการเลือกตั้งประธานผู้ตรวจการแผ่นดินประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญและส่วนราชการในพระองค์ถวายผ้าไตรและเครื่องทยธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปนายกรัฐมนตรีกรวดน้ำรับพรกราบลาพระรัตนตรัยถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นนำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน149รูปเมื่อเสร็จพิธีครับนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสเดินทางไปลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณห้องแดงอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังครับ
1: ค่ะกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระราชินีทั้งนี้กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมค่ะได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันนี้3มิถุนายน2569มีพระธรรมวชิระเมธีเจ้าคณะภาค1เจ้าอาวาสวัดหงรัตนารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์พร้อมกับนายปรเมธโพธารากุลที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาผู้แทนหน่วยงานองค์กรเครือข่ายพระพุทธศาสนาและประชาชนร่วมพิธีค่ะที่ณวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครนอกจากนี้ยังมีพิธีมอบถุงยางชีพแก่ชุมชนนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่เสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานาประการทั้งยังทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระราชจริยวัตรอันงดงามพระองค์ทรงมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาสำหรับส่วนภูมิภาคค่ะทางกรมการศาสนาได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศลตามบริบทของแต่ละพื้นที่อาทิพิธีเจริญพระพุทธมนต์การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการจัดกิจกรรมจิตอาสาและกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะ
0: รัฐบาลเตรียมจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันพระสบดีที่4มิถุนายนนี้ณธรรมเนียบรัฐบาลพร้อมเชิญชวนประสงค์นิกรร่วมถวายพระพรชัยมงคลครับนางสาวรัชนาธนาดิเลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันพระสบดีที่4มิถุนายน2569เวลา 19:00 นณตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามรัฐบาลจะเป็นประธานจัดงานสโมสรสันนิบาตพร้อมมีการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเชิญชวนประสงค์นิกรร่วมถวายพระพรชัยมงคลทางนี้รัฐบาลที่เชิญผู้แทนจากทุกภาคส่วนทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานอาทิคณะองคมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีองค์กรตามรัฐธรรมนูญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาหัวหน้าส่วนราชการข้าราช การทหารตำรวจเอกอัครราชทูตองค์การระหว่างประเทศภายใต้องค์การสหประชาชาติตลอดจนผู้แทนภาคเอกชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมในงานสโมสรสันนิบาตโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลครับขอเชิญชวนประสบนิกรชาวไทยทุกประเทศร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569และติดตามการถ่ายทอดสดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติในวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 18:50 นเป็นต้นไปเพื่อร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันครับ12:07 น.เดี๋ยวขอพักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้านะครับมีเรื่องของนายทักษิณชินวัตรได้รับการพระราชทานอภัยโทษผลโทษนะครับซึ่งมีความเห็นจากนายกรัฐมนตรีและครอบครัวครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: มิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพันษาราชินีศรีพิวัตรกษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท.เข้ากับคุณ
1: กรณีนายทักษิณพ้นโทษปลดกำไร EM นะคะวันนี้พลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะพูดถึงพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพุทธศักราช2569ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ก็มีรายชื่อของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกค่ะที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษด้วยซึ่งมีผู้สื่อข่าวไปถามว่ามีชื่อของนายทักษิณใช่ไหมพลตำรวจโทรุธพลยอมรับว่าเป็นหนึ่งในรายชื่อที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษส่วนที่บอกว่านายทักษิณยังเหลือโทษอีก1เดือน10วันก็มีบางส่วนบอกว่าพ้นโทษแล้วสรุปอย่างไรกันแน่พลตำรวจโทรุธพลบอกว่าตามกฎหมายให้พ้นโทษเลยเพราะเหลือโทษไม่ถึง1ปีตามมาตรา8เมื่อถามย้ำสามารถปลดกำไร EM ได้เลยใช่หรือไม่พลตำรวจโทรุธพลบอกว่าปลดได้เลยแต่หลังจากนี้จะยังมีขั้นตอนของคณะกรรมการอีกชั้นหนึ่งในการพิจารณาจะมีคณะกรรมการแยกส่วนไปในแต่ละจังหวัดในส่วนรายละเอียดการประชุมจะประชุมได้เมื่อใดนั้นตนเองไม่ทราบว่าแต่ละจังหวัดมีรายละเอียดอย่างไรหรือว่าจะประชุมเมื่อใดแต่ก็ยืนยันค่ะว่ารายชื่อของนายทักษิณนั้นมีแน่นอนในส่วนนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะให้สัมภาษณ์กรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกได้รับพระราชทานอภัยโทษประเด็นนี้ก็บอกว่าทราบแล้วทราบจากข่าวก็ขอแสดงความยินดีด้วยซึ่งวันนี้เป็นวันมงคลเราไม่พูดเรื่องอื่นนายอนุทินยังเชิญชวนประชาชนนะคะว่าวันนี้ค่ะทุ่มหนึ่ง19:00 น.ไปที่ท้องสนามหลวงนะคะหรือว่าถ้าไม่ได้ไปเนี่ยก็จะดูได้นะคะเพราะว่าจะมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฝากเชิญชวนประชาชนทุกคนค่ะร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรให้สมเด็จพระราชินีถวายพระองค์ท่านเจริญพระชนมายุยิ่งนานยืนนานทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานในวันเดียวกันนี้นายกได้เปลี่ยนรถยนต์ค่ะซึ่งรถยนต์ Toyota BZ4X สีดำเป็นทะเบียนจอจานต่อเต่า32กรุงเทพมหานครถือซึ่งก็เป็นรถไฟฟ้ารุ่นใหม่นะคะแต่ก็ไม่พ้นสายตาผู้สื่อข่าวค่ะที่เหลือบไปเห็นค่ะ
0: นายประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยครับก็ให้สัมภาษณ์ถึงพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีซึ่งสมาชิกและแกนนำพรรคทุกคนก็มีความรู้สึกยินดีที่นายทักษิณได้รับพระมหากรุณาธิคุณพ้นโทษในครั้งนี้ครับซึ่งส่วนตัวยังไม่ได้มีการโทรศัพท์พูดคุยแสดงความยินดีแต่อย่างใดเมื่อถามว่าหลังนายทักษิณพ้นโทษแล้วมีโอกาสจะให้คำแนะนำแล้วก็ให้คำปรึกษากับพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายประเสริฐบอกว่าคุณทักษิณมี

ความผูกพันกับพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคเพราะฉะนั้นโอกาสที่สมาชิกจะพบกับนายทักษิณก็ไม่ใช่เรื่องแปลกถือเป็นเรื่องปกติส่วนนายทักษิณจะมาให้คำปรึกษาให้คำแนะนำกับพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายประเสริฐมองว่านายทักษิณคงไม่มายุ่งตรงนี้เพราะพรรคมีโครง

0: ความรู้และเคยเป็นอดีตผู้นำประเทศเป็นบุคลากรสำคัญการได้รับคำแนะนำจากนายทักษิณตนมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาหากมีโอกาสตนก็ยินดีที่จะไปปรึกษานายทักษิณในบางเรื่องครับส่วนภายในพรรคได้มีการพูดคุยกับนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวพรรคเพื่อไทยบ้างหรือไม่หลังนายทักษิณได้รับการอภัยโทษนายประเสริฐกล่าวว่ายังไม่มีการพูดคุยรายละเอียดในเรื่องนี้ครับแต่หลังจากที่ทุกคนทราบข่าวดีก็ดีใจและพรรคมีความยินดีที่นายทักษิณได้รับพระราชทานอภัยโทษและพ้นโทษในครั้งนี้ครับ
1: ค่ะอีกคนนึงค่ะลูกสาวนางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรวงพร้อมด้วยคุณนายณัฐพงษ์คุณากรวงคู่สมรสนายปิฎกสุขสวัสดิ์คู่สมรสของนางสาวแพทองทานชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ์149รูปถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนที่ท้องสนามหลวงนางสาวพินทองทาหรือเอมกล่าวด้วยความตื้นตันมีน้ำตาคลอหลังจากคุณพ่อคือนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกได้รับพระราชทานอภัยโทษพ้นโทษครั้งนี้บอกว่ารู้สึกดีใจกับคุณพ่อดีใจกับครอบครัวของเราและครอบครัวอื่นๆที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษภายในครอบครัวมีการพูดคุยกันแต่ก็ไม่ได้พูดคุยอะไรกันมากแต่มีการพูดคุยว่าดีใจกับครอบครัวของเราส่วนหลังจากนี้จะมีการนัดหมายกันในครอบครัวเพื่อไปพักผ่อนที่ไหนหรือไม่นายณัฐพงษ์บอกว่ายังไม่มีกำหนดอะไรเลยแต่ก็ถือว่าวันนี้มีเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งส่วนที่จะมีการทำบุญอะไรหรือไม่นั้นนางสาวพินทองทาบอกว่าในครอบครัวมีการทำบุญกันเรื่อยๆอยู่แล้วหลังจากนี้ก็คงถ้าจะไปไหนมาไหนก็คงจะสะดวกมากขึ้นแต่ยังไม่ได้วางแผนเรื่องการเดินสายทำบุญคงจะทำในสิ่งที่ดีๆตอนนี้รู้สึกตื้นตันมากพูดไม่ออกค่ะส่วนถามทางทนายได้มีการแจ้งขั้นตอนหลังจากได้รับพระราชทานอภัยโทษหรือไม่นางสาวพินทองทาบอกว่าคาดว่าจะต้องรอเรื่องอย่างเป็นทางการก่อนนะคะทั้งนี้ภายในครอบครัวมีการพูดคุยกันรวมถึงนางสาวแพทองทานด้วยครอบครัวดีใจมากค่ะเพราะว่าผ่านมาช่วงหนึ่งแล้วช่วงนี้ก็นิ่งๆรู้สึกดีใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนการใช้ชีวิตประจำวันช่วงนี้นายทักษิณก็อยู่กับหลานๆใช่หรือไม่นะคะซึ่งพินทองทาบอกว่าคุณพ่ออยู่ที่บ้านช่วงนี้เงียบสงบดีแต่หลานก็เข้าไปหาหนาแน่นค่ะ
0: ดูเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40หลังเปิดใช้สิทธิ์มา2วันประชาชนใช้สิทธิ์คึกคักกว่า14ล้านคนยอดทะลุ 4,500 ล้านบาทไปแล้วล่ะครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ว่าประชาชนยังคงใช้จ่ายอย่างคึกคักต่อเนื่องโดยข้อมูลณวันที่2มิถุนายน2569เวลา 23:00 นมียอดใช้จ่ายสะสม4,542.08 ล้านบาทมีประชาชนใช้สิทธิ์สำเร็จแล้ว 14,402,305 คนมีร้านค้าที่มียอดใช้จ่ายสำเร็จจำนวน 792,045 ร้านค้ามากไปกว่านั้นครับยังมีเรื่องของการให้บริการระบบขนส่งมวลชนที่ร่วมโครงการด้วยแต่ประชาชนไม่ค่อยทราบนะครับนั่นก็คือสามารถใช้โครงการนี้กับรถไฟฟ้าบริการสาธารณะได้ครับก็คือรถไฟฟ้า8สาย MRT สายสีม่วง MRT สายสีน้ำเงิน MRT สายสีชมพู MRT สายสีเหลือง BTS สายสีเขียว BTS สายสีทองรถไฟฟ้าสายสีแดง Airport Rail Link รวมถึงรถไฟสายประจำทางขอสมกเรือด่วนเจ้าพระยาและรถบขส.ก็ใช้ได้ครับย้ำถึงการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส640ว่าต้องเป็นการซื้อสินค้าและบริการจริงตามมูลค่าที่ชำระห้ามร้านค้าถอนเงินสดหรือว่าแลกคืนเป็นเงินสดทุกกรณีหากตรวจพบการกระทำความผิดร้านค้าจะถูกระงับสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการและเรียกคืนเงินสนับสนุนจากภาครัฐฝากขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้มาตรการประคับประคองค่าครองชีพเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและระบบเศรษฐกิจเป็นการไทยช่วยไทยตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างแท้จริงครับส่วนเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับนายเอกนิติธรพัฒน์ออกมาชี้แจงหลังตัดสิทธิ์ผู้ที่บุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษีครับโดยนายเอกนิติอธิบายบอกว่ากรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะการตัดสิทธิ์ผู้ที่บุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษีโดยบอกว่าจริงๆแล้วเป็นเกณฑ์ที่เราต้องการตรวจบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งในวันนี้ครับมีข้อเรียกร้องว่าอาจจะมีคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งกระทรวงการคลังก็ได้ไปดูทุกกระบวนการซึ่งจะมีเกณฑ์หลากหลายอย่างที่จะนำมาคำนึงถึงคนที่ไม่เดือดร้อนจริงย้ำว่าผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการจะต้องเป็น

0: ผู้ที่เดือดร้อนที่สุดจึงจะเรียกว่ากลุ่มบัตรสวัสดิการเพราะฉะนั้นเกณฑ์ต่างๆกระทรวงการคลังได้แถลงรายละเอียดไปเรียบร้อยแล้วครับ
1: ค่ะมาดูเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชานะคะล่าสุดพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพูดถึงสถานการณ์ล่าสุดบริเวณพื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีหลังเกิดการยั่วทุยั่วยุไปเมื่อวานนี้ทหารกัมพูชาประมาณ20นายยกพวกเข้ามาขัดขวางยั่วยุทหารไทยที่กำลังวางแนวรั้วลวดหนามบริเวณใกล้กับเนิน745จนทหารทั้ง2ฝ่ายปะทะคารมดุเดือดยืนยันค่ะว่าณวันนี้สถานการณ์ยังปกติและเชื่อมั่นว่าหน่วยงานในพื้นที่จะสามารถแก้ปัญหาได้ย้ำว่ากองทัพนั้นมีการกดการปะทะรองรับอยู่แล้วจึงไม่ต้องกังวลนะคะว่าจะนำไปสู่การปะทะรอบใหม่ส่วนกรณีสถานการณ์พื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ที่เกิดขึ้นถี่ช่วงนี้และถูกตั้งข้อสังเกตว่าเชื่อมโยงกับการเดินหน้ากระบวนการพูดคุยสันติสุขหรือไม่รัฐมนตรีกลาโหมปฏิเสธให้สัมภาษณ์บอกสั้นๆค่ะว่าวันนี้เดินทางมาทำบุญก่อนจะเดินเลี่ยงสื่อมวลชนกลับขึ้นรถทันทีค่ะ
0: กปภ.เข้มมาตรการรับมือฤดูฝน2569ดูแลระบบผลิตจ่ายน้ำเต็มประสิทธิภาพครับนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือว่ากปภ.เปิดเผยว่ากปภ.ได้กำหนดมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569เพื่อให้บริหารการจัดการระบบผลิตและจ่ายน้ำประปามีประสิทธิภาพโดยสั่งการกปภ.ทั้ง234สาขาทุกประเทศติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทั้งด้านปริมาณและคุณภาพน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาอย่างใกล้ชิดเพื่อควบคุมคุณภาพให้สะอาดปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานพร้อมเร่งกักเก็บน้ำดิบสำรองให้เต็มความจุของสระเก็บน้ำตลอดช่วงฤดูฝนเพื่อรองรับกรณีฝนทิ้งช่วงนอกจากนี้ครับกปภ.ยังได้เตรียมแผนช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงฤดูฝนโดยจะเตรียมรถบรรทุกน้ำสนับสนุนการส่งน้ำประปาไปยังศูนย์อพยพชั่วคราวและน้ำดื่มประจุขวดตราสัญลักษณ์กปภ.เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงทางนี้ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662ตลอด24ชั่วโมงครับช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สรุปข่าวภาคเที่ยงพาไปติดตามบรรยากาศนะคะบรรดาผู้สมัครผู้ว่ากทม.ที่เดินสายหาเสียงทำกิจกรรมกันนะคะหลากหลายรูปแบบเลยไปพบปะทักทายชาวกทม.นะคะแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันหยุดค่ะคนแรกค่ะเริ่มที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข9ตื่นแต่เช้าตรู่ร่วมกิจกรรมวิ่งอย่างเทพ2026จัดโดยโรงเรียนเทพศิรินและสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพศิรินรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลรัชกาลที่8ที่เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรย่านเยาวราชหลังเหตุความขัดแย้งระหว่างชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนเมื่อ80ปีก่อนเมื่อเช้านายชัชชาตินะคะก็สวม BIB หมายเลข9ร่วมวิ่งในระยะ10กิโลเมตรผ่านย่านประวัติศาสตร์ย่านสำคัญได้แก่เยาวราชสำเพ็งตลาดน้อยพระนครเส้นทางประวัติศาสตร์การเสด็จพระราชดำเนินสมานรอยร้าวระหว่างชาวไทยชาวไทยเชื้อสายจีนในอดีตนอกจากนี้ก็สะท้อนมรดกวัฒนธรรมและความหลากหลายของชุมชนในพื้นที่ที่ยังปรากฏให้เห็นอยู่ณปัจจุบันอีกคนนึงนะคะผู้สมัครอีกคนนึงคือนายอนุชาบุรพชัยศรีหรือเจมส์ค่ะผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์หมายเลข5ก็มาพร้อมกับหัวหน้าพรรคนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะนะคะนำคณะผู้บริหารอย่างนายสกลทีพัทยากุลนายองค์อาจคล้ามไพบูลย์ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคลงพื้นที่รณรงค์หาเสียงช่วยนายอนุชานกวางทองผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกเขตพญาไทของพรรคประชาธิปัตย์ตั้งแต่เช้าตรู่เหมือนกันนะคะที่บริเวณซอยโยธิน1ซอยลือชาเขตพญาไทค่ะบรรยากาศอบอุ่นมีพี่น้องประชาชนที่มาตลาดบรรดาพ่อค้าแม่ค้าทักทาย

0: ตอบรับให้กำลังใจขอถ่ายรูปอย่างเป็นกันเองซึ่งนายสกลทีก็คอยทำหน้าที่เป็นช่างภาพจำเป็นช่วยรับมือจากประชาชนที่มาถ่ายภาพให้กับทีมพรรคประชาธิปัตย์โดยนายอนุชาเดินมาทักทายสอบถามความเป็นอยู่สภาพเศรษฐกิจค่าครองชีพจากประชาชนพ่อค้าแม่ขายค่ะฝากตัวพร้อมผู้สมัครสกเขตพญาไทพร้อมอธิบายเรื่องบัตรเลือกตั้งมี2ใบสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมขอคะแนนเบอร์5ส่วนสีชมพูเลือกตั้งสกทั้ง50เขตในกรุงเทพเขตพญาไทแต่ดูจะสร้างสีสันและรอยยิ้มเป็นพิเศษในการหาเสียงเมื่อเช้าวันนี้หัวหน้าพรรคอย่างนายอภิสิทธิ์นะคะก็บรรดาสาวน้อยสาวใหญ่ค่ะที่มุ่งตรงไปหาขอจับไม้จับมือถ่ายรูปทุกคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าหล่อเหมือนเดิมนะคะขณะที่แฟนคลับที่ขายอาหารชุดใส่บาตรรีบนำชุดตักบาตรให้นายอภิสิทธิ์และนายอนุชาตักบาตรพระสงฆ์เอาเรื่องเอาชัยทั้งคู่ถามนะคะให้กับทั้งคู่ค่ะแล้วก็ถามว่าขอพรอะไรบ้างนายอนุชารีบตอบขอแค่ให้มีแรงมีสติหาเสียงนายอนุชาบอกว่าสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนในพื้นที่พญาไทที่เป็นปัญหาทั่วกรุงเทพคือกทม.มีซอยเล็กๆเยอะปัญหาก็คือฟุตบาททางเท้าให้คนเดินซอยในหลายพื้นที่มีการก่อสร้างนานเป็นปีก็ไม่แล้วเสร็จหากได้เป็นผู้ว่าหนึ่งในนโยบายสำคัญคือสำรวจจุดทางเท้าตามซอยที่เป็นปัญหานำไปสู่การแก้ไขเร่งด่วนรวมทั้งนำพื้นที่สาธารณะในแต่ละเขตโดยในเขตพื้นที่พญาไทพอจะมีพื้นที่ว่างทั้งของรัฐเอกชนเอามาพัฒนาที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนประเด็นที่พรรคประชาชนแต่งตั้งศาสตราจารย์สุรพลนิติไกรพจน์อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นประธานที่ปรึกษายุทธศาสตร์ทีมผู้ว่ากทม.ประเด็นนี้พรรคประชาธิปัตย์มีความกังวลหรือไม่นายประสิทธิ์บอกว่าไม่กังวลมองว่าแต่ละคนนะคะหรือแต่ละพรรคการเมืองได้คนที่มีความรู้ความสามารถเข้าไปช่วยทำงานตรงนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนค่ะ
1: รัฐบาลเผยสนามบินภูเก็ตเตรียมเปิดระบบช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ13มิถุนายนนี้เร่งแก้ไขเดินหน้าเพิ่มประสิทธิภาพรองรับผู้โดยสารช่วงหนาแน่นครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับความหนาแน่นของผู้โดยสารบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ตรวมถึงประเด็นการเรียกเก็บค่าบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการผ่านช่องตรวจคนเข้าเมืองรัฐบาลครับได้กำชับตรวจสอบหาข้อเท็จจริงพร้อมเร่งแก้ปัญหาเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับผู้โดยสารโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีเที่ยวบินหนาแน่นทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาและก็อำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ตเตรียมเปิดให้บริการระบบช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติขาออกอย่างเป็นทางการในวันที่13มิถุนายนนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารเพิ่มความรวดเร็วในการผ่านกระบวนการตรวจหนังสือเดินทางลดระยะเวลาการรอคอยและยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการตรวจคนเข้าเมืองครับให้เป็นมาตรฐานสากลรองรับการเติบโตของปริมาณผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านท่าภูเก็ตนางสาวพลอยทะเลย้ำว่าการให้บริการในพื้นที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ตอยู่ภายใต้ขั้นตอนและก็มาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมเพื่อให้ได้รับสิทธิพิเศษในการผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองทั้งนี้ท่าอากาศยานภูเก็ตมุ่งเน้นด้านการอำนวยความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยเพื่อสร้างประสบการณ์การเดินทางให้ดีแก่ผู้โดยสารภายใต้แนวคิดปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจครับ
0: มากันที่ข่าวต่างประเทศค่ะความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและอิหร่านกลับมาปะทุรุนแรงอีกครั้งหลังทั้งสองฝ่ายเปิดฉากโจมตีตอบโต้หนักหน่วงควบคู่ไปกับภาวะชะงักงันของการเจรจาหยุดยิงกองบัญชาการกลางสหรัฐนะคะแถลงเครื่องบินรบของกองทัพได้โจมตีถล่มสถานีควบคุมพื้นภาคพื้นดินและโดรนของอิหร่านบนเกาะเกสเป็นการตอบโต้อย่างรวดเร็วหลังตรวจสอบภัยคุกคามเกาะแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้ช่องแคบฮอร์โมซอันเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญและยังเป็นที่ตั้งโรงงานผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลในท้องถิ่นด้วยนะคะนอกจากนี้เผยว่าได้ใช้ขีปนาวุธเฮลฟายโจมตีระงับการเดินเรือบรรทุกน้ำมันติดธงของบอสวาน่าที่เพิกเฉยต่อคำเตือนขณะมุ่งหน้าไปยังเกาะคาร์กซึ่งเป็นท่าเรือส่งออกน้ำมันหลักของอิหร่านด้านกองทัพเรือของกองพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC ตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธนำวิถีและโดรนเข้าใส่ฐานทัพเรือของกองทัพเรือที่5ของสหรัฐในบาเรนรวมถึงเป้าหมายในคูเวตแต่ก็มีรายงานค่ะว่าขีปนาวุธนำวิถีเกิดขัดข้องตกก่อนเป้าหมายหรือระเบิดกลางอากาศส่วนขีปนาวุธอีก3ลูกพุ่งเป้าไปที่บาเรนถูกระบบป้องกัน ภายทางอากาศสหรัฐและบาเรนยิงสกัดกั้นได้สหรัฐปฏิเสธข้ออ้างอิหร่านที่ระบุว่าสามารถโจมตีกองบัญชาการกองเรือที่5ของสหรัฐในบาเรนยืนยันเป็นข้อมูลเท็จในส่วนความคืบหน้าเกี่ยวกับข้อตกลงความขัด

0: แย้งแม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่ากระบวนการเจรจายังดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องและรายงานเรื่องเจรจาล่มเป็นข่าวปลอมแต่ในความเป็นจริงอิหร่านได้ประกาศระงับเจรจาแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะผ่านคนกลางกับสหรัฐเนื่องจากเงื่อนไขสำคัญไม่ได้รับการตอบสนองอิหร่านยื่นคำขาดว่าข้อตกลงหยุดยิงต่างๆจะต้องครอบคลุมถึงสถานการณ์ในเลบานอนด้วยแต่อิสราเอลยังคงเดินหน้าโจมตีทางอากาศในเลบานอนตอนใต้อย่างต่อเนื่องส่งผลให้อิหร่านมองว่าสหรัฐละเมิดข้อตกลงในการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับ NBC Newsทรัมป์บอกอย่างนี้ค่ะตัวเขาเองเนี่ยบอกว่ายังไม่ได้รับการแจ้งอย่างเป็นทางการจากอิหร่านเกี่ยวกับการระงับเจรจาและอิหร่านก็ยังไม่ได้แจ้งเรื่องดังกล่าวต่อสหรัฐอย่างเป็นทางการซึ่งเขาก็ยังคาดหวังจะมีข้อตกลงภายในสัปดาห์หน้าเพื่อขยายการหยุดยิงที่มีอยู่และเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งและยังบอกด้วยว่ายังมีรายละเอียดบางประเด็นที่ต้องสรุปและเชื่อว่าข้อตกลงสันติภาพอาจเป็นชัยชนะที่ดียิ่งกว่าชัยชนะทางทหารค่ะ
1: พายุโซนร้อนชังมีทำให้เกิดฝนตกหนักลมพัดกระโชกแรงทั่วญี่ปุ่นรวมทั้งกรุงโตเกียวกระทบการคมนาคมขนส่งครับทั้งระบบรถไฟความเร็วสูงและก็เที่ยวบินทั้งภายในและระหว่างประเทศครับพายุโซนร้อนกำลังแรงชังมีทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ส่วนใหญ่ของญี่ปุ่นรวมทั้งในกรุงโตเกียวสำนักอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นบอกว่าเกิดกลุ่มเมฆฝนหนาทึบก่อตัวขึ้นทางตะวันออกของจังหวัดนาคากาวะทางตอนใต้กรุงโตเกียวเตือนเฝ้าระวังอันตรายจากดินถล่มและน้ำท่วมประกาศเตือนภัยเร่งด่วนระดับ4จากทั้งหมด5ระดับให้ระวังเหตุน้ำท่วมและก็แม่น้ำไหลสายในกรุงโตเกียวรวมทั้งแม่น้ำคันคะและแม่น้ำเมกุโรเตือนภัยระดับเดียวกันต่อเหตุดินถล่มในบางพื้นที่ของจังหวัดชิบะคานากาวะชิชูโอกะและก็มิเอะและก็แนะนำให้ประชาชนหลายแสนคนใน8จังหวัดครอบคลุมพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ตอนกลางและก็ตะวันออกเตรียมพร้อมอบพยพด้วยนะครับพายุชังมีพัดขึ้นในจังหวัดวากายาม่าเมื่อวันจันทร์ครับขณะเป็นพายุไต้ฝุ่นด้วยความเร็วลมสูงถึง126กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนจะเคลื่อนตัวเข้าสู่แผ่นดินแล้วก็อ่อนกำลังลงแต่ก็คาดว่าจะยังคงรักษาความรุนแรงเป็นพายุโซนร้อนต่อไปตลอดทั้งวันนี้ครับ
0: หมดเวลาแล้วนะคะสรุปข่าวภาคเที่ยงติดตามกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะวันนี้คุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันเยมินแหวนเครือและทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: 9เมษายนนี้ครบรอบอสมทคู่สังคมไทย74ปีขอเชิญร่วมสมทบทุนมูลนิธิอุทกภาในพระบรมราชูปถัมภ์สนับสนุนการดำเนินงานในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริร่วมสมทบทุนได้ที่มูลนิธิอุทกภาในพระบรมราชูปถัมภ์ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนเลขที่บัญชี013-022-4197สอบถามได้ที่เบอร์02-201-6000
0: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
2: อบด้านทุกมุมมองสะท้อนทุกจังหวะเมืองอุบล360องศา
3: Open Vibes
2: โดยวีระเดชพรหมคุปและชลทิศจันทร์สิงห์

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอุบล360องศาอุบลไวฟ์นะครับเจอกันเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงกับผมวีระเดชพรหมคุปและคุณชลทิศจันทร์สิงห์นะครับวันนี้คุณชลทิศติดภารกิจอีกแล้วนะครับก็อยู่กับผมวีระเดชคนเดียวไปก่อนนะครับแต่ว่าวันนี้วันหยุดนะฮะวันหยุดสำหรับหลายๆท่านก็คงได้หยุดงานหยุดเรียนนะฮะไม่ได้ไปทำงานนะครับก็มีหลายคนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดกล้องนิดนึงขออภัยซึ่งก็เป็นวันเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะครับวันหยุดได้หยุดเรียนหยุดอะไรกันนะครับเรื่องของอากาศนะฮะก็ต้องบอกว่ามีให้ลุ้นแต่ว่าเปอร์เซ็นต์น้อยครับว่าข้อมูลของอุตุเองเนี่ยยังบอกว่าอุบลเนี่ยวันนี้มีฝนแค่ 30% นะครับดูกราฟของ อุตุภาพอินโฟกราฟิกนะครับวันที่3เนี่ยอาจจะมีฝนตามแนวด้านตะวันออกของอีสานอยู่ฝั่งสปป.ลาวนะครับอาจจะขึ้นภาพกราฟิกอันไหนดีให้ดูนะครับแป๊บหนึ่งอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็เปอร์เซ็นต์ยังน้อยอยู่แล้วก็เหมือนเฉียดๆนะฮะจะอยู่ฝั่งสปป.ลาวแล้วก็เฉียดไปเมื่อคืนเนี่ยมาเป็นแผงเหมือนกันแต่ว่าเข้าอีสานบนนะฮะตั้งแต่มุกดาหารอำนาจมุกดาหารขึ้นไปมีโดนอุบลแบบบางสุดเลยนะครับก็คือแถวเขมราชนาตาลนะฮะเขมราชนาตาลเนี่ยโดนประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ดีนะฮะนิดเดียวเดี๋ยวผมจะขยายภาพให้ดูนะครับวันนี้เนี่ยนะครับภาพอินโฟสำหรับวันที่3นะอันนี้นะที่อยู่กลางจอจะเห็นว่ามีฝนอยู่สปป.ลาวค่อนข้างเยอะเขียวๆเนี่ยนะครับแล้วก็อีสานบนแถวนครพนมสกลนครนะฮะอ้อมไปบึงกาฬไปแถวเลยแถวจังหวัดสนบนๆหน่อยล่างๆเห็นไหมลงมาจากขอนแก่นลงมานะโล่งๆนะครับชัยภูมิยังโล่งเลยแต่อุบลศรีสะเกษมีนิดหนึ่งมีพาดเข้ามาจากฝั่งสปป.ลาวแถวโขงเจียมมาทางตาลสุมแล้วก็ดอนมดแดงส่วนนี้เขมราชมีพาดนิดหนึ่งน่าจะเป็นของภาคเช้าเมื่อเช้านี้นะฮะจะเห็นอันนี้เป็นคาดการณ์นะไม่ใช่แบบบันทึกจากปริมาณน้ำฝนในแต่ละวันพอมาวันที่4นะฮะวันที่4เนี่ยคือช่องตรงกลางนะครับผมขึ้นภาพให้ดูในจอเนาะเดี๋ยวขอเช็คนิดนึงมันออกไหมออกจออยู่โอเคก็จะเห็นว่ามีฝนเริ่มเข้ามาในอุบลนิดนึงอีสานตอนกลางเหนืออุบลขึ้นไปเนี่ยก็เริ่มมีเขียวบางๆแต่ไม่ใช่ฝนแรงนะครับเป็นฝนบางๆฝนแรงจะสังเกตว่ามันจะมีสีแดงสีส้มประมาณนี้นะครับอันนี้คือวันที่4นะวันพรุ่งนี้กลางจอเนี่ย

ี่ยจะเห็นชัดนะฮะแล้วก็วันที่5วันที่5เนี่ยมาละนะฮะแต่ว่าเป็นอีสานบนนะครับแถวบึงกาฬนครพนมเห็นเมฆกลุ่มฝนไหมมีขึ้นสีชมพูในฝั่งสปป.ลาวอันนี้น่าจะแรงนะครับสีแดงก็แรงนะครับแถวบึงกาฬอุบลมีไหมมีนะครับก็เป็นเขียวๆเหมือนกันเป็นเขียวๆก็แสดงว่ามีแถวอำเภอบนนะครับไม่มีลูกศรชี้เนาะนะครับเอานึกภาพเอาพอวันที่6ไปใส่หลักนะฮะอีสานเนี่ยก็ดูโล่งหน่อยแต่ก็มีฝนแนวภูเขาคล่อมไปฝั่งกัมพูชานะครับอยู่ทิศใต้ของอุบลศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์นะครับแล้วก็มีกลุ่มฝนในกัมพูชาแต่ว่าก็มีบางๆนะพาดเข้ามาสังเกตว่าสปป.ลาวเนี่ยชุกตลอดนะโดยเฉพาะลาวเขาเรียกลาวเทิงเล่าเทิงนะลาวตอนบนวันที่เท่าไหร่ละ3 4 5 6ต่อไปวันที่7มาแล้วนะฮะเริ่มมีฝนก่อตัวข้างๆอุบลนะฮะในสปป.ลาวนะจะไปรูปเข้ามาในจอเป็นเนี่ยตรงขอบข้างๆบนขึ้นสีแดงอันนี้วันที่7นะแล้วก็จะมีแนวฝนพาดเข้ามาอำเภอกลางๆนะฮะสิรินธรพิบูลลากมาถึงอำเภอเมืองฝนบางนะครับแล้วก็วันที่8ที่9ก็คล้ายๆกันนะก็ภาพรวมก็คือฝนไม่แน่นนะฮะฝนไม่แน่นสำหรับบ้านเราถือว่าปานกลางไม่มีฝนแรงนะจากช่วงนี้ไปหลายคนถามว่าเมื่อไหร่จะมีฝนเผาๆลงบ้างเกณฑ์ก็จะไปอยู่จังหวัดอื่นนะครับแต่ภาพรวมผมตีไปประมาณ 40-50% นะบ้านเรานะคือจุดไม่ตกก็มีไม่เข้าไม่โดนเลยก็มีนะจุดที่ตกประจำเช่นซีกตะวันออกเนี่ยก็จะมีฝนเข้าอยู่นะครับภาพเรดาร์ณปัจจุบันนี่อันนี้ไม่ใช่นะครับก็มีฝนทางน้ำยืนนิดหน่อยนะครับตอนนี้แล้วก็ฝั่งสปป.ลาวเริ่มมีก่อตัวนะมันไม่กระพริบใช่ไหมเนี่ยนะครับดูเรดาร์สุรินทร์นะครับก็ตรงกันนะฮะเปรียบเทียบกับของเรดาร์บนก็คือขวาสุดเป็นอุบลนะฮะแล้วก็มีกลุ่มฝนอยู่ทางน้ำยืนนะครับแล้วก็อยู่ที่ขุนหาญเนาะศรีสะเกษไปโชว์ว่ามีฝนเริ่มก่อตัวอยู่แถวโคราชนะครับนครราชสีมา3จุดนะฮะสระแก้วอย่างเงี้ยโอเคนะครับฝนฟ้าก็ใช้ได้นะครับเบาบางนะฮะมาดูอีกภาพอินโฟกราฟิกหนึ่งจะเห็นว่ามีหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่ในทะเลจีนใต้นะครับนะอันนี้ข้อมูลของอุตุนะเวลา 11:00 นความเหมือนล่องมรสุมแหละล่องลมเห็นไหมฮะดูออกไหมเนี่ยประเทศไทยเดี๋ยวขยายให้ดูแวบอันนี้สดๆจัดสดคนเดียวก็จะเป็นอย่างนี้นะครับคนที่ฟังทางวิทยุอย่าเพิ่งงงคือไลฟ์สดอยากให้เห็นภาพแค่นั้นแหละเห็นภาพก็ไม่มีเขาเรียกอะไรคนคุยรอนะครับผมก็ก้มหน้าหันไปมองจอบ้างจะเห็นว่าภาคใต้แน่นเลยนะครับตอนนี้ฝนแน่นเลยตรงอันดามันเนี่ยเป็นร่องมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงนะครับกำลังหวือหวาอยู่วันนี้นะครับภาคใต้เนี่ยเข้าหลายจุดนะมีเพื่อนอยู่ภาคใต้เนาะฟังอยู่ตอนนี้

คุณต้นน้ำนะครับมาคุณต้นน้ำก็มีมากดถูกใจคุณปุญญวัฒน์ก็จะได้เห็นกราฟทางภาคใต้ลงไปนะตั้งแต่ประจวบตอนล่างลงไปบูดมีฝนชุกนะครับแล้วก็เวียดนามด้านตะวันออกกลางๆหน่อยลงมาล่างๆฝนชุกนะครับบ้านเรามีฝนเล็กน้อยเห็นไหมภาพอินโฟกราฟิกขึ้นให้ดูนะครับจบข่าวก็เอาละเรื่องของอากาศนะครับโชว์เรดาร์นะปัจจุบันให้เห็นภาพในส่วนของที่การคาดการฝนฟ้านะครับกันเห็นละทีนี้กลับมาเรื่องทั่วไปนะครับขออนุญาตสลับกล้องเว็บสรุปยอดใช้จ่ายสะสมไทยช่วยไทยพลัส60 40วันที่1มิถุนายนคือสรุปยอดของเมื่อวานนะครับจังหวัดอุบลนะฮะข้อมูลของจังหวัดอุบลราชธานียอดณวันที่1มิถุนายนยอดใช้จ่ายสะสมนะครับ 43.57 ล้านบาท 43.57 ล้านบาทนะครับนี่เฉพาะอุบลนะฮะข้อมูลของอุบลอันนี้ขอบคุณข้อมูลสำนักงานคลังจังหวัดอุบลนะครับไทยช่วยไทย plus 60 40ยอดใช้จ่ายสะสม 43.57 ล้านบาทนะครับหน่วยน่าจะเป็นล้านนะนะฮะอาหารเครื่องดื่มเนี่ย 12.57 ล้านบาทโอ้อาหารนี่จะอยู่ประมาณนี้อุดหนุนร้านธงฟ้าเนี่ย 21.85 ล้านบาทนะครับอุดหนุนร้านโอท็อป 0.07 ตีเท่ากับเท่าไหร่อ่ะ 70,000 เหรอ 70,000 บาทแล้วก็ร้านค้าทั่วไป 9.05 ล้านบาทขนส่งสาธารณะ 0.03ก็คือ 30,000 โดยประมาณสังเกตว่าอาหารเครื่องดื่มกับร้านธงฟ้าเนี่ยตัวเลขจะเยอะหน่อยร้านธงฟ้าก็ประเภทเครื่องอุปโภคบริโภคอะไรอย่างนี้นะหรือร้านที่จำหน่ายของใช้เบตเตอร์เล็ตนะครับอาจจะตีรวมๆกันนะฮะก็ได้อยู่นะจอชัดไหมครับขอขยายให้เห็นนิดนึงชึบยอดลงทะเบียนทั้งสิ้น7,398 รายนะครับอันนี้ลงทะเบียนอะไรร้านใช่ไหมนะฮะร้านธงฟ้าและร้านโอท็อปที่ได้รับอนุมัติสะสม 6,140 รายนะครับร้านธงฟ้า5,762 รายแสดงว่ารวมร้านขายเบตเตอร์เล็ตเข้าไปด้วยนะครับร้านค้าโอท็อป378รายนะครับกิจการขนส่งสาธารณะที่ได้รับอนุมัติสะสม45รายนะครับมีแท็กซี่38รายรถจักรยานยนต์สาธารณะ5รายสามล้อรถตุ๊กๆ1รายนะครับรถโดยสารประจำทางรถร่วม1รายนะครับผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติผ่านช่องทางมหาดไทยสะสม 1,213 รายนะครับมีข้อมูลขึ้นแป๊บนิดนึงร้านอาหารและเครื่องดื่ม871รายร้านโอท็อป4รายร้านธงฟ้า2รายร้านค้าทั่วไป336รายนะครับภาพรวมผมว่าก็ยังไม่แน่นนะการใช้ยังไม่หวือหวาแต่เอาด้วยเห็นด้วยตัวเองก็คือพอดีบ้านอยู่ติดใกล้จะบอกว่าติดอยู่ใกล้กับร้านจำหน่ายพวกสินค้าธงฟ้านี่แหละนะโอ้รถยนต์รถอะไรเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่1แล้วนะ
จอดเต็มรถคือว่าคึกคักมากนะครับแล้วเขามารอแต่ห้างยังไม่เปิดแต่ร้านยังไม่เปิดนะมารอใช้สอยเพราะว่าคิวมันจะเยอะนะคือคิวคิดเงินเนี่ยเวลาไปซื้อมารอมันอาจจะใช้เวลานิดนึงเออถือว่าคึกคักนะครับเอ้าอันนี้ก็ดีใจสำหรับคนที่ได้ในส่วนของเกี่ยวกับการใช้จ่ายไทยช่วยไทย60-40นะครับไทยช่วยไทยพลัส60-40เนาะนะครับมีข่าวอื่นๆไหมข่าวในบ้านเราเนี่ยผมขออนุญาตนะฮะวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะทำกิจกรรมนะฮะตั้งแต่ภาคเช้าเนาะภาครัฐนะครับส่วนในส่วนของจิตอาสาก็จะไปร่วมกิจกรรมนะฮะในหลายๆส่วนนะจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานนะครับร่วมกิจกรรมพัฒนาพื้นที่สาธารณะนะครับโดยดำเนินการทำความสะอาดเก็บขยะตัดแต่งกิ่งไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์นะครับบริเวณโบราณสถานโนนแก่เพื่อให้มีความสะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยและเอื้อนะฮะเอื้อต่อเรื่องของคนเวลามีสถานที่ที่เป็นที่สาธารณประโยชน์เนี่ยนะครับประชาชนก็จะเข้าไปร่วมกันอาจจะไปท่องเที่ยวไปใช้พื้นที่เพื่อทำกิจกรรมต่างๆนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณจิตอาสานะฮะที่ดูแลนะครับก็วันสำคัญแบบนี้นะครับก็จะไปทำสาธารณประโยชน์เนาะนะให้กับชุมชนนะครับสร้างความรักความสามัคคีความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายนนะครับเผอิญขึ้นรูปไม่ทันนะขออภัยผมต้องตัดภาพหันมาตัวเองไม่ได้ขึ้นรูปนะฮะขออภัยนะครับใช่รูปนี้หรือเปล่าสิบสองนาฬิกา50นาทีนะฮะวันนี้ข่าวเรื่องของเพื่อนบ้านเราเนี่ยมากวนแถวแนวชายแดนเนี่ยมาบ่อยนะช่องบกก็ว่ามานะครับแถวใกล้ๆช่องจอมก็มาเอ๊ะเขาคิดยังไงเขาอะไรของเขาเนี่ยไม่เข้าใจนะส่วนหนึ่งภายใน อะไรนะทางเมืองหลวงเขาเนี่ยก็บอกว่าอยากให้เปิดด่านขอความอนุเคราะห์อะไรนะแล้วก็ตรงติดชายแดนเนี่ยก็ไม่รู้อะไรของเขานะครับก็มารบกวนอ่ะใช้คำว่ารบกวนหรือพยายามกระดึบเข้ามาทีละน้อยนะครับเราเนี่ยกำลังทำอะไรบางอย่างนะมีการก่อสร้างแถวฝั่งไทยด้วยนะนะครับตรงช่องบกใช่ไหมแล้วเขาก็มาเป็นทีมนะไม่ใช่มาคนเดียวแบบเมื่อก่อนเป็นเหมือนลาดตระเวนมาเยอะๆเดี๋ยวนะผมหาเฟซตัวหนึ่งมาประชิดแล้วก็ใช้ถ้อยคำกริยานี่ผมพูดสุภาพแล้วนะมายั่วยุให้ทหารบ้านเราเนี่ยเกิดอารมณ์เป็นอย่างนั้นเลยนะแต่ด้วยความบ้านเราเนี่ยถือว่าทหารเนาะคุมอารมณ์ได้ดีนะถ้าเป็นจิโก้ไปอยู่เนี่ยผมว่ามีเรื่องต่อยกันแล้วนะครับหมายถึงจิโก้คือไม่ผ่านการฝึกเป็นแบ

ทหารมาก่อนเนี่ยเป็นเรื่องละยั่วยุใช่ถ้อยคำกริยานะฮะต่างๆนานาแล้วมีกล้องของทีมข่าวเนี่ยซึ่งอาจจะเป็นกล้องของพี่ๆทหารที่อยู่ในเหตุปะทะคารมเนี่ยจับภาพจุดหนึ่งไม่ได้นะฮะคือมองลอดไปจากแนวที่ทหารเข้ามาป้นเปี้ยนเนี่ยแอบเห็นวัตถุระเบิดนะครับเป็นกับระเบิดนะอยู่เบื้องหลังซุกอยู่อันนี้ไม่ดีแล้วนะเริ่มมีกลิ่นตุๆแล้วนะแอบมาทำทีทะเลาะนะแต่ว่ามันจะมีส่วนหนึ่งเนี่ยเข้ามาวางกับอะไรไว้นะครับนี่คุณวาสนานาน่วมนะฮะผู้สื่อข่าวสายทหารนะครับบอกว่าแฉทหารเขมรวางทุ่นระเบิดดัดแปลงกับดักรถถังทำลายล้างสูงนะครับกองทัพภาคที่2ทหารไทยเนี่ยต้องวางลวดหนามนะครับตรงโค้งผักบุ้งช่องบกแอบมาวางนะครับแล้วกล้องถ่ายเห็นได้เนี่ยตอนนี้ถือว่ายั่วยุอย่างมากขอคุยในรายการนี้นิดหนึ่งนะครับเมื่อว่าเห็นภาพข่าวแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่อุบลไงมันตามจุดต่างๆตามแนวชายแดนลากยาวไปเลยกองทัพภาคที่2ชี้แจงว่าตามที่หน่วยทหารในพื้นที่รับผิดชอบได้ดำเนินมาตรการเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยบริเวณพื้นที่โค้งผักบุ้งพื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลเมื่อวันที่2มิถุนายน2569นั้นเวลา 8:00 น.หน่วยเฉพาะกิจประจำพื้นที่นะฮะได้จัดกำลังพลเข้าดำเนินการก่อสร้างบังเกอร์และวางแนวลวดหนามในพื้นที่ดังกล่าวนะครับโดยวางแนวลวดหนามห่างจากแนวถนนประมาณ 3-5 เมตรนะฮะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูต้องมีรูปเดี๋ยวจะไม่เห็นภาพไม่ได้ล่ะโอเคเอามีรูปนิดหนึ่งปั๊บก็วางจากแนวถนนประมาณ 3-5 เมตรเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่รับผิดชอบเพิ่มมาตรการป้องกันตนเองและยกระดับความปลอดภัยของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจปกป้องของหน่วยงานภายใต้หลักการปฏิบัติด้วยความรอบคอบระมัดระวังและยึดมั่นในแนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนซึ่งต่อมาเวลา 8:50 นาทีระหว่างดำเนินงานดังกล่าวได้มีกำลังพลฝ่ายกัมพูชาประมาณ20นายเข้ามาในพื้นที่นะครับเข้ามาในพื้นที่นะและแสดงท่าทีคัดค้านต่อการดำเนินการของฝ่ายไทยเพราะมีการขัดขวางการปฏิบัติงานบางส่วนอย่างไรก็ตามนะครับกำลังพลฝ่ายไทยยังคงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทนอดกลั้นอดทนอดกลั้นเลยนะถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยผมว่ามีต่อยกันแล้วเนี่ยอันนี้ทหารนะฮะมีความอดทนอดกลั้นและหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าที่อาจนำไปสู่ความตึงเครียดในพื้นที่นะครับจนกระทั่งเวลา 10:30 นาทีสามารถดำเนินการวางแนวลวดหนามแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดและได้จัดกำลังเฝ้าติดตามสถานการณ์รวมทั้งสังเกตการความเคลื่อนไหวในพื้นที่อย่างต่อเนื่องขณะที่เวลา 11:08 นาทีกำลังพลฝ่ายกัมพูชาได้ถอนนะฮะได้ถอนกำลังกลับไปยังที่ตั้งของตนเองโดยไม่ปรากฏเหตุการใช้กำลังหรือการปะทะระหว่าง2ฝ่ายแต่อย่างใดนะครับซึ่งปัจจุบันสถานการณ์ในพื้นที่ยังคงอยู่ในภาวะที่สามารถควบคุมได้โดยทั้ง2ฝ่ายต่างวางกำลังอยู่ในแนวที่ตนเองควบคุมอยู่การดำเนินการของฝ่ายไทยเป็นมาตรการเชิงป้องกัน

0: พื่อเสริมสร้างเพื่อเสริมความมั่นคงความปลอดภัยของกำลังพลและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบทั้งนี้หน่วยได้รับข้อมูลว่าฝ่ายกัมพูชามีการวางทุ่นระเบิดในแนวการวางกำลังของตนเองรวมถึงมีการดัดแปลงทุ่นระเบิดดักรถถังให้มีอนุภาพในการทำลายล้างสูงขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่หน่วยจึงยังคงติดตามเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบภายใต้หลักมนุษยธรรมและแนวทางการรักษาเสถียรภาพความมั่นคงตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องมีภาพให้ดูแค่หนึ่งภาพนี่แหละก็เป็นพี่ๆทหารยืนหันหน้าเผชิญนะครับจะเห็นอีกฝั่งหนึ่งของลวดหนามเห็นไหมมีทหารกัมพูชายืนอยู่ฝั่งเราก็มีลวดหนามตรงของเรานี่เป็นถนนนะแล้วตรงที่เขาเข้ามาเนี่ยก็เป็นฝั่งไทยนะครับนักวิชาการเนี่ยเวลาหมดแล้วหรอเอามาพูดถึงว่ามันเป็นการสร้างชาตินิยมตั้งแต่สมัยการเปลี่ยนแปลงของกัมพูชาก็คือทำบทเรียนหนังสือเรียนเนี่ยออกมาเป็นการสร้างความรักประเทศชาตินิยมตอนเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงนะในกัมพูชานักเรียนตั้งแต่รุ่นนั้นคือโตเป็นผู้ใหญ่แล้วแหละนะครับก็ได้ศึกษาข้อมูลที่ผิดนะข้อมูลก็เรียนมาแบบนั้นเหมือนไทยเหมือนกันนะครับไทยก็ไปสร้างว่าไทยมาจากเทือกเขาอันไตอย่างเงี้ยจริงๆไม่มีก็ว่ากันไปแต่คนกัมพูชาส่วนใหญ่เข้าใจผิดคิดว่าอะไรที่เป็นสัญลักษณ์ปราสาทเนี่ยเป็นพื้นที่กัมพูชานะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุหนึ่งก็ได้ว่ามันมีเนี่ยตรงนี้มีปราสาทเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของเป็นพื้นที่ของเขาจะเอาคืนคือบริโรนปลูกฝังแบบนี้เรียบร้อยเลยนะครับมันไม่ใช่ความจริงนะมันต้องมีคนไปเคลียร์สมองแนวคิดความคิดเขานะครับปัญหาใหญ่เลยนะตอนนี้นะครับอ้าวเดี๋ยวไปที่ข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่ช่วงหน้ายังเป็นช่วงข่าวอีก1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวคุยข่าวทั่วๆไปนะเดี๋ยวกลับมาครับ
1: อุบล360องศา Urban Vibes โดยวีระเดชพรหมคุปและชลทิศจันทร์สิง
2: ห์เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มซีฮัสักเดินทางถึงฝรั่งเศสเตรียมนำคณะเข้าร่วมการประชุม OECD ระดับรัฐมนตรีชูวิสัยทัศน์การเติบโตแบบเปิดกว้างยั่งยืนและแข่งขันได้นายศิหศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางถึงกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อเตรียมเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ในระดับรัฐมนตรีภายใต้หัวข้อการกำหนดนโยบายอุตสาหกรรมที่เหมาะสมเพื่อตลาดที่เปิดกว้างการเติบโตและความเจริญรุ่งเรืองระหว่าง 3-4 มิถุนายนนายศิหศักดิ์ได้มีโอกาสพบกับนายมาทิอัสคอร์มันเลขาธิการองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD โดยบังเอิญซึ่งนายมาทิอัสได้แสดงความยินดีกับนายศิหศักดิ์ที่ได้รับตำแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอีกครั้งหนึ่งสำหรับการประชุมในปีนี้นายศิหศักดิ์จะมุ่งหารือแนวทางการกำหนดนโยบายอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ามกลางความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวซึ่งนายศิหศักดิ์จะได้นำเสนอวิสัยทัศน์และแลกเปลี่ยนมุมมองของไทยเกี่ยวกับการส่งเสริมการเติบโตที่เปิดกว้างยืดหยุ่นและยั่งยืนผ่านการพัฒนานวัตกรรมทุนมนุษย์และอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนายศิหศักดิ์กล่าวถึงการเข้าร่วมการประชุม OECD ว่าปัจจุบันนี้เราอยู่ในกระบวนการของการเป็นภาคีคือไทยจะต้องเจรจากับ OECD กับคณะกรรมการด้านต่างๆอาทิด้านกฎหมายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้เราสามารถเข้าสู่มาตรฐานของ OECD ได้โดยเฉพาะประเด็นที่สำคัญคือประเด็นเรื่องกฎหมายที่จะต้องได้มาตรฐานของ OECD ครั้งนี้มาร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีถือเป็นการประชุมสำคัญที่สุดของ OECD โดย

0: มีผู้แทนหลายหน่วยงานเพื่อแสดงถึงความจริงใจและจริงจังของไทยที่จะเข้าเป็นสมาชิก OECD ไทยพร้อมที่จะดำเนินการตามกระบวนการต่างๆและยังเป็นโอกาสสำคัญที่จะแสดงว่าไทยมีแนวทางที่ไม่ใช่แค่ฟื้นฟูแต่เป็นการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทยรัฐบาลชุดนี้ถือว่ามีเสถียรภาพทำให้เกิดความต่อเนื่องของนโยบายและมีการผลักดันเรื่องการปฏิรูปโครงสร้างต่างๆซึ่งสอดคล้องกับการเจรจาเพื่อเข้าสู่ OECDชาชาติท้าพักเศรษฐกิจหากมีหลักฐานสวยแต่งตั้งผอ.เขตให้เปิดมาเลยแต่พูดแล้วต้องรับผิดชอบคำพูดนายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงกรณีพักเศรษฐกิจเตรียมแถลงข่าวกล่าวหาความไม่โปร่งใสในการแต่งตั้งผู้อำนวยการเขตและการทุจริตผ่านสิ่งที่เรียกว่าระบบอากงโดยยืนยันว่าหากมีข้อมูลหรือหลักฐานขอให้นำมาเปิดเผยและดำเนินการตามกฎหมายได้ทันทีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งผู้ว่ากทม.เรื่องความโปร่งใสและการทุจริตเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองมาโดยตลอดหากมีหลักฐานจริงควรนำเสนอหรือร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ก่อนหน้านี้ไม่ใช่เพิ่งออกมาพูดในช่วงเลือกตั้งพร้อมยืนยันว่าไม่เคยมีการซื้อขายตำแหน่งเพราะเป็นเรื่องที่สร้างความเสียหายต่อองค์กรและการทำงานส่วนกรณีที่มีการตั้งคำถามว่าซื้อกับใครนายชัชชาติกล่าวว่าหากผู้ถูกกล่าวหามีข้อมูลขอให้นำมาเปิดเผยแต่ต้องระมัดระวังเพราะเป็นช่วงการเลือกตั้งการให้ข้อมูลที่ทำให้ผู้สมัครได้รับความเสียหายอาจเข้าข่ายความผิดทางกฎหมายโดยขณะนี้ได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายติดตามเรื่องดังกล่าวแล้วสำหรับระบบอากงที่อยู่เบื้องหลังนั้นนายชัชชาติกล่าวว่าระบบอากงไม่มีเป็นคำที่แต่งขึ้นมาเป็นแนวทางปฏิบัติของทีมงานส่วนอากงก็คือนายต่อศักดิ์โชติมงคลอดีตประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งเจอสมาชิกของพรรคการเมืองตลอดไม่เคยมีปัญหาอะไรแต่พอใกล้ที่จะเลือกตั้งกลับมีปัญหาขึ้นมาซึ่งตนก็ยินดีรับการตรวจสอบพร้อมยืนยันว่าการแต่งตั้งโยกย้ายบุคลากรในกทม.ยึดหลักความสามารถและผลงานเป็นสำคัญและพร้อมให้ทุกฝ่ายตรวจสอบได้ตลอดเวลา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-POT Radio Network
5: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโมเมคอัพเบสที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
6: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
7: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
6: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: มะเร็งปากมดลูกรักษาได้ถ้าตรวจเจอระยะแรกหญิงไทยอายุ 30-59 ปีวันนี้รีบใช้สิทธิบัตรทองตรวจมะเร็งปากมดลูกได้ไม่เสียค่าใช้

0: จ่ายติดต่อสถานพยาบาลในระบบบัตรทองหรือจองคิวตรวจผ่านแอปเป๋าตังเลือกกระเป๋าสุขภาพหรือขอรับชุดเก็บสิ่งส่งตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเองที่ร้านยาและคลินิกการพยาบาลสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
1: ชัวร์ก่อนแชร์
2: บนโซเชียลมีการแชร์ว่าการนอนหลับมากเกินไปจะเกิด9ผลเสียต่อร่างกายของเราตั้งแต่เสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจมากขึ้นไปจนถึงทำให้สมองไม่ดีเหมือนเดิมหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่สถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์ครับ9ผลเสียที่เกิดจากการนอนหลับมากเกินไปที่เขาแชร์นี่จริงไหมครับ
3: จริงแต่ว่ามันเป็นผลเสียที่เกิดจากการที่เรามีโรคของการนอนหลับมากกว่าที่ทำให้เรานอนเยอะ
2: ข้อแรกมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจมากขึ้น
3: ต้องบอกว่าถ้าเรานอนแล้วคุณภาพการนอนไม่ดีมีภาวะหยุดหายใจระหว่างการนอนหลับอันนี้จะมีโอกาสเสี่ยงของโรคหัวใจไม่ใช่ว่าเรานอนเยอะ
2: 2มักจะนอนหลับไม่สนิทนัก
3: ปกติแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยเวลานอนถ้ามานอนหลับได้รวดเดียวมันก็จะแบบ5ชั่วโมง6ชั่วโมงแล้วก็ตื่นแต่ถ้าเกิดกลางคืนเราหลับไม่สนิทพลิกตัวไปมาเนื่องจากมีภาวะหยุดหายใจระหว่างการนอนหลับหรือเป็นโรคขากระตุกระหว่างนอนเนี่ยเราก็จะนอนเป็นช่วงๆอ่ะคือเหมือนนอนหลับไม่สนิทฉะนั้นเราก็จะนอนเยอะเหมือนกับว่าการที่เรานอนหลับไม่สนิททำให้เรานอนมากเกินไม่ใช่ว่าเรานอนมากเกินแล้วทำให้เราหลับไม่สนิท
2: 3จะอ้วนได้ง่ายขึ้น
3: ปกติคนเราเนี่ยเวลานอนมันมีการเผาผลาญแคลอรี่อยู่แล้วฉะนั้นมันจะไม่ทำให้เราอ้วนขึ้นเพียงแต่ว่าคือถ้าเกิดเรามีโรคอะไรสักอย่างที่ทำให้เรานอนเยอะโรคนั้นต่างหากแหละที่มันทำให้เราเกิดผลที่ตามมาเช่นเพราะอยู่ในระหว่างการนอนหลับทำให้เกิดเป็นเบาหวานมากขึ้นฮอร์โมนควบคุมความอิ่มความหิวผิดปกติก็ทำให้เรากินเยอะในตอนกลางวันทำให้เราอ้วนง่ายขึ้น
2: 4อาจเป็นเบาหวานได
3: ้การนอนอย่างไม่มีคุณภาพมีโรคของการนอนหลับที่ทำให้เราต้องนอนเยอะทำให้เราเกิดโรคต่างๆทำให้เราเกิดเบาหวานภาวะน้ำตาลในเลือดสูงโรคหัวใจความดันสูง
2: 5มักจะปวดหัวบ่อย
3: ๆเป็นเพราะโรคของการนอนหลับที่ซ่อนอยู่ไม่ใช่เพราะนอนเยอะภาวะหยุดหายใจระหว่างการนอนหลับทำให้สมองขาดออกซิเจนตอนนอนเพราะฉะนั้นพวกนี้จะปวดหัวจะตื่นมาไม่สดชื่นได
2: ้6อาจทำให้เป็นโรคซึมเศร้า
3: หมอว่าเนี่ยไม่เกี่ยวกันก็คือคิดว่าเป็นอะไรที่มันแบบจับแพ้ชนแกะมากเลย
2: 7อาจจะปวดเนื้อปวดตัวมากขึ้น
3: จริงแล้วเนี่ยหมอว่าอันนี้มันก็ไม่ถูกซะทีเดียวปกติต่อให้เรานอนทั้งวันทั้งคืนนะร่างกายเราต้องกระพริกตัวอยู่ตลอดเวลานอกจากคนเป็นอัมพาตอัมพาตที่ไม่มีการพลิกตัวเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้เรานอนแบบ24ชั่วโมงเลยเนี่ยเราไม่มีความปวดเมื่อยไม่มีแผลกดทับไม่มีอะไรหรอกถ้าเราเป็นคนปกติ
2: 8ทำให้สมองไม่ดีเหมือนเดิม
3: ถ้าเขาอายุน้อยเขานอน9ชั่วโมงต่อวันเป็นปกติของเขาอยู่แล้วถูกไหมถ้าเขาอายุสักแบบต่ำกว่า20เนี่ยในวัยกำลังเรียนเนี่ยแต่ถ้าเกิดเขาอายุ65อันนี้ที่มันนอนมากกว่า9ชั่วโมงต่อวันเนี่ยเขาต้องหาสาเหตุอื่นคือภาวะโรคของความผิดปกติของการนอนหลับที่ซ่อนอยู่หยุดหายใจระหว่างการนอนหลับขากระตุกพวกนี้ทำให้เขานอนมากขึ้นซึ่งพวกนี้แหละโรคการนอนหลับเนี่ยมันทำให้เขามีอาการผิดปกติทั้งหลายแหละตามมาความจำไม่ดีเบาหวานหัวใจเต้นผิดจังหวะ
2: และ9อาจจะมีอาการเจ็ตแลกเกิดขึ้น
3: ไม่จริงค่ะเจ็ตแลกเกิดจากการที่เราข้ามไทม์โซนมากกว่า2ไทม์โซนหมายถึงว่าเราต้องไปต่างประเทศที่มีช่วงเวลาต่างจากเราอะอย่างน้อย2ชั่วโมงนั่นคือเจ็ตแลกเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ได้เดินทางข้ามไทม์โซนเราจะไม่เกิดเจ็ตแลกแต่ถามว่าถ้าเกิดเรานอนแบบผิดปกติเช่นสมมติว่าเราตื่นสายเป็นประจำทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยพวกนี้เนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องวงจรการนอนของเราแค่นั้นแต่ไม่ได้เกิดเจ็ตแลกแน่นอน
2: คุณหมอเน้นย้ำว่าผลเสียต่างๆไม่ได้เกิดจากการนอนหลับมากเกินไปนะครับแต่เกิดจากโรคของการนอนหลับ
3: เกิดจากโรคของการนอนหลับที่ซ่อนอยู่พวกนี้เนี่ยจะทำให้การนอนมันไม่ดีพอคุณภาพการนอนไม่ดีเนี่ยร่างกายก็ต้องชดเชยโดยการที่ว่าต้องนอนเยอะขึ้นเผื่อว่ามันจะนอนพอไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เกิดที่ว่าเรานอนเยอะมันเกิดจากภาวะที่เรามีความผิดปกติทางด้านการนอนซ่อนอยู่นะคะ
2: สรุปแล้ว9ผลเสียที่เกิดจากการนอนหลับมากเกินไปที่เขาแชร์นี่เป็นยังไงครับ
3: หมอคิดว่าไม่ควรแชร์เพราะว่ามันไม่ได้เกิดจากการที่เรานอนเยอะแต่มันเกิดจากการที่เรามีโรคของการนอนหลับที่ซ่อนอยู่คือถ้าแชร์ไปแล้วเดี๋ยวจะเกิดความเข้าใจผิดว่าเราต้องนอนแบบ6ชั่วโมง7ชั่วโมงเท่านั้นซึ่งมันไม่ถูกบางคนเขาก็นอนเยอะกว่านั้นแต่โดยที่คุณภาพการนอนเขาดีเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร
1: มั่นใจว่าไม่มั่วชัวร์ก่อนแชร์โดยอสมท.107อุบล Knowledge Stationหน้าฝนนี้โควิด-19 และไข้หวัดใหญ่กำลังกลับมาระบาดอีกครั้งป้องกันและดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้ง่ายๆสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดรักษาระยะห่างล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงการเอามือไปสัมผัสหน้าตาปากจมูกทานร้อนใช้ช้อนกลางนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่หน่วยบริการใกล้บ้านและเมื่อมีอาการป่วยเช่นไข้

0: ไอเจ็บคอมีน้ำมูกให้หยุดงานหยุดเรียนและรีบไปพบแพทย์ทันทีห่างไกลโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่เราทำได้เพื่อตัวคุณเองเพื่อคนที่คุณรักและเพื่อสังคมของเราเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cord Radio Go Green
1: M-Cord Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมท

Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปอสมทเสนอรายการอสมทเพื่อชุมชน

0: คนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้าทุกประเทศมีความคิดอันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจมีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขพอเพียงนี้อาจจะมีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได้แต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นต้องให้พอประมาณตามอัตภาพพูดจา ก็พอเพียงทำอะไรก็พอเพียงปฏิบัติตนก็พอเพียง
1: พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9วิทยุอสมทขอเชิญร่วมน้อมนำทำพ่อสอนใส่เกล้าใส่กระหม่อมอสมทเพื่อชุมชน

วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอสมทเพื่อชุมชนนะครับเจอกันเป็นประจำนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงนะครับกับนำเสนอเรื่องราวข่าวสารจากเว็บข่าวสำนักข่าวออนไลน์ต่างๆนะรวมถึงข่าวในอุบลราชธานีแล้วก็ข่าวอุทาหรณ์เตือนใจมาฝากกันนะครับโดยมีผมวีระเดชพรหมคุปทำหน้าที่ดำเนินรายการในช่วงนี้ครับซึ่งวันนี้นะครับตรงกับวันพุธที่3มิถุนายน2569นะครับเป็นแรม3ค่ำเดือน7นะครับวันเป็นวันหยุดนะฮะก็หลายท่านก็ได้หยุดนะบางท่านเนี่ยบอกว่าว้ายไม่ได้หยุดแค่วันนี้นะหยุดมาตั้งแต่เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารหยุดพิเศษหน่อยนะครับแล้วก็พุธได้หยุดอีกเป็นลองวีคเอนด์นะใช้คำนี้แล้วกันของสำหรับบางท่านการท่องเที่ยวผมก็คิดว่าน่าจะคึกคักเพราะว่าผสมลงกับช่วงที่ใช้จ่ายความคึกคักของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี่แหละนะครับก็น่าจะคึกคักหลายภาคส่วนนะครับผลตอบรับเนี่ยเอาจริงนะพ่อค้านี่ยิ้มปรีเลยนะครับคนที่เคยขายไม่ได้เนี่ยพลิกหน้ามือเป็นหลังมือจากลูกค้ามาวันละคน2คนตอนนี้ก็เหมือนไปกระตุ้นนะให้คนอยากมาใช้เงินนะครับแต่ความที่เราต้องมองให้ออกนะความที่คนที่ฝั่งผู้ซื้อเนี่ยเขาจะมีเงินจำกัดนะมันต้องย้อนกลับไปว่า

เอ๊รายได้ของผู้ซื้อเนี่ยเท่าเดิมเนี่ยแต่ด้วยตัวโครงการเองเนี่ยกระตุ้นให้คนอยากมาใช้มาซื้อมาใช้เงินตรงนี้เนี่ยผมว่าเขามีลิมิตเหมือนกันนะบางคนอาจจะได้สิทธิ์แต่ไม่เติมอย่างเงี้ยไม่เติมเพื่อไปใช้จ่ายไว้อะไรเนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีคนอยู่กลุ่มนึงนะฮะเพราะว่าเท่าที่ดูในภาพอินโฟกราฟิกที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายของคนอุบลเนี่ยผมว่าตัวเลขน่าจะเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่ายังดูน้อยๆอยู่นะครับถ้าจะแก้ให้ได้ระยะยาวนะครับต้องนอกจากพ่อค้าที่เป็นผู้รับเป็นฝ่ายรับแล้วเนี่ยพ่อค้าแม่ขายเนี่ยเราต้องดูฝ่ายประชาชนด้วยไม่ใช่ว่าเอาเงินมาอุดมาให้คนละครึ่งนะเดี๋ยวรัฐออกให้มันไม่ยั่งยืนนะครับเหมือนคนอยู่ดีๆได้เงินมาเยอะๆเนี่ยแล้วหลังจากนี้ล่ะพอใช้หมดแล้วหลังจากนี้ล่ะจะทำอะไรจะทำยังไงนะครับตัวกระตุ้นเศรษฐกิจผลพลอยได้ของตัวเลขการใช้จ่ายเนี่ยมันไปเกี่ยวกับรายได้มวลรวมของประเทศอะไรก็ว่ากันไปมันตัวเลขมันขึ้นก็จริงแต่ในภาพความเป็นจริงก็คือเอาจริงๆนะประชาชนยังมีรายได้ไม่สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันคือข้าวของมันแพงไล่มาตั้งแต่น้ำมันเลยนะครับทุกคนต้องใช้น้ำมันครับรถออกมาจากบ้านไปที่ทำงานหรือแม้กระทั่งไปตลาดมันก็ต้องใช้น้ำมันภาคการเกษตรเนี่ยมันก็ต้องเป็นมีต้องมีน้ำมันนะเดี๋ยวนี้เนี่ยเกษตรตั้งแต่ขับรถไปนาเอามาเติมรถอีแท็กรถไถหรือแม้กระทั่งเครื่องจักรใหญ่ไปกว่านั้นภาคการเกษตรภาคการผลิตอย่างเงี้ยมันต้นทุนมันสูงกว่ารายได้ไงนะครับคือเคยกำไร10บาทอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าข้าวเหนือสมมติและเขาจะมีพลังมาซื้อข้าวของนี้ก็แสดงว่ามันสุ่มดึงเงินอนาคตออกมาคือเงินอนาคตของผมหมายถึงเงินที่อาจจะต้องใช้ทั้งเดือนเนี่ยใช้ปลายเดือนเนี่ยคนที่รีบมาซื้อตอนเริ่มวันที่1วันที่2วันที่3ผมว่าหลังจากนี้เนี่ยคือเขาให้มาแค่200ใช่มั้ยเราออก133ต่อวันแต่ว่าลิมิตมันคือ 1,000 นะครับสมมุติเราใช้ไปซื้อหมดละก็จะเริ่มหงอยละนะครับก็ให้นึกภาพนี้ตามไปด้วยนะครับบางคนบอกว่าขายดีเนี่ยรีบไปจัดซื้อวัตถุดิบซื้อของมารอแต่ให้พึงนึกถึงว่าเดี๋ยวกำลังซื้อตรงนี้มันจะหดเข้านะครับเพราะเขาใช้จ่ายหมดแล้วพอมันหดเข้าปุ๊บนะครับอาจจะเป็นวัตถุดิบเหลือนะฮะหรือสิ่งที่เตรียมมาขายเนี่ยอาจจะเริ่มขายไม่ได้มันจะมีช่วงผ่อนลงนะอันนี้ไม่ได้พูดว่ามันต้องเกิดอย่างนี้ทุกบ้านทุกหลังทุกร้านนะครับหมายถึงว่าเตรียมไว้ก่อนก็ดีเดี๋ยวมันจะมีช่วงดีดขึ้นดีดลงนะเป็นกราฟขึ้นต้นเดือนแล้วก็ปลายเดือนจะค่อยๆผ่อนหดลงรายได้มันก็จะฟีบลงนะครับคนที่ซื้อไปก่อนหน้านี้ก็จะสะสุ่งสตังก็จะหดลงเหมือนกันใช่ไหมปลายเดือนเอาแล้วนะครับก็ต้องคำนวณเงินที่เขาช่วยมาให้ดีว่าจะเป็นแทนที่จะซื้ออะไรที่มันใช้แล้วหมดไปในช่วงต้นเดือนเนี่ยเอาเป็นแบบใช้แล้วพยุงได้จนถึงสิ้นเดือนเช่นสิ้นเดือนแบบน้ำปูน้ำปลาปลากระป๋องมาม่าอาหารพวกนี้ควรมีสต็อกไว้ไหมนะครับก็ไม่ใช่แบบโอ้นะบางคนเห็นอะไรล่ะได้สิทธิ์ซื้อวันหนึ่งเนี่ยต้อง200บาทใช่ไหมแต่เราเติม133นะก็คือเราวันหนึ่งเราควัก133บาทกินตั้งแต่กินแต่น้ำอ่ะวันนี้จะ

านี้ชาเขียวเช้าบ่ายมากาแฟนะครับซื้อแต่แบบนี้นะครับคือมันกินแล้วหมดไปยังไม่เกิดประโยชน์กับการครองชีพทั้งเดือนมันต้องได้เงินมาก็ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยนะครับตามที่เขาอันนี้แต่บางคนมีศักยภาพอยู่แล้วผมไม่ได้ว่าตรงนั้นนะครับก็แล้วแต่ท่านเอาไว้ลดภาระการดื่มการกินของอร่อยของท่านไปนะครับแต่ว่าคนส่วนหนึ่งให้นึกถึงตรงนี้ด้วยนะครับที่ท่านถ้าท่านเป็นผู้ที่มีรายได้จำกัดในแต่ละเดือนเนี่ยให้เงินส่วนนี้เนี่ยไปช่วยประคองช่วงปลายเดือนท้ายเดือนให้ดีนะครับมันถึงจะเกิดประโยชน์จริงๆนะครับแล้วเงินที่เราเหมือนเราได้กำไรจาก 60% เนี่ยก็เคยเป็นรายจ่ายประจำเดือนอาจจะต้องเอาไปจ่ายค่าจีปาถะภายในบ้านนี่มันถึงเกิดประโยชน์นะถึงเกิดประโยชน์นะครับอย่ากินของแสบมานานแล้วนะก็อดใจไว้เป็นหลายคนนะเด็กๆที่บ้านรีบไปซื้อน้ำดื่มซื้อพวกอะไรล่ะไอ้ผมเห็นเด็กเยาวชนประมาณมมัธยมมัธยมขึ้นมาเนี่ยติดพวกเครื่องดื่มนี้นะที่เป็นชงเป็นแก้วมันมีความหวานมันมีชามัทฉะมีอะไรเนี่ยดื่มกันเยอะนะสมัยผมเนี่ยน้ำลำไยครับแก้วละ3บาทอาจจะซื้อทานบ้างไม่ทานบ้างเดี๋ยวนี้ก็ดื่มแบบนี้เนี่ยมันแก้วละ50 60แล้วแต่ที่นะผมตีกันราคากลางโอ้นี่แล้วถือว่าใช้เงินเยอะไหมนะครับก็ถือว่าในเกณฑ์เยอะนะแทนที่ว่าน้องเขาจะต้องเอาไปซื้ออะไรที่มันจำเป็นต่อการที่เงินที่มีประโยชน์เนี่ยถ้าเราได้มาซื้อของที่มันจำเป็นเดี๋ยวร้านค้าขายน้ำก็มาว่าผมอีกอันนี้พูดกลางๆนะครับคนมีกำลังซื้อมีเงินเหลือปลายเดือนไม่ว่ากันเนาะมาที่เรื่องของฝนฟ้านะครับชั่วโมงที่แล้วเนี่ยพูดไว้พอประมาณนะช่วงอุบล360องศานะครับวันต่อมาเนี่ยเราจะมาฉายกันอีกรอบหนึ่งแต่ว่าเอาเร็วๆนะครับในเรื่องของฝนวันนี้นะครับเกณฑ์วันนี้ฝนค่อนข้างเบาบางนะครับแต่ยังมีก่อตัวอยู่แถวสปป.ลาวเมื่อคืนมาจ่อแล้วก็เลี้ยวหนีนะครับเลี้ยวไปเข้าแถวอำนาจมุกดาหารจริงๆเข้ามุกนั่นแหละแต่เข้าไม่เต็มนะครับหมายถึงว่าเข้าไปตกก็จริงแต่ว่าจุดชุดตกแรงนี่มันค่อยๆผ่อนก่อนถึงมุกดาหารตกแรงฝั่งสปป.ลาวก็เลื่อนมาช้าๆนะครับตอนแรกเหมือนจะเลื่อนมาอุบล นะจังหวะพอมาถึงอุบลทิศเหนือของอุบลปั๊บเลี้ยวเข้ามุกดาหารไปเข้าร่องนี้นะครับเห็นชัดเลยว่าเลี้ยวออกนะครับ อุบลเลยโดนแค่เขมราชเป็นฝนบางด้วยซ้ำนะครับเป็นฝนที่เหมือนผ่อนแล้วกำลังจะหยุดตกแล้วนะเป็นฝนแบบนี้วันนี้มีก่อตัวแถวปักซองเหมือนเดิมนะครับกำลังก่อตัวน้ำยืนตกอยู่นะมีเมฆอยู่ชุดหนึ่งนอกนั้นค่อนข้างฟ้าเปิดนะครับอาจจะมีเมฆปรับปลายบ้างแถวอำเภอบนๆแต่ไม่หนาเท่าไหร่นะครับแล้วก็เกณฑ์ฝนภาคค่ำยังพอมีลุ้นอยู่นะนิดหน่อยนะครับผมใช้คำว่านิดหน่อยภาคค่ำเว้นแต่อำเภอซีกตะวันออกนะอาจจะมีลุ้นมาขึ้นซีตะวันออกบนๆนะมีลุ้นนิดหนึ่งนะครับลมก็ลมใต้แต่พรุ่งนี้เนี่ยวันที่4เนี่ยผมไม่รู้ว่าอย่าง2วันมานี้เราว่าลมดีอยู่ใช่ไหมลมดีมากแต่พรุ่งนี้เริ่มจากพรุ่งนี้ไปนะครับลมใต้จะมีความแรงขึ้นเป็นอีกสเต็ปหนึ่งเลยนะจะเป็นเหมือนลมหนาวเลยแต่ว่าเป็นลมใต้นะครับคือบรรยากาศอุบลเนี่ยเวลาหน้าหนาวมันจะมีลม

แรงๆหน่อยใช่ไหมก็พือตลอดเวลาแต่นี้มันหน้าฝนแล้วลมใต้เนี่ยค่อนข้างจะมีความแรงขึ้นเกิน20น็อตนั่นคือไล่สเต็ปขึ้นไปนะครับวันพฤหัสที่4ประมาณ20น็อตนะครับวันศุกร์ก็ประมาณ20 21วันเสาร์นี่ขึ้นไป25น็อตนะฮะแรงขึ้นไปอีกนะครับเสาร์อาทิตย์จันทร์ที่8ฮะเสาร์ที่6อาทิตย์ที่7จันทร์ที่8เหมือนลมใต้จะแรงผิดสังเกตนะฮะทีนี้ภาพที่ผมเคยขึ้นไว้ตอนชั่วโมงที่แล้วเนี่ยมันมีความกดอากาศต่ำอยู่ในทะเลจีนใต้นะกำลังเซตตัวหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเขาขึ้นให้เมื่อเช้านี้นะครับเห็นภาพอยู่อ๋อตอนนี้มาอยู่อ่าวตังเกียนะวันที่4นะครับความกดอากาศต่ำพูดง่ายๆคือร่องมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ลมใต้มีความเร็วลมเพิ่มขึ้นนะครับโดยจะค่อนข้างขึ้นตัดตรงเลยนะขึ้นมาจากทิศใต้นะครับเนี่ยดูพยายามดูภาพทิศทางลมล่วงหน้านะฮะมีความกดอากาศต่ำคล่อมอยู่ฮานอยกับอ่าวตังเกียนะครับประมาณนี้นะมันน่าจะแรงขึ้นแหละความกดอากาศต่ำนะครับแต่ถ้าวันนี้ทำไมอากาศแปลกๆนะครับก็มีพายุอยู่แถวญี่ปุ่นเนาะซึ่งผมเมื่อกี้จำชื่อไม่ได้นะคือไม่ข้ามมาฝั่งทะเลจีนใต้นี่ก็จำชื่อไม่ได้เลยอยู่แปซิฟิกแล้วก็นู่นนะครับไปเข้าญี่ปุ่นพายุค่อนข้างแรงนะตอนนี้เอ้าสรุปฝนฟ้าน่าจะพอใช้ได้นะครับไม่บือหวาตลอดตามกราฟของอุตุนะจนถึงวันเสาร์นะครับแต่ผมว่าฝนระบ้านเรามีทุกวันแต่ไม่ถึงกับว่าเป็นชุดตกหนักตกแรงนะครับพอพูดถึงฝนฟ้าเนี่ยมีใครเห็นข่าวนี้ไหมครับฟ้าผ่าไรเดอร์คนขี่มอเตอร์ไซค์บอกว่าชายขี่จักรยานยนต์นะครับกลางสะพานยกระดับรัชวิภาครับโดนฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมานะครับแล้วภาพที่จากกล้องหน้ารถคนคันหลังเนี่ยก็จะเห็นมีรถยนต์อยู่ประกบสองข้างนะมีมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งอยู่ข้างหลังคนนี้ด้วยแต่ก็ไปลงใส่คนนี้นะครับถือว่าอยู่ใกล้กันมากแต่เปรี้ยงลงใส่คนนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่2มิถุนายนเวลา 15:40 นนะครับเกิดเหตุฟ้าผ่าลงบนสะพานยกระดับรัชวิภาทิศทางมุ่งหน้าแยกรัชโยธินถนนวิภาวดีรังสิตกทมนะครับส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บสาหัส1รายตรวจสอบพบว่าผู้บาดเจ็บเป็นชาย1รายนะครับสอบถามเบื้องต้นเนี่ยบอกว่าขณะฝนกำลังตกฝนกำลังตกจะบอกหนักไหมผมดูในภาพเนี่ยก็ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะแต่ว่าตกแรงเป็นตกแรงแล้วกันผู้บาดเจ็บเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์มุ่งหน้าไปทางแยกโยธินบนสะพานยกระดับจังหวะนั้นมีฟ้าผ่าลงมาพอดีโดนชายขี่รถจักรยานยนต์และทำให้รถเสียหลักล้มลงหลังเกิดเหตุนะฮะกู้ภัยมูลนิธิปอเต็กตึ๊งเข้าตรวจสอบนะครับก็ไปให้การช่วยเหลือนั่นแหละนะพบผู้บาดเจ็บมีร่องรอยบาดแผลจากการถูกฟ้าผ่าตามร่างกายอาการสาหัสเจ้าหน้าที่จึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนนี่แล้วก็มีในโซเชียลเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์กันว่าเขาใช้มือถืออยู่หรือเปล่านะครับเขาใส่สร้อยคอที่เป็นโลหะหรือเปล่าอันนี้ไม่เกี่ยวอาจารย์เจษฎา

รองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพัตรนะครับอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับและเป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์เนี่ยได้ออกมาให้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับกรณีฟ้าผ่าลงมาที่ชายคนหนึ่งที่ขี่รถจักรยานยนต์อยู่บนสะพานยกระดับราชวิภาเนี่ยส่งผลให้รถมอเตอร์ไซค์ล้มแล้วก็เสียหลักเนาะล้มลงแล้วได้รับบาดเจ็บตามข่าวที่แจ้งเนี่ยรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาโพสต์นะฮะเฟกเช็คนะครับบอกว่าสร้อยคอหมวกกันน็อกหรืออุปกรณ์ในร่างกายเนี่ยไม่ได้ล่อฟ้าไม่ได้ทำให้ฟ้าเจาะจงผ่ามามอเตอร์ไซคันนี้บอกว่ามีข่าวนะนักข่าวเนี่ยโทรมาขอความคิดเห็นสื่อตามช่องทีวีต่างๆเนี่ยโทรมาขอความคิดเห็นเรื่องที่มีรถจักรยานยนต์ถูกฟ้าผ่าจนผู้ขับขี่บาดเจ็บสาหัสคอมเมนต์เนี่ยคอมเมนต์ไปต่างๆนานาว่าเพราะคนขับใส่สร้อยนะครับเป็นตัวล่อฟ้าหรือใช้อุปกรณ์มือถือนะเขาบอกว่าในข่าวว่าเป็นไรเดอร์ผมไม่แน่ใจนะไรเดอร์มักเอามือถือหนีบกับแผ่นไว้ใช่ไหมอาจจะมีตัวกันฝนด้วยนะไปจนถึงบางคนบอกว่าเป็นกับหมวกกันน็อกหรือกล่องท้ายรถคือก็โซเชียลเนาะนะก็หลายความคิดเห็นไปต่างๆนานาอาจารย์บอกว่าไม่ใช่หรอกครับไม่ได้มีวัตถุใดเป็นตัวล่อตัวดึงดูดให้ฟ้าผ่าลงมาเป็นเพียงแค่ความโชคร้ายที่รถหมายถึงมอเตอร์ไซค์คันนี้อยู่ในจุดสูงสุดของสะพานอ๋อสะพานมันมีความโค้งใช่ไหมเวลาขึ้นสะพานไปอยู่เนินตรงเนินสูงแล้วบังเอิญฟ้าผ่าลงมาพอดีไม่ใช่ตัวคนนี้เป็นตัวดูดดึงดูดให้ฟ้าผ่าลงมาคือถ้ามอเตอร์ไซค์คันนี้ขับผ่านไปมอเตอร์ไซค์คันหลังยังไงก็โดนอยู่ดีเพราะว่าฟ้ามันตั้งใจจะผ่าลงมาตรงนี้พอดี ฟ้ามันตั้งใจนะบังเอิญมันจะผ่าลงมาตรงนี้พอดีนะครับตามรายงานข่าวบอกว่าเหตุการณ์เกิดประมาณ 15:41 นะครับมีขณะที่มีรถจักรยานยนต์ของชายคนนี้นะขับมาบนสะพานยกระดับราชวิภาเนี่ยนะแล้วถูกฟ้าผ่าลงมาเสียหลักล้มแผลจากที่กู้ภัยถ่ายรูปมาเนี่ยมีแผลที่คอเป็นรอยไหม้ที่ใบหูและตรงศีรษะสร้อยคอเนี่ยขาดทั้งเส้นสรุปว่าใส่สร้อยสแตนเลสนะครับซึ่งต่อมาอาสาสมัครกู้ภัยได้ให้การช่วยเหลืออย่างที่แจ้งนะครับอาจารย์บอกว่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่กับคนขับมอเตอร์ไซค์คันนี้ล้วนแล้วแต่ไม่ใช่สื่อล่อให้ฟ้าผ่าถ้าคิดว่าโลหะจะล่อฟ้าผ่ารถจักรยานยนต์ทั้งคันยังน่าสงสัยมากกว่าเพราะว่ามันเป็นโลหะชิ้นใหญ่กว่าทำไมมาลงแถวสร้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่เพราะความบังเอิญนะฮะ1มอเตอร์ไซค์ขับมาถือว่าเป็นที่โล่งแจ้งเพราะว่าอยู่บนสะพานตรงโค้งสูงพอดีขณะฝนตกด้วยนะครับแล้วก็เป็นจุดสูงเด่นที่ประจุไฟฟ้าในอากาศจะเคลื่อนลงมาตามเส้นทางที่สั้นที่สุดลงสู่ดินนะครับสรุปเขาขับมาอยู่ตรงนั้นพอดีนะครับและรอยไหม้ที่อยู่บนตัวผู้เคาะร้ายนะครับเป็นเส้นแนวสร้อยคอเนี่ยตามรอยไหม้เนาะคืออาจารย์อธิบายว่ามันโลหะเนี่ยพอได้รับกระแสไฟฟ้ามันเกิดการเหนียวนำเกิดความร้อนสะสมขึ้นก็ทำให้เกิดรอยไหม้รุนแรงอย่างที่เห็นนะครับโทรศัพท์บอกว่าไม่ต่างกับกรณีของโทรศัพท์มือถือไม่เกรียมหรือระเบิดเมื่อถูกฟ้าผ่าซึ่งเป็นผลมาจากกระแสไฟฟ้าของฟ้าผ่าลงมาไม่ใช่ว่าโทรศัพท์จะล่อให้ฟ้าผ่าลงมานะครับเอา

สรุปก็คือพวกเหล่านี้ที่อยู่กับตัวเราไม่ได้ล่อฟ้านะครับเอาง่ายๆก็คือคุณไปอยู่กลางทุ่งนาต่อให้คุณไม่ใส่สร้อยไม่มีโทรศัพท์นะฮะไปยืนโดดๆอยู่คนเดียวเนี่ยฟ้ามันก็จะเลือกสิ่งที่ชูขึ้นมานะฮะคือสูงกว่าขึ้นมาอยู่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ได้เป็นอย่างดีนะครับเวลาเกิดฟ้าคะนองนะครับอย่าไปหลบใต้ต้นไม้ที่สูงสูงดุนเด่นกลางทุ่งเนี่ยมีต้นเตี้ยกับต้นสูงอย่าไปหลบต้นสูงนะจริงจริงต้นเตี้ยก็ไม่ควรกลับบ้านดีกว่าใช่ไหมก็รีบหาที่หลบคิดว่าปลอดภัยแล้วหลักการกรงฟาราเดย์นะฮะอาจารย์ยังอธิบายอยู่ถ้าอยู่ในรถเนี่ยผ่ารถนะครับคนอยู่ในรถเนี่ยจะไม่รู้สึกอะไรเลยนะเพราะไฟฟ้าจะวิ่งรอบแค่ตัวถังแล้วก็วิ่งหาดินคือพื้นเนี่ยกราวเนี่ยอย่างเร็วคนอยู่ในรถจะไม่โดนกระแสไฟฟ้าโดนเลยนะครับในรถยนต์ปลอดภัยมอเตอร์ไซค์นี่แจ็คพอตนะครับก็อาจารย์ฟันธงใช้คำฟันธงว่าไม่เกี่ยวกับโทรศัพท์ไม่เกี่ยวกับสร้อยก็อยากให้เข้าใจแบบนี้สร้อยก็คือเป็นผลจากกระแสไฟฟ้ามันวิ่งผ่านอย่างรวดเร็วนะกระแสสูงๆอะไรก็ละลายนะครับหรือไม่นะฮะถ้ามีกระแสวิ่งผ่านเนาะนะครับเดี๋ยวไปพักกันครู่นึงมีข่าวอื่นที่น่าสนใจเดี๋ยวกลับมาครับ

0: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาครวม47สถานีในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOTRadio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ชัวร์ก่อนแชร์
6: บนโซเชียลแชร์ข้อความกับคลิปเตือนว่าไดร์เป่าผมที่เพิ่งใช้เสร็จยังถือว่ามีความร้อนสูงอยู่ถือว่าอันตรายสุดๆก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้แบบในคลิปนี้หืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสิ่งแวดล้อมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับคลิปที่แชร์กันนี้จริงไหมครับ
7: ลักษณะที่เกิดขึ้นเป็นการจัดฉากถ่ายทำชัดเจนนะไม่ใช่ของจริงเขาจุด

0: ได้เป่าผมร้อนๆโยนไว้บนเตียงเอาผ้าคลุมก็ดูน่าจะร้อนอยู่นะครับ
1: ได้เป่าผมแน่นอนล่ะพอใช้เสร็จมันก็มีความร้อนหลงเหลืออยู่ถ้าเราโยนลงไปบนกองผ้ามันก็อาจจะร้อนทำให้ผ้ามีรอยไหม้หรือละลายอาจจะเป็นไปได้แต่ถามว่ามันจะติดไฟขึ้นมาขนาดนั้นไหมเป็นไปได้แต่ว่าน้อยมากน้อยมากจริงๆไฟจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบ3อย่างพร้อมนะ1ก็คือเชื้อเพลิง2คือความร้อน3คืออากาศถ้าผ้าก็เป็นเชื้อเพลิงอยู่แล้วอากาศก็อยู่ในห้องทั่วไปอยู่แล้วประเด็นที่3ที่ต้องถามก็คือความร้อนที่มาจากไอ้ใดเป่าผมเนี่ยถึงจุดที่จะทำให้ติดไฟไหมโดยปกติวัสดุอินทรีย์ทั่วไปที่มันเป็นกระดาษเศษไม้ผ้าอะไรพวกเนี้ยจุดที่มันร้อนจนกระทั่งถึงจุดที่มันจะติดไฟได้เองเนี่ยประมาณ200องศาเซลเซียสขึ้นไปแต่ว่าจากใดเป่าผมเนี่ยถ้าเราไม่ได้ไปสัมผัสพอดลวดโดยตรงอะนะยังไงอุณหภูมิไม่น่าจะถึง200เดี๋ยวลองวัดดูก็ได้ครับ
0: อาจารย์สาธิตโดยลองนำไดเป่าผมมาวัดอุณหภูมิดูกันให้เห็นชัด
1: ๆเปิดไปไดเป่าผมดูแล้วก็ลองวัดอุณหภูมิของลมที่มันออกจากไดเป่าผมเนี่ยว่ามันเท่าไหร่
0: เมื่อเปิดให้ร้อนเต็มที่วัดอุณหภูมิลมร้อนได้ประมาณกว่า 70-80 องศาแต่ถ้าลองเอาผ้าหนาๆไปคลุมปรากฏว่าอุณหภูมิก็เพิ่มสูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วไปเกือบคงที่ที่ประมาณ104องศาเซลเซียสเท่านั้นครับอาจารย์จึงเชื่อว่ามีโอกาสเกิดแบบในคลิปน้อยมาก
1: ก็อาจจะมีโอกาสแต่ว่า1ใน 10,000 1ในแสนเนาะถ้าบอกปิดสวิตช์อันนี้ผมไม่เชื่อเด็ดขาดว่ามันจะไหม้เองได้แต่ถ้าเสียบแล้วเปิดเป่าค้างไว้สมมติว่าผ้ามันมีเศษได้ลุ่งริ่งแล้วเศษได้นั้นมันเกิดจิ้มเข้าไปโดนเนี่ยมันอาจจะติดแล้วก็ลามออกมานะโอกาสมันน้อยมากจริงๆไอ้เครื่องเป่าผมเนี่ยมันก็เป่าลมออกแล้วมันไม่ได้ดูดลมเข้าโอกาสที่อะไรจะจิ้มเข้าไปมันก็ไม่ใช่ง่ายถ้าไม่ได้จงใจทำ
0: แต่การทำแบบในคลิปก็ไม่ใช่สิ่งที่ควรทำ
1: ถึงผมจะบอกว่าผมไม่เชื่อคลิปนั้นนะแต่ผมก็ไม่แนะนำหรอกว่าใช้ไดเป่าผมเสร็จก็โยนลงไปบนที่นอนถึงปิดแล้วก็บอกที่จะเกิดขึ้นก็คือที่นอนเราก็อาจมีรอยเนาะไดเป่าผมถ้าใช้เสร็จก็ควรจะต้องปิดสวิตช์แล้วควรจะต้องวางบนพื้นผิวที่มันไม่ติดไฟถอดปลั๊กในการเสียบปลั๊กคาไว้นี่ก็เป็นอีกปัจจัยทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ซึ่งไฟฟ้าลัดวงจรเนี่ยมันเกิดได้หลายสาเหตุเนาะตู้ไฟที่แบบเก่าเสื่อมสภาพสายไฟเปลือยอย่างเงี้ยเน
0: า
1: ะ
0: ในต่างประเทศก็ยังมีการเตือนการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่น
1: นอกจากไดเป่าผมอุปกรณ์สัมสวยอย่างก็คือไอ้ที่หนีบผมใกล้เคียงกับ200องศาเหมือนกันเตาลิดแน่นอนเนี่ยพื้นผิวที่มันร้อนเนี่ยมันสัมผัสกับวัสดุได้โดยตรง
0: หรือแม้แต่กระจก
1: ที่เป็นกระจกโค้งๆเวลาต่องแล้วมันจะขยายกระจกอย่างเงี้ยมันจะทำหน้าที่เหมือนเลนส์ลมแสงถ้าแสงอาทิตย์ลงมาพอดีแล้วถ้าแสงอาทิตย์นั้นไปจ่ออยู่กับวัสดุที่ติดไฟได้อย่างผ้าม่านเนี่ยถ้าบังเอิญมุมมันพอเหมาะเนี่ยมันก็จะเกิด
0: แต่สรุปแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงครับ
1: ถ้าคลิปกับข้อความนี้เกินจริงนะเป็นการจัดฉากแชร์ต่อก็น่าจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดคือตามหลักวิชาการมันไม่ถูก
0: บางข้อมูลดูสมจริงแต่ทำให้เข้าใจผิดก็อาจจะทำให้เกิดการระวังที่ผิดจุดได้นะครับ
2: มั่นใจว่าไม่มั่วชัวร์ก่อนแชร์โดยอสมท.107อุบล Knowledge Station
3: เสียงนี้ทำให้เรารู้ว่าต้องหลีกเพื่อให้ทางส่วนเสียงนี้ทำให้เรารู้ว่าเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินต้องรีบออกไปแล้วเสียงเหล่านี้ล่ะรู้หรือไม่ว่าหมายถึงอะไรอย่ารอให้เสียงจากธรรมชาติรุนแรงขึ้นถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องหันมาใส่ใจเสียงจากธรรมชาติให้มากขึ้น MCOT Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา

ลับเข้ามาในอสมทเพื่อชุมชนกันต่อนะครับก็ฝากกันไว้นะครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเปิดเตาหรือเปิดตี้ก็อร่อยด้วยกันได้ทั้งสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูกับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์สินค้าใหม่อร่อยเข้มข้นครบรสจบในขวดเดียวจึงเหมาะกับทุกการสังสรรค์เอาใจสายปาร์ตี้และสายแคมปิ้งกับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยคำไหนคำนั้นสามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Big C Tops Foodland The Mall และ Thai Food Fresh ทุกสาขาพันท้ายนะครับยังมีกิจกรรมนะครับเชิญชวนมาร่วมสนุกกับกิจกรรมในเดือนมิถุนายนนี้นะครับกับกิจกรรมที่ชื่อว่าใครตาดีมีรางวัลจากภาพมีน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์จำนวนกี่ขวดนะครับอาจจะมีสูตรอื่นแฝงด้วยหรือเปล่านะฮะคือจากภาพเนี่ยมีน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์จำนวนกี่ขวดก็ไปร่วมสนุกกันเพียงแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลจากทางพันท้ายจำนวน15รางวัลช่องทางละ5รางวัล

ในแต่ละรางวัลครับเป็น1เซตนะครับมีผ้ากันเปื้อน1ผืนกระบอกน้ำ1ใบสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่1ถึง15มิถุนายน2569ได้ทาง Facebook พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นทาง Instagram พันท้ายนรสิงห์ .official และทาง TikTok พันท้ายนรสิงห์ .official เหมือนกันนะฮะInstagram กับ TikTok เนี่ยชื่อเหมือนกันนะฮะ PANTAINORASINGH จุด official OWFICIAL นี่สะกดให้เลยนะครับก็ Facebook ก็พิมพ์ภาษาไทยนะพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นก็อย่าลืมไปติดตามกิจกรรมดีๆจากทางพันท้ายนะในรอบกิจกรรมของเดือนมิถุนายนนะ 1-15 เนาะนะฮะไปร่วมสนุกกันเพื่อได้ของรางวัล นะครับเมื่อวานมีเกิดเหตุเพลิงไหม้ใหญ่นะครับแต่ว่าอยู่นู่นนะอยู่ขอนแก่นผมเห็นมีผู้ไลฟ์สดอยู่เนาะนะก็เข้าไปดูนะครับช่วงหัวค่ำเนี่ยชุลมุนเลยนะยังเห็นเป็นกลุ่มควันขึ้นก่อนนะครับแล้วมันเป็นย่านชุมชนด้วยนะแตกตื่นกันใหญ่เลยนะครับแต่ว่าภาพข่าวนะฮะก็จะถ่ายเป็นเพลิงไหม้โกดังเก็บสินค้าขนาดใหญ่ของบริษัทไทยรุ่งเรืองอยู่ในตลาด3แยกโนนทันใกล้บึงแก่นนครเพลิงเนี่ยลุกไหม้อย่างรุนแรงโกดังถูกเผาผมว่าน่าจะเสียหายเกือบทั้งหมดนะมูลค่าความเสียหายเนี่ย10ล้านนะครับและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บ5รายอีกด้วยข่าวบอกว่าวันที่2มิถุนายนนะครับเวลาประมาณ 18:30 นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากเทศบาลนครขอนแก่นเทศบาลตำบลพระลับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นรถบรรทุกน้ำจากมทบ23และหน่วยกู้ภัยสว่างแก่นขอนแก่นนะฮะต้องช่วยกันระดมดับไฟที่ลุกไหม้อย่างรุนแรงภายในโกดังเก็บสินค้าของบริษัทไทยรุ่งเรืองขอนแก่นนะครับอยู่เลขที่45/32ริมถนนโพธิสารบ้านโนนทันหมู่3ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นซึ่งพูดง่ายๆคืออยู่ตลาดติดตลาดเลยนะครับการดับเพลิงเนี่ยเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากเพลิงลุกไหม้โกดังที่มีพื้นโกดังเนี่ยมีพื้นที่ขนาดกว้างใหญ่ด้วยนะครับและภายในโกดังมีพลาสติกที่เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีนะครับทำให้เพลิงโหมอย่างรุนแรงมีเสียงระเบิดของถังสีดังขึ้นเป็นระยะเจ้าหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังไม่ให้เพลิงลุกลามไปยังบ้านเรือนที่อยู่ติดพื้นที่โกดังเนื่องจากเป็นชุมชนขนาดใหญ่เรียกว่าระดมรถดับเพลิงจากพื้นที่ใกล้เคียงมาช่วยเนี่ยอีกกว่า15คันผ่านไป3ชั่วโมงเจ้าหน้าที่จึงควบคุมเพลิงไว้ได้นายขจรเกียรติรักพาณิชมณีนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้มาอำนวยการดับเพลิงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน5รายโดยมี2รายที่ต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลขอนแก่นเพราะว่าถูกความร้อนของไฟไฟลวกไฟร้อนนี่แหละนะครับส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้นั้นยังต้องรอการตรวจสอบจากตำรวจพิสูจน์หลักฐานนะฮะที่จะเข้าตรวจสอบหลังเพลิงสงบเบื้องต้นโกดังแห่งนี้เป็นโกดังเก็บสินค้าประเภทใช้ในชีวิตประจำวันจะเปิดขายส่งและสต็อกสินค้าไปยังสาขาต่างๆนอกจากนี้ยังเป็นที่เก็บสีนะครับโอ้สีนี่ตัวเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยนะจึงทำให้การดับไฟของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากมันเป็นเชื้อเพลิงที่ติดไฟแล้วก็ลุกไหม้แล้วดับไม่ได้นะพูดง่ายๆเนี่ยเหตุใหญ่ของขอนแก่นนะครับกลางชุมชนเลยนะเคยไปเผชิญไปมันเราเป็นจิตอาสานะไปจะบอกว่าไปช่วยดับก็ไม่เชิงนะ

ไปลากสายช่วยเอาอย่างนี้แล้วกันนะตอนนั้นตรงหน้าไฟเนี่ยตรงที่เจ้าหน้าที่เขาไปฉีดดับเพลิงนะครับถ้าไม่มีชุดเนี่ยไม่มีชุดกันไฟเนี่ยเรียบร้อยเลยนะอยู่ดีๆแผลแขนเรานี่ไหม้ไปทันทีเลยนะครับแล้วห่างออกมาอีกสักประมาณ10กว่า20เมตรเนี่ยจากจุดที่มันเป็นเพลิงไหม้เนี่ยตอนนั้นไปแถวไปช่วยที่กันทะลักไหม้ใหญ่ฝ้าข้ามถนนมาเนี่ยป้ายร้านค้าที่อยู่อีกด้านหนึ่งที่ไม่ได้ไฟไหม้นะป้ายหน้าร้านป้ายอะไรเนี่ยละลายครับละลายย้วยลงไปเลยเนี่ยความร้อนมันรุนแรงมากนะถ้าเป็นไฟไหม้ใหญ่แบบนี้เนี่ยก็ต้องพยายามป้องกันนะครับส่วนใหญ่ผู้รับบทเป็นผู้ร้ายก็คือไฟฟ้าลัดวงจรส่วนใหญ่เนาะนะฮะอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับดูดีๆนะฮะเรื่องของฟืนไฟเนาะนะครับมาที่เรื่องที่เมื่อวานคุณผู้ฟังพูดถึงเยอะนะครับก็คือเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับวันนี้วันที่3เห็นบอกว่าวันที่4ให้ยืนยันสิทธิ์4ถึง21นะฮะรัฐบาลบอกว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมยืนยันสิทธิ์4ถึง21มิถุนายนนี้และปรับปรุงฐานข้อมูลเดิมที่ไม่ได้ถูกทบทวนมาหลายปีนะฮะจะประกาศผลตรวจสอบคุณสมบัติ17กรกฎาคม69รายใหม่ยังไม่ต้องลงทะเบียนนะครับเมื่อวันที่3มิถุนายนวันนี้แหละนะครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การช่วยเหลือพุ่งเป้าไปถึงผู้มีความจำเป็นตัวจริงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลเดิมที่ไม่ได้ถูกทบทวนมานานหลายปีนะฮะโฆษกรัฐบาลเนี่ยระบุต่อว่าด้วยเกรงว่าจะมีความสับสนในเรื่องการลงทะเบียนจึงขอย้ำว่าขอให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวงเล็บบัตรคนจนอยู่แล้วทำการยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายน2569และจะมีการประกาศผลตรวจสอบคุณสมบัติวันที่17กรกฎาคม2569ทั้งนี้ควบคู่กันไปกับกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำรวจผู้ตกหล่นจากครั้งก่อนและดำเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยตามสิทธิ์ให้เข้าถึงการดูแลโครงการนะฮะช่องทางการยืนยันสิทธิ์เพื่อรอการพิจารณาตามเกณฑ์ใหม่มีดังนี้แอปพลิเคชันเป๋าตังและแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับแอปนี้นะเป๋าตังทางรัฐเว็บไซต์ของโครงการนะฮะโดยเราจะเข้าเว็บเวลาพิมพ์เข้าเว็บเนี่ยมันยากนิดนึงนะมันต้องแต่เราใช้วิธีเข้าเว็บนี้ได้ง่ายๆก็ไปที่ Google ก่อนพิมพ์ว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ถ้าข้างหลังนี่มันไม่ใช่เนี่ยอย่าไปกดนะอย่าไปกดลิงก์นะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยพิมพ์ภาษาไทยนะครับมันจะขึ้นมาลิงก์อันที่1อันที่2มาให้เลือกแหละใน Google ดูดีๆต้องนามสกุลผมจะเรียกเขาว่านามสกุลจริงๆมันภาษาอันนี้เขาเรียกว่าเป็นพาร์ททางเดินของข้อมูลเนาะเป็นจุด MOF จุด GO จุด TH นะครับ GO นี่ของรัฐแน่นอนนะฮะที่เตือนตรงนี้คือมิจฉาชีพชอบใช้จังหวะนี้เนี่ยทำเป็นลิงก์แปลกๆนะครับคืออาจจะพิมพ์เป็นตั้งว่าเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่เป็นจุดอาจจะเป็น MEF อย่างนี้ไปทั่วอะไรฮะไปทางอื่นแล้วกดลิงก์ไปก็ไปโดนมิจฉาชีพต้องดูดีๆนะฮะหรือเครื่อง ATM ของบริษัทธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนตู้ ATM กรุงไทย

0: หรือหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอันนี้ไปแบงก์ก็ได้นะคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการมีสัญชาติไทยและมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับไม่เป็นบุคคลดังต่อไปนี้ภิกษุสามเณรนักพรตหรือนักบวชคู่บาอดเลยนะครับผู้ต้องขังผู้ถูกกักขังผู้บุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐนักเรียนนักศึกษาข้าราชการพนักงานราชการผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพนักงานลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐที่มีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปีผู้ได้รับบำนาญเบี้ยหวัดหรือบำเหน็จรายเดือนจากรัฐผู้ถือหุ้นกรรมการบริษัทหรือหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนผู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือถือครองตราสารหนี้โอ้อันนี้น่าจะเป็นคนมีตังค์แล้วแหละผู้มีกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญและชำระเบี้ยประกันตั้งแต่ 12,000 บาทต่อปีขึ้นไปแล้วก็ผู้ที่ถูกนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้ในฐานะบิดามารดาคู่สมรสหรือบุตรเอาอันนี้เป็นบุคคลที่ไม่ได้สิทธิ์นะที่ไล่มาทีนี้มีอันหนึ่งนะที่ต้องดูนะครับก็คือผู้มีรายได้มีการจ่ายเงินให้แก่บุคคลใดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีนะครับ 4. ไม่มีบัตรเครดิตถ้ามีบัตรเครดิตแสดงว่าท่านมีรายได้มีเครดิตต้องไม่มีบัตรเครดิตนะครับไม่มีวงเงินสินเชื่อรวมประเภทรวมทุกประเภทเกิน 100,000 บาทไม่มีเงินฝากหรือสลากรวมกัน 100,000 บาทต่อปีนะครับไม่เป็นผู้มีกรมธรรม์ในขออภัยนะครับอ่านผิดไม่เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ก็ไล่มานะครับมีบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์กรณีเป็นเกษตรกรที่ดินและที่อยู่อาศัยรวมกันไม่เกิน10ไร่นะครับกรณีไม่ได้เป็นเกษตรกรมีที่ดินและที่อยู่อาศัยรวมกันไม่เกิน1ไร่เกินหนึ่งไร่ก็หมดนะครับแล้วก็อันสุดท้ายไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือยานพาหนะอื่นยกเว้นรถยนต์ที่มีขนาดความจุของกระบอกสูบไม่เกิน300ซีซีรถยนต์3ล้อรถ4ล้อเล็กรับจ้างหรือรถใช้งานเกษตรกรรมประเภทละไม่เกิน1คันถ้ามีเกินก็ไม่ได้สิทธิ์นะครับไปที่ข่าวต้นชั่วโมงฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงหน้าภาคบันเทิงเดี๋ยวกลับมาครับ
1: อสมท.เพื่อชุมชน
2: เพื่อให้เริ่มต้นการเจรจาในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลในขณะที่ฝ่ายกัมพูชากลับพูดว่าฝ่ายไทยยกเลิกเพราะตั้งใจที่จะไม่ทำตามพันธกรณีซึ่งไม่ใช่แต่ต้องยอมรับความจริงว่า MOU 44ไม่ได้มีความคืบหน้าเมื่อทั้งสองประเทศเข้าเป็นภาคีอันคลอสแล้วก็น่าจะเจรจากันภายใต้กระบวนการอันคลอสและควรให้โอกาสในการเจรจาระดับทวิภาคีก่อนกองทัพรัวแจงชาร์จปิดชายแดนเข้มงวดเต็มรูปแบบชี้ผลักดันเขมรพ้นโทษออกนอกประเทศเป็นภารกิจตามกฎหมายพลตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีได้สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในการส่งกลับชาวกัมพูชาที่พ้นโทษและสิ้นสุดกระบวนการยุติธรรมของไทยแล้วจำนวน30คนพร้อมกับผู้ติดตาม3คนผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมอำเภอปงน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีซึ่งกลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่เคยกระทำความผิดในคดีต่างๆอาทิความผิดเกี่ยวกับการหลบหนีเข้าเมืองความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและความผิดอาญาอื่นๆซึ่งภายหลังพ้นโทษแล้วสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมีหน้าที่ส่งกลับออกนอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง2522เป็นวิธีการส่งกลับที่เหมาะสมตามกฎหมายยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นเพียงการส่งกลับบุคคลต่างด้าวหลังพ้นโทษต่างกระบวนการทางกฎหมายไม่ใช่เป็นการเปิดด่านหรือผ่อนคลายมาตรการควบคุมชายแดนแต่อย่างใดตำรวจอังกฤษถูกกดดันหนักกรณีใส่กุญแจมือเหยื่อถูกแทงจนตายตำรวจอังกฤษกำลังเผชิญกระแสวิพากษ์วิจารณ์และ

0: แรงกดดันอย่างหนักทั่วประเทศหลังมีการเปิดเผยภาพจากกล้องติดหมวกของเจ้าหน้าที่ตำรวจเผยให้เห็นเหตุการณ์นักศึกษาหนุ่มวัย18ปีถูกใส่กุญแจมือขณะนอนจมกองเลือดและกำลังจะเสียชีวิตเพราะถูกแทงในปี2025เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่3ธันวาคม2025ในเมืองเซาท์แฮมป์ตันทางตอนใต้ของอังกฤษวิกรมดิกว่าชายชาวซิกวัย23ปีซึ่งใช้มีดดาบยาว21เซนติเมตรแทงเฮนรี่โนวักนักศึกษาวิทยาลัยวัย18ปีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื่อตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุดิกว่าได้โกหกว่าเขาถูกโนวักทำร้ายร่างกายและด่าทอด้วยถ้อยคำเหยียดเชื้อชาติเจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อในคำให้การของคนร้ายในทันทีโดยเลือกที่จะใส่กุญแจมือและจับกลุ่มโนวักที่กำลังนอนได้รับบาดเจ็บจากวิดีโอบันทึกภาพโนวักพยายามร้องขอตำรวจซ้ำๆว่าเขาถูกแทงและหายใจไม่ออกแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจกลับตอบกลับไปว่าฉันไม่คิดว่าเธอโดนแทงหลังจากนั้นไม่นานโนวักหมดสติและเสียชีวิตในเวลาต่อมาศาลเมืองเซาท์แฮมป์ตันได้ตัดสินจำคุกตลอดชีวิตวิกรมดิกว่าในข้อหาฆาตกรรมและขณะนี้กำลังเร่งสืบสวนสอบสวนเหตุการณ์นี้ล่าสุดมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องในคืนเกิดเหตุได้ยื่นหนังสือลาออกแล้ว1นายส่วนอีก3นายอยู่ระหว่างการสอบสวน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8 โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: อสมท107 เมกะเฮิรตซ์ M-POT Radio Network
10: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
11: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจ

0: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ชัวก่อนแชร
2: ์บนโซเชียลมีการแชร์ว่ากากหมูกินแล้วได้อะไรบอกว่าการกินกากหมูทำให้เกิดโรคต่างๆตั้งแต่หลอดเลือดตีบตันมะเร็งชนิดต่างๆไปจนถึงความดันโลหิตสูงชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์ที่ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหารคณะสหเวชศาสตร์จุฬาครับข้อแรกเขาบอกว่ากินกากหมูแล้วเป็นหลอดเลือดตีบตัน
3: ถ้าบอกว่าทานกากหมูแล้วเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจหลอดเลือดหรือหลอดเลือดตีบตันนั้นถูกต้องคุณค่าทางโภชนาการกากหมูคือให้พลังงานให้ไขมันแล้วไขมันที่ได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นไขมันอิ่มตัวซึ่งกรดไขมันอิ่มตัวจะส่งผลต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดแน่ๆนะคะก็ทำให้หลอดเลือดตีบตันได้

0: นี่กับหมูเรายังให้คอเลสเตอรอลด้วยซึ่งคอเลสเตอรอลกับไขมันอินทรีย์เนี่ยไม่ได้สิ่งที่ดีสำหรับการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะสุขภาพหลอดเลือดและหัวใจแต่ไม่ได้หมายความว่าทานกากหมูปุ๊บแล้วคนคนนั้นจะต้องเป็นหลอดเลือดติดตันขึ้นอยู่กับปริบทรอบตัวด้วย
1: เขาบอกอีกว่ากินกากหมูแล้วจะเป็นมะเร็งหลายชนิดทั้งมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งลำไส้มะเร็งเต้านมมะเร็งปอดและมะเร็งมดลูก
0: ขึ้นชื่อว่ามะเร็งเนี่ยถ้าเราทานอาหารที่มีไขมันสูงโดยเฉพาะกรดไขมันอินตัวสูงเป็นประจำโดยไม่ออกกำลังกายไม่ทานผักผลไม้เลยอย่างเงี้ยมาแน่ๆแล้วก็กรดไขมันอินตัวเนี่ยมีงานวิจัยที่เห็นว่ามีความสอดคล้องกันสำหรับคนที่รับประทานอาหารที่มีไขมันสูงโดยเฉพาะกรดไขมันอินตัวกับการเกิดโรคมะเร็งต่างๆเหล่านี้นะคะโดยเฉพาะมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งเต้านมมะเร็งมดลูกมะเร็งลำไส้เนี่ยเกี่ยวข้องชัดเจนแต่มะเร็งปอดเนี่ยไม่ค่อยได้ชัดเจนมากแต่ก็มีงานวิจัยที่พบว่าคนที่ทานอาหารที่ไขมันสูงทำให้มีความเสี่ยงที่ทำให้เกิดมะเร็งปอดสูงขึ้นโดยเฉพาะคนที่สูบบุหรี่ถ้าคนที่ไม่สูบบุหรี่ถึงแม้จะทานอาหารที่มีไขมันสูงหรือไขมันอิ่มตัวสูงก็ยังเกิดมะเร็งปอดน้อยกว่าคนที่สูบบุหรี
1: ่ข้อสุดท้ายเขาบอกว่ากินกากหมูแล้วจะเกิดความดันโลหิตสูง
0: ทำให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มขึ้นทางอ้อมยังไม่มีงานวิจัยที่สามารถชี้ชัดได้ว่ากลไกที่เกี่ยวข้องระหว่างการรับประทานอาหารกรดไขมันอิ่มตัวสูงๆทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงได้อย่างไรแต่ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มขึ้นในแง่ที่ว่าคนที่รับประทานอาหารที่มีกรดไขมันอิ่มตัวสูงๆก็จะมีความเสี่ยงของการที่เกิดความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นดังนั้นเมื่อกากหมูมีกรดไขมันอิ่มตัวสูงก็จะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกากหมูก็ไม่ได้ทำให้เกิดความดันโลหิตสูงทุกๆคนแล้วก็เข้าใจว่าความดันโลหิตสูงมันเกี่ยวข้องกับหลอดเลือดติดตันเช่นเดียวกันถ้าหลอดเลือดมีการติดตันแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นแรงดันในการบีบเลือดเลี้ยงในร่างกายก็จะทำให้มีความดันสูงขึ้นไปด้วย
1: อาจารย์เน้นย้ำว่าโรคต่างๆที่กล่าวมาจะเกิดก็ต่อเมื่อเรากินกากหมูมากเกินไป
0: คือพอเห็นเราก็ไม่อยากจะเหมือนตีตราว่ากากหมูเป็นตัวร้ายเป็นผู้ร้ายซะทีเดียวคือไม่ว่าจะเป็นกากหมูหรือแม้กระทั่งน้ำมันพืชเองถ้าเราทานมากเกินไปก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพได้เช่นเดียวกันกากหมูถึงแม้จะมีกรดไขมันอิ่มตัวสูงแต่ถ้าเรารับประทานในปริมาณที่พอเหมาะไม่ได้ทานปริมาณมากๆเป็นประจำกากหมูก็ไม่ใช่ตัวร้ายอย่างที่เรากลัว
1: แล้ววันหนึ่งเรากินกากหมูได้มากแค่ไหนครับ
0: อาจจะต้องคำนวณจากว่าใน1วันเราต้องการพลังงานเท่าไหร่ก่อนแล้วเราก็มาเซตว่าแล้ว1วันเราต้องการพลังงานจากไขมันเท่าไหร่ซึ่งปกติก็ประมาณ 20-30% ของพลังงานที่ต้องการทั้งหมดต่อวันแล้วหลังจากนั้นค่อยมาคำนวณว่าเราคิดเป็นกรัมของน้ำมันเท่าไหร่แล้วกากหมูก็จะเป็นหนึ่งในนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทำอาหารเมนูผัดๆทอดๆเราก็ต้องลดปริมาณกากหมูที่เราประทานลงแต่ถ้าเกิดวันไหนอาหารแบบเป็นต้มๆนึ่งๆมาตลอดเลยจะกินกากหมูก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะเราก็ยังมีโควต้าที่เราจะสามารถรับประทานได้อยู่
1: อาจารย์จึงแนะนำการเลือกรับประทานกากหมู
0: น่าจะทานกากหมูทานกากหมูที่ทอดมาใหม่ๆที่ปล่อยให้มันหืนอย่างนั้นก็ไม่ดีเพราะว่านั่นคือหมายความว่าตัวออกซิเจนในอากาศไปจับกับตัวไขมันจนกระทั่งเกิดกลิ่นแล้วอย่างนั้นไม่ดีเพราะว่าทำให้เกิดความเสี่ยงเพราะว่ามันมีสารก่อมะเร็งขึ้นมาได
1: ้แต่สรุปแล้วโรคต่างๆที่ได้จากการกินกากหมูที่เขาแชร์นี่เป็นยังไงครับ
0: ถ้าจะแชร์อยากให้เพิ่มข้อความคือไม่ดีในแง่ที่ว่าถ้าทานปริมาณมากและเป็นประจำอันนี้ได้เกิดขึ้นมาแล้วบอกว่าทานกากหมูแล้วได้ทั้งนี้เลยก็รู้สึกว่าเป็นการตีตราให้โทษของกากหมูมากเกินไปคือมันไม่ได้เป็นตัวร้ายขนาดนั้นเพราะอาหารทุกอย่างมันมี2ด้านทั้งคุณและโทษ
1: การกินอย่างพอดีจะส่งผลดีต่อสุขภาพเราที่สุดนะครับ
2: มั่นใจว่าไม่มั่วชัวร์ก่อนแชร์โดยอสมท.107อุบล Knowledge Station
3: อย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-POT Radio Go Green

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network

การกีฬาเป็นที่ทราบดีว่ามีประโยชน์สำหรับพลานามัยและได้มีการย้ำอยู่เสมอว่าการกีฬานั้นก็เพื่อความสามัคคีเพื่อให้นักกีฬาสามารถที่จะพบปะกันโดยมีการแข่งขันแต่ไม่ใช่การแข่งขันในด้านเอาเปรียบเอารัด

0: สามารถเพื่อฝึกจิตใจให้เข้มแข็งและมีจิตใจที่เรียกว่าจิตใจนักกีฬาคือจิตใจที่สามารถให้อภัยสามารถที่จะระงับสติอารมณ์ให้ไม่ฟุ้งซ่านพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววิทยุอสมทขอเชิญร่วมน้อมนำคำพ่อสอนใส่เกล้าใส่กระหม่อม
1: อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network
2: On the air, everywhere, this is
3: Broadcasting to the universe from the heart of the music city Y107 Put it on and leave it on
4: Welcome to MCOT Radio Network
5: Of music
6: by DJ Kai
5: Kai.
6: DJ Kai
7: Kai
8: Kai
9: Kai
10: สวัสดีวันที่แดดร้อนแต่มีลมเย็นนะฮะแดดร้อนวันนี้ลมจะยังไม่หวือหวาเท่าวันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้จะมีลมแรงขึ้นนะครับช่วงบ่ายถึงค่ำพูดไงช่วงกลางวันกลางคืนเนี่ยลมซอฟนะฮะก็พอได้คลายร้อนนะครับแดดแรงนะถ้าเมฆจังหวะเมฆน้อยเมฆบางๆแต่บางที่ก็จะมีเมฆเขาเรียกอะไรเมฆเป็นก้อนย่อมๆห่างๆนะเลื่อนผ่านก็พอได้ร่มอยู่นะครับแต่วันนี้เกณฑ์ฝนดูจะน้อยนะนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยก็พูดว่ามีอยู่แถวน้ำยืนเนาะแถวน้ำยืนแต่ว่าพอเมฆเขาเลื่อนมาทางวันนี้เป็นลมใต้นะครับเมฆจะดันขึ้นไอ้ลมจะดันขึ้นนะครับกลุ่มฝนก็จะเลื่อนขึ้นพอเลื่อนขึ้นมานิดหน่อยนะครับก็ฝ่อนะครับถึงแม้ว่ามีก่อตัวอีกจุดหนึ่งนะอยู่แถว อะไรอ่ะน่าจะหลวยคร่อมบุญทลิกมีก่อตัวเล็กๆแนวภูเขาพอเลื่อนขึ้นมาก็ฝ่อไปอีกนะครับก็เลยตอนนี้ยังโล่งอยู่เหมือนกันนะครับแถวขุนหารแจ้งชั่วโมงที่แล้วมีฝนก่อตัวก็เลื่อนขึ้นมาได้อันนี้เลื่อนมาได้ไกลกว่าของเรานิดหนึ่งของเราเลื่อนสั้นๆก็ฝ่อนะครับอันนี้เลื่อนขึ้นมาเข้าอำเภอถัดมาจากขุนหารตรงนี้น่าจะเป็นอำเภออะไรอำเภอบนๆของขุนหารเนี่ยอันนี้ก็ฝ่อด้วยเลยฝ่อลงขู่ขันใช่ไหมเป็นขู่ขันฝ่อไปบางส่วนแต่มีแววจะก้อนใหม่มีแววจะทำงานนะครับเพราะว่าตรงนี้มันมีเมฆเยอะกว่าเลื่อนขึ้นนะครับวันนี้เพราะฉะนั้นกลุ่มที่ก่อตัวฝั่งสปป.ลาวแถวปักซองเนี่ยไม่นับละของเขาก็เลื่อนขึ้นเหมือนกันลมใต้มาแรงนะครับแถวตอนล่างของเวียดนามนะฮะอ้อมมาทางชายฝั่งกัมพูชาติดอ่าวไทยอ้อมขึ้นมาภาคตะวันออกของประเทศไทยนะครับตราดจันทร์ขึ้นมาตรงสระแก้วนะฮะแล้วก็โค้งขึ้นมาทางโคราชรอยต่ออีสานกับภาคกลางนะครับนครนายกสระบุรีขึ้นมานี่เลยชัยภูมิเข้าเลยเป็นร่องการก่อตัวของฝนนะครับขีดเส้นอย่างนี้แล้วกันก็คืออ่าวไทยมีร่องความชื้นขึ้นมานะครับฝั่งอันดามันไม่ต้องพูดถึงนะครับหวือหวาตั้งแต่ฝั่งเมียนมาลากลงมานะครับตรงอันนี้ชุมพรแล้วก็ระนอง

ลงมาเนี่ยจะหวือหวาเลยนะครับไปถึงใต้ตอนล่างเข้ามาเลยเป็นร่องแต่ถ้ามาแอบเห็นตรงเนี่ยผิดปกติอยู่นะทะเลจีนใต้นะครับมันไม่ค่อยมีกลุ่มเมฆใหญ่ขนาดนี้นะครับใหญ่มากๆอยู่ถัดจากเวียดนามชายฝั่งเวียดนามจากกุยเนินแล้วกันกุยเยินหรือกุยเนินยอผู้หญิงก็กุยเนินกุยเยินนะครับเข้าไปในทะเลจีนใต้กลางๆหน่อยมันกลุ่มใหญ่มากนะครับถ้าเป็นช่วงปลายฤดูฝนเนี่ยผมว่าถ้ามันเลื่อนมาทางเราเนี่ยโอ้โหมีน้ำท่วมแน่แต่อย่างที่บอกนะวันนี้ล่องลมใต้แรงนะครับกลุ่มนี้มันจะดันออกขึ้นเหนือแล้วก็ออกไปทางเฉียงออกไปทางฟิลิปปินส์ตอนบนใหญ่มากเหมือนมีพายุอยู่แถวนี้เลยแต่ว่ามันไม่ใช่ล่องที่จะมาทางเรานะครับไม่ค่อยเห็นแบบนี้นะฮะแสดงว่าทะเลมันมีความร้อนสูงหรือเปล่านะครับเกิดความกดอากาศต่ำตรงนี้แล้วก็สร้างเมฆจำนวนมากไซส์มันขนาดเท่าผมว่าใหญ่กว่าประเทศไทยอีกนะกลุ่มใหญ่มากนะครับถ้าพายุมันจะหดเล็กๆใช่ไหมครับหดเป็นกลุ่มเล็กๆไซส์มันจะเท่าประมาณสัก3-4จังหวัดของประเทศไทยแต่อันนี้เนี่ยไซส์มันใหญ่กว่าอีสานใหญ่กว่าภาคเหนืออีกนะครับใหญ่กว่าอีสานเหนือกลางรวมกันอีกก็เลยคิดว่านะมีผลทำให้ล่องลมมันดูลมแรงขึ้นนะช่วงนี้นะครับแล้ววันถัดไปคิดว่าเขาต้องเลื่อนขึ้นทิศเหนือกลุ่มนี้แล้วตำแหน่งลมเราเนี่ยมันจะเปตามไปด้วยลมใต้นะครับก็เลยพรุ่งนี้เนี่ยมีลมแรงขึ้นวันที่4วันที่5วันที่6วันที่7วันที่8นะครับลมแรงนะฮะช่วงนี้ฝนอาจจะมาบ้างแต่ว่าจะไม่ตกเป็นบริเวณกว้างนะมาเป็นชุดแล้วตกผ่านนะเพราะว่าลมมันแรงอย่างนี้นะครับตกผ่านคือมาไวไปเร็วนะครับอ่ะมาที่ข้อความจากไก่คุณมาคิวแรกบอกว่าดีครับพี่ไก่ไข่ถูกหนุ่มมอสกินหมดแล้วคันหนึ่งนิดโกนิพลทักตัวเอ็นน้องก้อยหนุ่มมอสถูกเสาส่งหนีบขาห้อยตรงเตงปลาทูเป็นแมลงอะไรคุณวีรวัตรและทุกคนครับเป้าป่ามาโนจุ๊บพลอยอะฮ้ออ้ออ้อยต่อมาเป็นคุณสัมพันธ์นะครับเฟดดิ้งไลท์เครื่องหมายอะไรนี่ยังไม่รู้ชื่อคนร้องใช่ไหมโอเคแอนคิดถึงจังเลยมนสิทธิ์ FC107 ฟังลำกันครับขอบคุณครับต่อมาเป็นน้องปลาทูสวัสดีค่ะดีเจไก่อายน้ำตาซับเทนชั่นทักพี่เปิ้ลคนสวยไก่คุณไข่หงที่แป้งเอาไปทอดเป็นลูกกลมๆใช่ไหมหิวเลยหนุ่มมอสแอบถอดล้อรถดีเจไก่และทุกคนค่ะนะครับป๋าสมพงษ์สวัสดีวันครึ้มๆแดดๆสิทธิ์ของเธอลุงป้อมช่วงลูกทุ่งเขาพระวิหารวงอินโดจีนฟังด้วยกันทุกท่านครับผมหนุ่มมอสมาแล้วครับลุงไก่สวัสดีเพื่อนๆ FC107 ทุกคนครับทักทายน้องเปิ้ลคนสวยของพี่หนุ่มมอสคิดอะไรกับเขาหรอหมายถึงกับเปิ้ลดูยังไงให้สวยอ่ะสุดสวยสุดน่ารักปุ่นเด น้องปลาทูแอบจับมือกับผู้บ่าวไปเที่ยวตอนกลางคืนไก่คุณแอบขโมยไข่ดีเจไก่ไปขายไม่มีคนละครึ่งนะอันนี้ให้ไปเต็มฟองเลย
ขอเพลงทิ้งรักลงแม่น้ำ Why Not Seven ลูกทุ่งขอโง่อีกสักครั้งแจ็คธนพลมอบให้เพื่อนๆ F407 ทุกคนครับขอเก็บไข่ใต้เสาส่ง107ก่อนเห็นมีแม่ไก่ตัวหนึ่งวิ่งมาออกไข่อยู่ที่นี่เก็บไข่ก่อนเด้อฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าไก่ทั้งไหนมาไข่แถวนี้คุณสบายดีตันสุมสวัสดีครับเพลงรักเอ่ยพลพลขอบคุณครับโอเคพอพูดถึงเวลาอะไรนะอินฟลูเขาทำเขาเรียกอะไรครีเอเตอร์เขาทำคลิปลง TikTok ลงอะไรมันจะมีมุกหนึ่งที่บอกว่าไปซื้อของคนละครึ่งนะสมมติซื้อน้ำแก้วหนึ่งใช้คนละครึ่งนะอย่างเงี้ยเจ้าของร้านก็ยกดื่มไปครึ่งหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้มัน 60-40 มันจะงานยากนะเนี่ยเดี๋ยวครีเอเตอร์ก็ไปทำคลิปขอใช้60-40ยังไงกินเกินกับบ่ได้บ่ครึ่งอ่ะไปที่คิวแรกกันเลย

เป็นคิวจากไกคุณนะครับชื่อเพลงคนึงนิดโกนิพนนะครับโกนิพนนะฮะเป็นคิวแรกในช่วงนี้นะครับมาที่คิวจากคุณสัมพันธ์นะครับFading Light นะครับผมไม่แน่ใจถูกเวอร์ชันหรือเปล่าเนาะ

0: Fading Light นะฮะชื่อคนร้องน่าจะเป็นอุลาหรือว่าออกเสียงอุลาตัว U ตัว L W A นะครับออกเสียงผิดขออภัยเนาะจากคุณสัมพันธ์ขอเข้ามาเดี๋ยวเราไปเบรกกันครู่หนึ่งสักครู่เดี๋ยวมาครับ
1: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Hot Radio Network
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
5: ชัวก่อนแชร
6: ์โซเชียลมีการแชร์เตือนสิ่งที่ไม่ควรทำทันทีหลังกินอาหารอิ่มๆเช่นไม่ควรอาบน้ำทันทีเพราะจะส่งผลต่อระบบการย่อยอาหารหืมชัวเหรอศูนย์ชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอายุรแพทย์โรคทางเดินอาหารโรงพยาบาลรามาธิบดีครับที่แชร์ว่าหลังกินอาหารอิ่มๆไม่ควรอาบน้ำทันทีเพราะจะไม่ดีต่อระบบย่อยนี่จริงไหมครับ
7: อันนี้ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากนะเข้าใจคนที่ตั้งปัญหาข้อนี้ขึ้นมานะเพราะว่าคิดว่าถ้าไปอาบน้ำร้อนเลือดก็จะไปที่ผิวหนังไม่ได้อยู่ในกระเพาะลำไส้ที่จะต้องใช้ดูดสารอาหารเข้ามา
6: อาบน้ำร้อนจะมีผลยังไงครับ
7: คือถ้าไปอาบน้ำร้อนจริงๆเนี่ยเลือดอาจจะไปที่ผิวหนังบ้างแต่มันก็คงไม่ได้ดึงไปมากจนเป็นปัญหากับการย่อยอาหาร
6: ดังนั้นการอาบน้ำหลังกินอาหารไม่ได้มีผลต่อการย่อยจนต้องเป็นกังวลนะครับ
7: ไม่ได้มีปัญหาอะไรจริงจังนะครับ
6: นอกจากเรื่องอาบน้ำแล้วโซเชียลยังแชร์อีก6สิ่งที่ไม่ควรทำทันทีหลังกินอาหารอิ่มๆ 1. ห้ามสูบบุหรี่ทันทีเพราะเสี่ยงเป็นมะเร็งปอดและถุงลมโป่งพองมากกว่าปกติ
7: ไม่ควรจะสูบบุหรี่อยู่แล้วแล้วก็การสูบบุหรี่ก็จะทำให้เป็นโรคมะเร็งถุงลมโป่งพองได้อยู่แล้วเกี่ยวกับการรับประทานอาหารหรือเปล่าเนี่ยไม่น่าจะเกี่ยว
6: 2. ห้ามทานผลไม้ทันที
7: ทานไปมันก็จะช่วยย่อยไปด้วยกันอยู่แล้วระบบการย่อยมันก็ไม่ได้มีว่าทานผลไม้จะมีปัญหาอะไรก็จะทานหลังอาหารก็ได้ครับไม่มีคนไข้มาบ่นว่าเอ้ยเพราะกินหลังอาหารเลยมีอาการนู้นนี
6: ้3ห้ามดื่มชาทันทีเพราะชามีกรดสูงทำให้อาหารย่อยยากและทำให้ดูดซึมธาตุเหล็กได้น้อยลง
7: กระเพาะเราเนี่ยก็สร้างกรดขึ้นมาอยู่แล้วเพื่อช่วยย่อยอาหารชาเนี่ยไม่ได้สร้างกรดขนาดนั้นที่จะไปมีผลต่อการย่อยอาหารแต่ที่คำถามว่าเกี่ยวกับเรื่องการดูดซึมธาตุเหล็กก็จะมีงานวิจัยมานิดนึงว่าอาจจะมีผลบ้างแต่ไม่น่าจะมีผลกระทบมากเท่าไหร่คนที่ขาดธาตุเหล็กก็อาจจะอย่าดื่มชาทันทีที่ทานเม็ดยาที่เสริมธาตุเหล็ก
6: 4เขาแชร์ว่าห้ามขยายเข็มขัดทันทีหลังอาหารเพราะลำไส้จะทำงานผิดปกติ
7: ไม่น่าจะเกี่ยวครับคือถ้าขยายให้มันกว้างขึ้นเนี่ยน่าจะโอเคแต่บางทีถ้าแน่นมากขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาได้เพราะอาจจะทำให้มีกรดไหลย้อนได้ไม่เคยมีใครมาหาหมอเพราะว่าปวดท้องเพราะขาดเข็มขัดครับ
6: ห้ามเดินทันทีเหรอครับ
7: คือเดินนิดๆหน่อยๆนี่ไม่น่าจะเป็นปัญหาคือมันก็จะทำให้ลำไส้เดินมากขึ้นด้วยไม่ควรโหมไปวิ่งอะไรหนัก
6: 6ห้ามนอนทันทีเพราะระบบย่อยอาหารจะทำงานไม่เต็มที
7: ่ไม่เกี่ยวกับการย่อยเท่าไหร่คือหลังทานอาหารถ้านอนนะครับอาการนึงที่อาจจะเจอได้ก็คือกรดไหลย้อนเพราะว่าอาหารยังแช่ในกระเพาะพอเรานอนปุ๊บตัวอาหารเนี่ยก็จะไหลขึ้นที่หลอดอาหารแล้วไปทำให้ตรงนั้นโดนกรดในกระเพาะไปด้วยก็จะแนะนำว่าหลังอาหารเนี่ยอย่าเพิ่งนอนลงทันที
6: ดังนั้นสิ่งที่ห้ามจริงๆหลังกินอาหารคือไม่ควรนอนทันทีครับเพราะอาจจะเป็นกรดไหลย้อนได้คุณหมอยังแนะนำสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำหลังกินอาหารอิ่มๆดังนี
7: ้พักผ่อนสักหน่อยก็ดีครับแล้วก็อย่าออกกำลังกายโหมอะไรมากนะเดี๋ยวจะจุก
6: แต่สรุปแล้วที่แชร์ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ควรทำทันทีหลังกินอาหารนี่เป็นยังไงครับ
7: ส่วนใหญ่จะไม่จริงครับแต่บางอันก็เข้าใจหลักการได้แต่บางอันก็จะเป็นแค่ความเชื่อเฉยๆ
6: คำเตือนเรื่องสุขภาพบางอย่างฟังดูแล้วก็น่าเชื่อว่าจริงแต่ถ้าไม่มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงก็อย่าเพิ่งรีบเชื่อนะครับ
1: มั่นใจว่าไม่มั่วชัวร์ก่อนแชร์โดยอสมท107อุบล Knowledge Station หน้าฝนนี้โควิด-19 และไข้หวัดใหญ่กำลังกลับมาระบาดอีกครั้งป้องกันและดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้ง่ายๆสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดรักษาระยะห่างล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงการเอามือไปสัมผัสหน้าตาปากจมูกทานร้อนใช้ช้อนกลางนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่หน่วยบริการใกล้บ้านและเมื่อมีอาการป่วยเช่นไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกให้หยุดงานหยุดเรียนและรีบไปพบแพทย์ทันที ห่างไกลโควิด -19 และไข้หวัดใหญ่เราทำได้เพื่อตัวคุณเองเพื่อคนที่คุณรักและเพื่อสังคมของเรา

0: DJ 会の登場です。
1: กลับมาสู่รายการเด็ดๆอสมท.107นี่

คุณน้องปลาทูขอเข้ามานะครับก็ฝากในเรื่องสิทธิ์บัตรทองกันนิดหนึ่งนะครับเขาบอกว่าสิทธิ์บัตรทอง30บาทรักษาได้มากกว่าที่คิดนอกจากจะรักษาที่หน่วยบริการประจำตามสิทธิ์แล้วนะครับเมื่อคุณมีเหตุจำเป็นนะฮะจำเป็นจริงๆนะฮะมีพูดง่ายๆคือเราอาจจะไปต่างจังหวัดต่างอำเภออย่างเงี้ยคุณยังสามารถรับบริการได้ที่นะครับรพสตสถานีอนามัยศูนย์สุขภาพชุมชนหรือแม้กระทั่งโรงพยาบาลของรัฐประจำอำเภอหรือประจำจังหวัดนะครับคือเมื่อจำเป็นแหละเจ็บป่วยขึ้นมาก็อย่าคิดว่าสิทธิ์ใช้ได้แต่ที่เราไปใช้สิทธิ์ประจำที่อำเภอที่เราอยู่นะครับเราก็ต้องเนาะนะเหมือนมีแผลเนี่ยไปเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายไหมนะครับบางทีเราก็ไปเลยนะครับรพสตอย่างเงี้ยนะไปรักษาก็มันอยู่ในสิทธิ์บัตรทองอยู่แล้ว30บาทนะครับรวมไปถึงร้านยาแล้วก็คลินิกเวชกรรมด้วยนะครับที่เขามีสัญลักษณ์30บาทรักษาทุกที่ร้านยาที่เข้าร่วมโครงการนะร้านยานี่เป็นที่รู้กันเป็นของส่วนบุคคลเอกชนอะไรก็ว่าไปแต่ว่าถ้าเข้าร่วมโครงการกับ30บาทสิทธิ์บัตรทองเนี่ยเขาจะมีสติ๊กเกอร์ติดหน้าร้านนะครับทั้งร้านยาและคลินิกเวชกรรมที่มีสัญลักษณ์30บาทรักษาทุกที่เป็นสีแดงเนาะมีเครื่องหมายติ๊กถูกแล้วก็ตัวเลข30เป็นสีแดงรักษาทุกที่อย่างนี้นะครับหากมีข้อสงสัยการใช้สิทธิ์บัตรทองสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมงนะครับดูแลและห่วงใยพี่น้องประชาชนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต10อุบลราชธานีนะครับ

อัศนีวสันนะครับสิทธิ์ของเธอนะครับอันนี้ป๋าสมพงศ์ขอเข้ามาเสียงของลุงป้อมเหรอเนี่ยลุงป้อมเลย คุณอัศนีเป็นลุงไปแล้วนะมาที่คิวจากหนุ่มมอสขอเพลงนี้เข้ามาครับ

Why Not Seven นะครับทิ้งรักลงแม่น้ำนะครับผิดพ.ร.บ.อีกแล้วทิ้งรักลงไม่ผิดไม่ผิดหนุ่มมอสขอเข้ามาคุณสุนันนะครับเมื่อวานบอกว่าพิมมาบอกว่าเมื่อวานขอ18ฝนวันนี้ขอ14อีกครั้งครับพี่ไก่ก็เปิดอยู่นอกเมื่อวานอ่ะผมเปิดอยู่จำได้นะครับ14:55 นาทีมาที่คิวจากคุณสบายดีจากตันสุมนะครับขอเพลงนี้เข้ามาครับ

0: พลพลนะครับชื่อเพลงรักเอ่ยจากคุณสบายดีจากตันสุมนะขอเข้ามาคุณชมพูกดไลค์มาด้วยเดี๋ยวไปที่ข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
1: ขณะนี้เวลา 15:00 น.อสมทอุบลราชธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีเดินตลาดสีย่านเช็คกระแสไทยช่วยไทยพลัสพบประชาชนช็อปกระจายแจกทุเรียนชาวบ้านนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ย่านสีย่านพบปะประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40โดยมีการไลฟ์สดผ่าน Facebook ส่วนตัวบรรยากาศการลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วยช่วงหนึ่งนายกรัฐมนตรีได้แวะซื้อผลไม้จากร้านประจำโดยจ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสก่อนจะแวะทักทายประชาชนและเข้าไปเลือกซื้อสินค้าภายในร้านขายของชำโดยเลือกซื้อเงาะกระป๋องระหว่างนั้นมีประชาชนเข้ามาทักทายพร้อมกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสใช้งานได้ดีมากสะท้อนให้เห็นว่าโครงการดังกล่าวได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีโดยมีประชาชนทุกเพศทุกวัยมาขอถ่ายภาพร่วมกับนายกรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินข้ามถนนไปยังร้านจิวลูกชิ้นปลาเยาวราชซึ่งเป็นร้านที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสพร้อมถ่ายภาพทำท่าพลัสร่วมกับเจ้าของร้านก่อนแวะร้านจำหน่ายเครื่องครัวเลือกซื้อช้อนสแตนเลสตราม้าลายจำนวน2กล่องและกล่องใส่รองเท้าโดยชำระเป็นเงินสดจากนั้นแวะซื้อน้ำจากร้านกาแฟภายในพื้นที่โดยสั่งเมนูนมชมพูและซื้อทุเรียนแจกวินมอเตอร์ไซค์แวะพูดคุยทักทายผู้ประกอบการและประชาชนที่มาใช้บริการอย่างเป็นกันเองท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคักโดยมีประชาชนขอถ่ายภาพและให้กำลังใจอย่างต่อเนื่องผบ.ตร.สั่งช่วยนักศึกษาชาวจีนหลังถูกสแกมเมอร์ข้ามชาติหลอกจัดฉากเรียกค่าถ่าย12ล้านบาทพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนีรบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงผลการช่วยเหลือนักศึกษาสาวชาวจีนอายุ21ปีซึ่งตกเป็นเหยื่อขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบลักพาตัวเสมือนจริงหลังถูกกลุ่มสแกมเมอร์บงการให้จัดฉากและถูกลักพาตัวเรียกค่าถ่ายจากครอบครัวเป็นเงินรวมกว่า12ล้าน5แสนบาทก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยจะสามารถติดตามตัวและให้การช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยคดีดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของพลตำรวจเอกอิตรัฐพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่กำชับให้ทุกหน่วยเร่งรัดปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวคดีนี้สะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบอาชญากรรมข้ามชาติที่พัฒนาไปอย่างต่อเนื่องโดยอาศัยเทคโนโลยีและการควบคุมทางจิตวิทยาในการหลอกลวงเหยื่อแม้จะยังไม่มีการลักพาตัวจริงแต่ความเสียหายและความหวาดกลัวที่เกิดขึ้นแก่ผู้เสียหายและครอบครัวเป็นเรื่องจริงสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะให้ความร่วมมือกับตำรวจฮ่องกงอย่างใกล้ชิดในการดำเนินคดีตามกฎหมายกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ดังกล่าวผู้นำอินโดนีเซียปลดผู้รับผิดชอบดูแลโครงการแจกอาหารกลางวันฟรีประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตผู้นำอินโดนีเซียสั่งปลดผู้รับผิดชอบดูแลโครงการแจกอาหารกลางวันฟรีอย่างกระทันหันหลังโครง

0: การเผชิญปัญหาอื้อฉาวอย่างรุนแรงทั้งกรณีเด็กนักเรียนล้มป่วยจากอาหารเป็นพิษจำนวนมากและข้อครหาเกี่ยวกับการทุจริตงบประมาณรัฐมนตรีประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแถลงว่าประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตมีคำสั่งปลดดาดันหินดายนาผู้อำนวยการสำนักงานโภชนาการแห่งชาติในฐานะผู้รับผิดชอบดูแลโครงการแจกอาหารกลางวันฟรีออกจากตำแหน่งจากการประเมินผลงานแล้วพบว่าขาดวินัยในการควบคุมธรรมาภิบาลและการรักษามาตรฐานคุณภาพอาหารอย่างร้ายแรงความเคลื่อนไหวเรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากโครงการเผชิญปัญหาอื้อฉาวอย่างรุนแรงโดยจากสถิติพบว่านับจนถึงเดือนเมษายนที่ผ่านมามีเด็กนักเรียนที่รับประทานอาหารจากโครงการนี้ป่วยด้วยท้องเสียและอาหารเป็นพิษสะสมสูงถึง 33,000 รายในจำนวนนี้อาการรุนแรงต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมากกว่า600คนในขณะที่พบความไม่โปร่งใสและงบประมาณผิดปกติสูงถึงเกือบ50ล้านดอลลาร์สหรัฐในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างใบรับรองฮาลาล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-POT Radio Network
5: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโมเมคอัพเดสที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ใช้หรือเปล่าที่ทนในน้ำครีมโซเตงโมซิสตาครีมแตงโมใช้ดีต้องซิสตา
6: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
7: ชัวร์
8: ก่อนแชร
9: ์ต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญกรณีที่บนโซเชียลแชร์คลิปเตือนว่าถ้ารถเกี่ยวสายไฟฟ้าเปิดประตูลงมามืออย่าจับที่ประตูเด็ดขาดหืมชัวร์เหรอศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับอาจารย์วิศวกรรมไฟฟ้าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคลิปและคำเตือนนี้จริงไหมครับ
10: เรื่องนี้จริงครับอย่างแรกเราต้องเข้าใจก่อนว่าไฟแรงสูงเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ตัวนำที่เป็นโลหะนะครับเราเข้าใจว่าพวกทองแดงเหล็กสังกะสีเนี่ยเป็นตัวนำทางไฟฟ้าได้แต่ในไฟแรงสูงเนี่ยมันสามารถวิ่งผ่านไม้ก็ได้หนังก็ได้ประตูรถก็ได้พลาสติกก็ได้นะครับ
9: เหตุการณ์ในคลิปวงจรปิดนี้เพิ่งเกิดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อ20สิงหาคม2563ที่ผ่านมานี้เองครับโดยบุคคลที่ถูกกระแสไฟฟ้าแรงสูงได้รับบาดเจ็บถูกนำส่งโรงพยาบาล
10: คือตัวรถเนี่ยไปเกี่ยวสายไฟมาเขาก็ชะลอรถอยู่สักพักนึงโดยที่เขาไม่รู้ว่าตอนนี้มีไฟแรงสูงเกี่ยวตัวรถอยู่แล้วเขากำลังลงรถมาเพื่อหาวิธีว่าทำอย่างไรสายไฟแรงสูงซึ่งก็เป็นแรงดันประมาณสัก22 kV หรือ 22,000 โวลต์ตัวแรงดัน 22,000 โวลต์เนี่ยมันก็จะลงมาที่ตัวรถไฟมันได้รั่วลงไปที่ดินแล้วตัวคนเนี่ยจะมีแรงดัน 22,000 โวลต์แล้วแต่ยังไม่มีกระแสไหลเวลาเราเสียชีวิตนะครับเราเสียชีวิตด้วยกระแสที่ไหลผ่านอวัยวะเช่นหัวใจตับปอดเราพวกนี้ถ้าตัวเรามีแรงดัน แต่ไม่มีกระแสไหลผ่านตัวเราเราก็ไม่เสียชีวิตนะครับที่คนแรกที่เขาลงรถมาแล้วเขาเอามือไปจับประตูแล้วก็เอาเท้าเหยียบพื้นนั่นคือกระแสเนี่ยไหลผ่านตัวเขาแล้วในปริมาณมหาศาลไฟแรงสูงเนี่ยมันจะวิ่งที่ผิวจะต่างจากไฟแรงต่ำไฟแรงสูงมันจะวิ่งที่ผิวปุ๊บมันจะวาบไฟก็จะเลยเห็นประกายไฟเกิดขึ้นที่มือกับที่เท้าแล้วตัวคนก็หลุดออกมาลักษณะไฟแรงสูงคือมันจะถีบตัวคนให้หลุดออกจากแรงจ่ายส่วนไฟแรงต่ำจะเป็นการดูดคือล็อกเอาไว้เพราะฉะนั้นส่วนมากคนที่ถูกไฟแรงต่ำดูดจะเสียชีวิตแต่ไฟแรงสูงเนี่ยเราสังเกตว่าในคลิปเนี่ยเขายังมีสติคลานออกมาจากจุดเกิดเหตุได้
9: แล้วทำไมยางล้อรถระเบิดล่ะครับ
10: พอไฟรั่วลงที่ดินโดยวิ่งผ่านล้อรถเนี่ยล้อรถก็เกิดความร้อนลมในยางเนี่ยก็เกิดแรงดันสูงขึ้นนะครับล้อก็ถึงระเบิดเราบอกเอ้ายางเนี่ยทำไมเป็นฉนวนนี่ทำไมมันถึงรั่วลงดินได้นั่นแรงดัน 22,000 โวลต์มันสามารถรั่วลงดินได้อยู่แล้ว
9: แต่จริงๆสายไฟที่รถไปเกี่ยวก็ดูเหมือนมีฉนวนหุ้มคนที่โดนช็อตก็ใส่รองเท้านะครับ
10: ไม่เกี่ยวเลยครับจริงๆหลายคนไม่รู้เลยว่าเห็นมีฉนวนแล้วก็ปลอดภัยไฟแรงสูงเนี่ยฉนวนก็เอาไม่อยู่หรอกมันป้องกันได้อย่างเดียวคือระยะห่างคือระยะห่างระหว่างเรากับมันนั่นคือจุดปลอดภัยของไฟแรงสูงอย่างเดียวที่ควรจะต้องระวังตัวไว
9: ้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่ารถโดนสายไฟแรงสูง
10: วิธีสังเกตถ้าเราอยู่ในรถแล้วมีสายไฟแรงสูงเกี่ยวนะครับอย่างแรกขนเราจะตั้งเลยนะครับเพราะมันเป็นเรื่องของประจุขนเราจะตั้งผมเราจะตั้งตัวเราเนี่ยจะลุกสู้เลยครับเขาเรียกสเตย์วอลเตดได้รับแรงดันไฟฟ้าเข้ามา
9: แต่อาจารย์แนะว่าให้คิดเผื่อไว้ก่อนเลย
10: เราไปเกี่ยวอะไรเข้าเนี่ยอย่างแรกอาจารย์ใหญ่คิดว่าเราเกี่ยวสายแรงสูงก่อนเราคิดไว้ก่อนเลยเราเกี่ยวสายแรงสูงแล้วมันจะใช่ไม่ใช่ก็ช่างมันหาจุดเหมาะๆเตรียมเปิดประตูแล้วก็กระโดดให้ไกลช่วงจังหวะกระโดดเนี่ยห้ามให้อวัยวะใดของเราแม้แต่เสื้อผ้าเราสัมผัสกับตัวรถเล็งให้ดีแล้วก็โดดไปให้ไกลแล้วเราค่อยๆขึ้นไปดูว่ามันเกี่ยวอะไร
9: และยังมีวิธีสังเกตสายไฟฟ้าแรงสูงได้ง่าย
10: ๆสายไฟที่อยู่ตามริมถนนเนี่ยถ้าเราอยากรู้ว่าตรงไหนเป็นสายแรงสูงนะครับให้สังเกตลูกถ้วยลูกถ้วยคือลักษณะลูกเซรามิกที่มีปีกพวกนั้นน่ะจะไว้แขวนกับสายแรงสูงเท่านั้น
9: คุณศึกษาเรื่องนี้ไว้เพราะโอกาสแบบนี้เกิดขึ้นได
10: ้สมมุตินะมีรถคันหน้าเราชนเสาไฟล้มปุ๊บแล้วสายแรงสูงล้มปั๊บมาพาดบนหลังคารถเราทีนี้แหละต้องคิดแล้วตอนนี้เรามีแรงสูงอยู่ในตัวแล้วต้องหาทางโดดแล้วพอมันวิ่งผ่านตัวรถสมมุตินะครับน้ำมันในรถเกิดระเบิดแล้วไฟลุกเพราะฉะนั้นการอยู่ในรถเนี่ยก็ไม่ใช่จุดปลอดภัยซะทีเดียวมันอาจจะมีระยะปลอดภัยของมันแป๊บหนึ่งแต่ถ้ากระแสลีกรั่วมันเยอะเนี่ยมันอาจจะใช้เราเป็นเส้นทางเดินก็ได้เพราะฉะนั้นรีบเปิดประตูแล้วก็หาทางออกจากรถก่อนดีกว่า
9: ดังนั้นสรุปแล้วคำเตือนและคลิปนี้เป็นอย่างไรครับ
10: คลิปนี้เป็นเรื่องจริงครับสอนให้เราเห็นว่าไฟแรงสูงเมื่อเราโดนเข้าไปแล้วเนี่ยมันถีบเราออกแม้เขาจะใส่รองเท้าอยู่ก็ตามฉนวนไม่มีผลต่อไฟแรงสูงระยะห่างเท่านั้นถึงจะปลอดภัยอันนี้เราก็ต้องเรียนรู้จากคลิปนี้เอาไว้ครับ
4: มั่นใจว่าไม่มั่วชัวร์ก่อนแชร์โดยอสมท.107อุบล Knowledge Station นี่คือหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่เกิดภาวะโลกร้อนไฟป่าทำลายสิ่งปกคลุมหน้าดินจนเปิดโล่งแมลงสัตว์ป่าขาดแหล่งอาหารอดตายกระทบต่อระบบนิเวศไฟป่าทำให้หน้าดินอันอุดมสมบูรณ์ไม่เหลือการอุ้มน้ำของดินลดลงจนไม่สามารถเก็บกักน้ำพืชหลายชนิดไม่ได้ไปต่อจนเกิดภาวะภัยแล้งสาเหตุของการเกิดไฟป่าส่วนใหญ่เกิดจากมนุษย์แทบทั้งสิ้นร่วมรณรงค์หยุดเผาป่าหยุดเผาป่าMCOT Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
8: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
11: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network

0: ความสุขความเจริญที่แท้จริงอันควรหวังนั้นเกิดขึ้นได้จากการกระทำและความประพฤติที่เป็นธรรมมีลักษณะสร้างสรรค์คืออำนวยผลที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตัวแก่ผู้อื่นตลอดถึงประเทศชาติโดยส่วนรวมด้วยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววิทยุอสมทขอเชิญร่วมน้อมนำคำพ่อสอนใส่เกล้าใส่กระหม่อม
1: อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

0: the Music City. Y107. Put it on and leave it on.
1: Welcome to M-Pop Radio Network.
2: Music
3: by DJ Kai.
2: Kai.
3: Huh? DJ Kai.
2: Huh?
3: Kai.
2: Huh?
3: Kai.
4: Huh?
3: Kai. ต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ในภาคบันเทิงกับช่วงของดีเจกายนะครับมีข้อความมาเพิ่มเติมเป็นคุณอ้อยเนาะนะฮะสวัสดีค่ะพี่กายขอเพลงคืนข้ามปีของดาเอนโดฟีนให้ทุกคนฟังนำกันจ้าเข้ามาด้วยโอเคมาดูอัปเดตอากาศกันนิดนึงนะครับจังหวะที่ผมแจ้งว่าไอ้กลุ่มเมฆที่มันขึ้นมาจากน้ำยืนกับนาจรวดนี่มันฝ่อใช่ไหมแล้วก็มีของทางฝั่งศรีสะเกษเนี่ยขึ้นมาเหมือนกันนะฮะดันขึ้นมาแถวอะไรนะขุขันนะครับเหมือนล่าสุดเนี่ยมันมีก่อตัวเพิ่มนะประปรายนะครับแถวขุขันขึ้นมาทางปรางกู่เป็นเล็กๆนะครับแต่ไม่ได้มาทางเรานะฮะให้ดูว่าอ้าวเพราะอุบลไม่ถ้าเป็นในร่องเดียวกันเนี่ยถ้าทางนู้นเป็นอย่างนั้นเนี่ยทางเราก็ต้องเป็นด้วยสินะครับก็เลยมาส่องเมฆนิดนึงว่าเรามีเมฆที่จะพร้อมที่จะแปลงสภาพเป็นฝนได้หรือไม่นะครับก็ต้องส่องที่ใต้เนาะขอดูนิดนึงมันขึ้นช้านะครับมีอัปเดตอีกเอาขอรีเฟชใหม่แล้วกันจังหวะหน้าเพจอัปเดตพอดีมีนิดหนึ่งนะเมฆนะมีอยู่แถวน่าจะรวยมั้งแล้วก็เหนือตรงเขื่อนสิรินธรน่ะมีลักษณะเมฆก่อตัวขึ้นมาแต่ยังไม่เป็นฝนนะตรงเขื่อนเลยนะครับตรงเขื่อนลากยาวมาตั้งแต่บนจากหัวเขื่อนไปท้ายเขื่อนประมาณนี้แล้วก็กลุ่มเมฆที่อยู่เป็นกลุ่มฝนเดิมที่ก่อตัวที่ฝั่งสปป.ลาวนะครับแต่มันเริ่มฝ่อไปแล้วเมฆมันขยับมาอยู่ตรงเนี้ยข้างๆโขงเจียมอันนี้เอาไว้ลุ้นแล้วกันเนาะนะฮะแดดนะแต่พยายามจะหาเมฆมาให้มันก่อตัวนะแต่ลมนี้ใช้ได้เลยมาที่คิวเพลงคุณสุนันท์นะครับขอเพลงนี้เข้ามาครับ

เสกโลโซนะครับ14อีกครั้งผมนี่ก็เหมือน14อีกครั้งเหมือนกันนะนะคือไม่มีรายได้ไม่ใช่พบรักอะไรนะคือเริ่มไม่มีตังค์ตอน14ไม่มีตังค์ยังไงตอนนี้ก็ไม่ ยังขอตังค์แม่ใช้อยู่ประมาณนี้ใช่ไหมมาที่คิวคุณอ้อยนะครับวันนี้คิวไปเร็วนะเปิดครบหลายท่านละเหลือๆเป็นแนวที่บางท่านมาขอมาลูกทุ่งด้วยก็เหลือแนวลูกทุ่งนะครับคิวคุณอ้อยเลยแล้วกัน

ดาเอนโดฟีนนะครับคืนข้ามปีนะครับคุณอ้อยขอมากดไลค์มาด้วยกดไลค์2รอบเลยขอบคุณคร่าอากาศร้อนแต่มีลมพัดพอได้คลายร้อนเดี๋ยวไปยืนตากแดดเด้อยู่ในร่มเข้าไว้นะครับเติมเพลงให้อีกเพลงหนึ่งแล้วกันช่วงนี้ข่าวทางบราซิลนะเป็นกระแสมาแรงนะครับเรื่องผู้พบเห็น UAP เนาะเราเรียก UAP ยุคนี้เมื่อก่อนเราเรียก UFO นะครับผู้โพสต์คลิปโพสต์อะไรเนี่ยก็บอกว่าพบเห็นแต่ทางรัฐบาลหรือกองทัพของทางนู้นเนี่ยเขาก็พยายามชี้แจงว่าเราไม่พบอะไรเลยนะไม่มีอะไรโชว์ในเรดาร์นะแต่ก็กำกึ่งนะหมายถึงว่าพอมันเป็นข่าวขึ้นมาเนี่ยยังดีนะมีกองทัพออกมาบอกว่านี่ไม่ใช่นะมันไม่เห็นมันไม่ติดในเรดาร์นะครับหรือจะมาจริงๆมีชายคนหนึ่งเป็นชาวไร่นะยืนอยู่กลางไร่เลยเลี้ยงสัตว์อยู่นะครับมันเป็นท้องทุ่งกว้างๆนะเขาเลี้ยงม้าเลี้ยงแพะเลี้ยงอะไรอยู่แล้วมันมีป่าเหมือนป่าชุมชนนะอยู่ใกล้ๆนะใกล้เนินเขามันเกิดเสียงแปลกๆในป่าขึ้นมานะครับเราสัตว์ที่เขาเลี้ยงเนี่ยก็ตกใจอยู่เหมือนกันนะแล้วก็บอกว่าเสียงมันแปลกนะตกเย็นมาเขาถ่ายมาติดไฟแวบๆอยู่ในป่าเขาก็ว่าน่าจะเป็นพวกมนุษย์ต่างดาวหรือเปล่านะครับอันนี้ก็สร้างข้อสงสัยให้ชาวโซเชียลอยู่เหมือนกันนะครับขออนุญาตเปิดเพลงนี้ให้มนุษย์ต่างดาวแล้วกันนะครับ

0: ไมเคิลวองนะครับฉันมาไกลนะครับแม้ถ้าอารมณ์มนุษย์ต่างดาวเป็นแบบเพลงนี้เนี่ยแสดงว่าอยากมาเป็นเขยชาวโลกอันนี้เล่าตามข่าวเฉยๆนะครับใครจะเชื่อไม่เชื่ออะไรก็ว่ากันไปนะครับกระแสมันมาแรงเฉยๆนะครับเดี๋ยวเราไปเบรกกันครู่หนึ่งครึ่งหลังเป็นแนวลูกทุ่งเนาะนะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Hot Radio Network
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: M-Hot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-Hot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Hot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
6: ู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ชัวร์ก่อนแชร์
9: บนโซเชียลแชร์สูตรบรเพชรดองน้ำอัดลมสีดำช่วยแก้สารพัดอาการข้อเข่ารวมทั้งเกาและข้ออักเสบได้หืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับหัวหน้าศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรครับสูตรบรเพชรดองน้ำอัดลมที่ว่านี้ใช้ได้จริงไหมครับ
10: บรเพชรเนี่ยเป็นองค์ความรู้ดั้งเดิมของคนไทยนะคะแต่ที่บอกว่าเอาไปแช่กับน้ำอัดลมเนี่ยอันนี้ไม่ได้เป็นองค์ความรู้แบบดั้งเดิมเพราะฉะนั้นจะไปอนุมานว่ามันจะได้ประสิทธิผลแบบดั้งเดิมเนี่ยคงไม่ได
9: ้เขาบอกว่ามันสามารถแก้อาการปวดเข่าได
10: ้ตัวบรเพชรเราไม่ได้ใช้แก้ปวดเมื่อยนะคะไม่ได้ใช้แก้ปวดข้อปวดเข่าแต่ว่าเรามองมันในแง่ที่ว่าไปบำรุงร่างกายโดยภาพรวมแล้วทำให้ร่างกายมีความแข็งแรงกระฉับกระเฉงมากขึ้นปวดเล็กๆน้อยๆปวดเมื่อยขบตัวเนี่ยอาจจะใช้ประโยชน์ได้แต่ว่าปวดเข่าเรื้อรังต่างๆที่รุนแรงเนี่ยไม่น่ามีประโยชน์นะคะ
9: ในทางวิชาการประโยชน์หลักอยู่ในชิ้นบรเพชรแต่ถ้าดื่มแต่น้ำที่แช่ก็ยังไม่แน่ใจว่าคุณนับประโยชน์ละลายออกมาแค่ไหน
10: ตัวน้ำอัดลมเนี่ยมันมีการศึกษาเยอะแยะมากมายเลยว่าการบริโภคทำให้เราได้รับน้ำตาลเพิ่มขึ้นแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าในกระบวนการผลิตน้ำอัดลมเนี่ยมันจะมีกรดฟอสฟอริกซึ่งตัวนี้จะไปยับยั้งการดูดซึมของแคลเซียมพอแคลเซียมในเลือดต่ำๆนะคะเลือดในร่างกายเราเนี่ยก็จะไปดึงแคลเซียมออกจากกระดูกมาเพื่อให้มันเกิดความสมดุลพอแคลเซียมในกระดูกลดลงก็จะเกิดภาวะกระดูกพุนได้แล้วก็อาจจะปวดตามมาในระยะหลังด้วยซ้ำไป
9: แล้วโรคเกาต์ล่ะครับ
10: โรคเกาต์เองเนี่ยเกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงสารในร่างกายไม่ดีทำให้มียูริกแอซิดหรือว่ากรดยูริกเนี่ยสะสมอยู่ในปริมาณสูงวันดีคืนดีเนี่ยเจ้ากรดยูริกเนี่ยก็ทำให้เกิดการอักเสบของบริเวณที่ข้อและเข่าซึ่งปัจจุบันเองเนี่ยก็มีการวิจัยนะคะว่าเฉพาะบรเพชรที่สกัดด้วยแอลกอฮอล์เนี่ยไปลดการอักเสบได้แต่ไม่ได้บอกว่าตัวบรเพชรที่ผสมในน้ำอัดลมเนี่ยลดการอักเสบนะคะเพราะฉะนั้นคนละอันกัน
9: แต่ในงานวิจัยเป็นการสกัดในห้องปฏิบัติการ
10: การศึกษาที่บอกว่าลดการอักเสบเนี่ยยังเป็นการศึกษาระดับหลอดทดลองทำกับเซลล์ในร่างกายซึ่งเรายังไม่รู้ว่าเวลาเอามากินจริงๆเนี่ยต้องกินขนาดเท่าไหร่และระยะเวลาเท่าไหร่ถึงจะได้ผล
9: อย่างไรก็ตามบรเพชรก็มีสรรพคุณที่น่าสนใจ
10: บรเพชรเป็นยาอายุวัฒนะคนสูงอายุเนี่ยกินได้นะคะขนาดไม่เยอะมันก็จะช่วยประสิทธิผลในแง่ทำให้กินข้าวได้นอนหลับคนที่มีปวดเมื่อยเล็กๆน้อยๆก็จะทำให้ไม่ปวดมากแต่ว่าถ้าสมมติคอเสื่อมกระดูกพรุนอย่างเงี้ยอันนี้บรเพชรก็จะไม่ช่วย
9: กินได้หลายแบบ
10: ถ้าโบราณเนี่ยเขากินสดเอามาเคี้ยววันละ 1-2 1องคุลีนะคะ1ข้อนิ้วชี้เนี่ยหรือว่าเอามาดองกับน้ำผึ้งดองไว้ประมาณ 1-3 เดือนแล้วก็กินตัวน้ำผึ้งวันละ1ช้อนโต๊ะค่ะ
9: แต่บางคนก็ต้องระวัง
10: ถ้ากินขนาดสูงๆเนี่ยมีรายงานว่าทำให้เกิดพิษต่อตับได้แล้วก็ต้องระวังในคนไข้เบาหวานเพราะว่ามีรายงานว่าบอระเพ็ดทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ
9: ดังนั้นสรุปแล้วเรื่องสูตรบอระเพ็ดดองน้ำอัดลมนี่เป็นยังไงครับ
10: เรื่องนี้ไม่ควรแชร์ต่อนะคะเพราะว่าน่าจะได้ผลเสียมากกว่าผลดี
9: การดูแลสุขภาพด้วยวิธีที่พิสูจน์แล้วนอกจากมีโอกาสได้ผลแล้วยังลดความเสี่ยงอีกด้วยนะครับ
1: มั่นใจว่าไม่มั่วชัวร์ก่อนแชร์โดยอสมท.107อุบล Knowledge Station
11: เสียงนี้ทำให้เรารู้ว่าต้องหลีกเพื่อให้ทางส่วนเสียงนี้ทำให้เรารู้ว่าเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินต้องรีบออกไปแล้วเสียงเหล่านี้ล่ะรู้หรือไม่ว่าหมายถึงอะไรอย่ารอให้เสียงจากธรรมชาติรุนแรงขึ้นถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องหันมาใส่ใจเสียงจากธรรมชาติให้มากขึ้น M-COT Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา

0: 様 DJ 会の登場です。
1: กลับมาสู่รายการเด็ดเด็ดอสมท107นี่ยังไง
2: ช่วงครึ่งหลังเรียนมาฟังลูกทุ่งนะครับเพิ่มเติมเพลงเข้ามาได้นะครับผ่านทาง Facebook อสมทอุบลราชธานีนะครับตัวที่สแตนบายเอาจริงนะมันมีเพื่อนแอดเข้ามาเพื่อนๆอยู่แต่ว่าผมรับไม่ได้มันเต็มผมก็อยากจะขยายการขอเพลงมาอีกช่องทางนึงได้เหมือนกันนะ

มีไหมมีอยู่นะขอมาทางนี้ก็มีอยู่แต่ผมสะดวกตรงนี้มันเห็นข้อความเด้งขึ้นมาง่ายดีนะครับตัวอสมทอุบลราชธานี Facebook นะครับที่รูปโปรไฟล์เป็นสีนะเป็นโลโก้อสมทเป็นสีตัวสีม่วงกับตัวหนังสือสีส้ม MCOT สีส้มตัวนี้ผมสแตนบายแต่ถ้าเพิ่มเพื่อนได้ก็ผ่านทาง Facebook อีกตัวหนึ่งที่รูปโปรไฟล์เป็นเป็นขาวดำ MCOT นะ MCOT ขาวดำอสมทสีเป็นสีขาวดำได้อยู่ตัวนี้เพื่อนยังมันได้เรื่อยๆนะฮะแต่ตัวนี้ผมใช้มานานมันเต็มละเพื่อนเต็มนะครับอ่ะเอาเป็นว่าเปิด2ช่องทางแล้วกันนะครับอะไรครับคุณอ้อยเอาอะไรพิมพ์มาเนี่ย35053535005ซื้อเลขดิโอ้แล้วบอกไม่ซื้อคราวก่อนโพสต์แบบนี้ละแต่บ่ได้ซื้อจ้ารอบนี้จะออกบ่อโอ้มันเพิ่งออกไปเมื่อวานก่อนจะเอาอีกแล้วเหรอเนี่ยแต่มีคนถูกอะไรนะ120ล้านเหรอ20ใบโอ้ยกระดอกกระเดื่อนะครับอะไรจะโชคดีขนาดนั้นแล้วเขาว่าถูกจากแอปเป่าตังหรือเปล่าผมไม่รู้เป็นแอปเป่าตังหรือแอปของผมไม่รู้ว่าที่เขาค่ายเขาขายลอตเตอรี่ออนไลน์ไม่รู้นะแต่ถ้าซื้อขนาดนี้เนี่ยก็ไม่ธรรมดาแล้วแหละคือซื้อเลขตัวเดียวนะหมายถึงเลขเดียวกันเนี่ยหลายใบเนี่ยโอ้ไม่ธรรมดาแล้วนะแต่อย่างเราท่านๆเนี่ยอาจจะซื้อเลขท้ายที่เราชอบเนาะเลขทะเบียนรถเนี่ยอย่างมากก็ใบสองใบนะก็ประมาณนั้นแต่ถ้าประมาณว่าคนที่ซื้อ10ใบ20ใบเนี่ยแสดงว่างวดก่อนๆไปอีกเขาก็หมดเยอะเหมือนกันนะมีคนไปจนสุดแล้วนะครับแล้วก็มาเข้าใจว่าคือเคยเล่นแบบนี้มาแล้วก็เข้าใจว่าเราควรพอแค่นี้คือทุกงวดนี่ซื้อเยอะมากลอตเตอรี่นะแล้วซื้อทีเยอะๆๆๆพอในที่สุดเนี่ยเขาบอกว่าโอ้มันไม่คุ้มฮะนะครับมันคือคาดหวังมากเกินไปนะครับในกี่ไม่รู้กี่ร้อยกี่ล้านคนเนี่ยจะมีโชคดีอยู่แค่คน2คน3คนที่โชคดีเนาะนะที่เราซื้อเยอะๆก่อนมันมาไม่ก่อนที่แล้วมาหลายๆงวดเนี่ยเอามารวมๆกันผมว่าเป็นเงินก้อนมหาศาลอยู่นะอย่างน้อยๆก็หลักแสนแหละคุณเล่นขนาดนี้นะครับอ่ะมีเติมเพลงเข้ามาละคุณคนเสียเส้นบอกว่าผู้บ่าวเสื้อปุ๋ยให้เพื่อนทุกคนปรับที่อยู่จะลงทุเรียนภูเขาไฟฟูจิโอ้โคราชเหรออยู่โคราชอ๋อจะปลูกทุเรียนเห็นว่าทุเรียนโคราชกำลังออกนี่ตอนนี้คาดว่านะครับจะเข้าสู่ตลาดเนี่ยประมาณ 2,000 ตันฮะ 2,000 ตันทุเรียนน้ำมูลว่าอย่างนั้นทุเรียนต้นน้ำมูลนะแต่เขาทุเรียนเขามีชื่อบ่งบอกพื้นที่GI นะทุเรียนต้นน้ำมูลโคราชนะครับคอนบุรีมีพื้นที่เพาะปลูกทุเรียน 3,000 กว่าไร่ตอนนี้ผลผลิตพร้อมออกจำหน่ายเนี่ยประมาณ 2,000 ไร่นะฮะแสดงว่า 1,000 ไร่เนี่ยกำลังเริ่มโตทุเรียนโคราชนะครับคุณคนเซเส้นก็ไปลงทุนปลูกทุเรียนทางนู้นแล้วฮะจะลืมภาพผมไปเบิ่งในเด้อผมอยากไปเบิ่งสวนทุเรียน

คุณเฮียแป๊ะส่งเป็นลิงก์มานะครับขอบคุณครับเข้ามาด้วยน่าจะเป็นลูกทุ่งเนาะเห็นแวบๆเดี๋ยวนะอ๋อก็จักรพันธ์อยู่กับความคิดถึงสักครู่นะครับแล้วก็ป่าสมพงษ์บอกว่าเราไม่ใจนักเลงพอไม่ได้เป็นมหาเศรษฐีแบบเขาหรอกใจนักเลงอยู่แต่ว่าถามกระเป๋าที่ผมบอกว่ามันมีคนหยุดแล้วนะมีหลายคนนะเหมือนติดลมบนนะคือเขาซื้อเยอะจริงซื้อลอตเตอรี่เยอะจริงแล้วมันถูกอาจจะถูกเลขท้ายเยอะๆถูกรางวัลนู่นนี่บ้างแต่เขาเล่นใบเขาคือมันยิ่งถูกยิ่งซื้อเยอะไงก็เอาเงินที่ถูกจากงวดที่แล้วนี่แทนที่จะเอามาเออมาอย่างอื่นก็เอาไปลงทุนซื้อใหม่มันเป็นลูปอ่ะสุดท้ายก็ไปไล่เรียงดูพอเขาถึงจุดหนึ่งว่าโอ้มันยังไงก็ไม่คุ้มเสียมากก็ได้นะครับมันอยู่ที่จังหวะรอบความโชคดีของแต่ละคนด้วยนะคุณอ้อยว่าโพสต์ไว้ก็โพสต์ไว้ออกเด้อนะครับรอบนี้จะบอกออกบอโพสต์ไว้ออกเด้อโอเคส่วนใหญ่ที่โพสต์ไม่ค่อยออกเลยมาที่คิวเพลงคุณใครเนี่ยออกเข้ามาคุณสัมพันธ์นะครับขอเพลงนี้เข้ามาครับ

มนสิทธิ์มนสิทธิ์คำสร้อยนะครับคิดถึงจังเลยนะฮะลูกคอ9ชั้นเดี๋ยวป๋าสมพงษ์มีเพลงมาอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะขอเปิดฟังก่อนนะบอกว่าเพลงพิเศษครับฮ่าฮ่าฮ่าป๋าสมพงษ์สู้ตายง่วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้นะครับคุณอ้อยบอกว่าลูกทุ่งสุขอย่าไปเล่าเศร้าอย่าไปพูดของเพชรพฤษภาอ๋ออันนี้ขอเพลงเข้ามานะครับอ้าวมาที่คิวจากหนุ่มมอสขอเข้ามาใช่ไหม

จ็คธนพลขอโง่อีกสักครั้งนะครับน่าจะเป็นหนุ่มมอสขอเข้ามานะครับอ๋อผมฟังแล้วเพลงของป่าสมพงษ์แนบเพลงมานะครับบอกว่าเพลงพิเศษครับอ่ะเปิดฟังกันหน่อย

0: เลยเวลานิดนึงนะครับมีข้อความเข้ามาเดี๋ยวมาอ่านนะครับเราไปที่ข่าวต้นชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ขณะนี้เวลา 16:00 น. อสมท. อุบลราชธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: สำรวจการจับจ่ายใช้สอยผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ว่าได้ไปทานอาหารร้านประจำเห็นประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 และโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีความคึกคักมากพอสมควรเมื่อถามว่าจากการดูกระแสแล้วจะสามารถช่วยเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลต้องการช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤตหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทุกฝ่ายได้ประโยชน์ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายซึ่งจากการสอบถามพบว่าทุกคนพึงพอใจส่วนมีข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขออย่าให้หยุดหากโครงการได้รับการตอบรับที่ดีเกิดจากการไหลเวียนในระบบเศรษฐกิจรัฐบาลก็ต้องหาโครงการที่เข้ามาพลัสไปเรื่อยๆส่วนกรณีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีการปรับหลักเกณฑ์หากบุตรใช้สิทธิพ่อแม่ในการลดหย่อนภาษีพ่อแม่จะไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปัญหาต่างๆต้องมีบ้างจะไปรวบรวมการสำรวจความพึงพอใจตรงไหนที่ดูแล้วไม่เป็นที่พึงพอใจก็จะปรับปรุงแก้ไขกรณีดังกล่าวดำเนินการไปแล้วไปลงทะเบียนเพิ่มก็ไม่ได้แล้วแคนดิเดตผู้ว่ากทม.พรรคประชาชนลุยรามคำแหงฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากทม.พรรคประชาชนพร้อมนายปิติกรปานเพศัตสส.เขตวังทองหลางลงพื้นที่ตลาดสายหยุดซอยลาดพร้าว112ช่วยนายอธิการธีระวิริยพลผู้สมัครสก.พรรคประชาชนหาเสียงโดยนายชัยวัฒน์ได้พาผู้สมัครสก.เดินทักทายประชาชนในตลาดพร้อมแจกใบปลิวแนะนำตัวเองแนะนำผู้สมัครรวมถึงนโยบายของพรรคประชาชนก่อนจะเดินหาเสียงต่อในซอยรามคำแหง53รับฟังปัญหาของประชาชนในพื้นที่และขอโอกาสพร้อมแนะนำผู้สมัครสก.รวมทั้งส.ส.คนปัจจุบันของพรรคประชาชนนายชัยวัฒน์ให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้มาเดินตั้งแต่เช้าได้เดินดูการค้าขายภายในตลาดได้ดูปัญหาเรื่องการจอดรถที่กีดขวางทางสัญจรทางเดินเท้าและการสัญจรของรถยนต์ที่ถูกรถมอเตอร์ไซค์กีดขวางจำนวนมากชาวบ้านจึงมาระบายให้ฟังและอยากให้โอกาสให้กับผู้สมัครคนใหม่ที่คิดว่าสามารถเข้ามาแก้ไขปัญหาได้แม่ร้องขอความเป็นธรรมลูกชายวัยประถมถูกครูโรงเรียนสั่งให้ไปเผารังแตนถูกไฟลวกทั่วทั้งร่างกายบาดเจ็บสาหัสนางสาวสิริขวัญวงรอบแคว้นอายุ29ปีมารดาของเด็กชายพอดอายุ11ขวบชั้นป.5เข้าร้องเรียนผ่านเพจสายใหม่ต้องรอดกรณีเมื่อ11พฤศจิกายนปีที่ผ่านมาที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษสั่งให้นักเรียน2คนถือถังน้ำมันเพื่อจุดไฟรมรังแตนกลางโรงเรียนแต่เกิดเหตุไม่คาดฝันถังน้ำมันระเบิดทำให้เกิดไฟลุกท่วมส่งผลให้เด็กชายพรและเพื่อนนักเรียนอีกคนหนึ่งรวมทั้งครูได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกไฟไหม้ทั่วร่างกายผิวหนังลอกออกมาตั้งแต่ใบหน้าจนถึงขาแต่กลับไม่ได้รับการดูแลที่เหมาะสมที่ผ่านมาโรงเรียนให้การดูแลระหว่างที่เด็กชายพรอยู่ที่โรงพยาบาลมีการติดต่อเรื่องเงินประกันโดยผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเงินส่วนตัวให้จำนวนหนึ่งรวมถึงเงิน 4,000 บาทจากแม่ของครูที่สั่งให้ไปเล่นหลังแตนอย่างไรก็ตามครอบครัวเรียกร้องให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้การช่วยเหลือในการรักษาเด็กชายพอดซึ่งต้องเผชิญกับความเจ็บปวดอย่างรุนแรงทุกวันจากการรักษาแผลและการผ่าตัดขณะที่นายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดระบุว่าจะประสานกับกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือด้านคดีและการเยียวยาเบื้องต้นพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีความเห็นใจสามารถแนะนำการช่วยเหลือในด้านการรักษาแผลเป็นโดยเฉพาะแผลที่ใบหน้าได้ติดต่อไปยังเพจสายใหม่ต้องรอด
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
5: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Cot Radio Network
8: ใครๆก็รู้กันถุงยางอนามัยพกเอาไว้ช่วยได้ช่วยป้องกันโรคอันตรายที่มากับเพศสัมพันธ์ทั้งซิฟิลิสหนองในเอดไวรัสตับอักเสบบีหรือแม้แต่มะเร็งปากมดลูกช่วยป้องกันถ้ายังไม่อยากมีลูกหรือท้องไม่พร้อมตอนนี้แต่ที่ยังไม่รู้คือไม่ใช่สิทธิ์บัตรทองก็มีสิทธิ์ขอรับถุงยางอนามัยได้รวมถึงยาคุมกำเนิดฟรีสิทธิประโยชน์สำหรับคนไทยทุกคนสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช. 1330ตลอด24ชั่วโมง
9: ชัว
10: ก่อนแชร
11: ์บนโซเชียลมีการแชร์6อาหารลดอาการบวมน้ำที่มีตั้งแต่การกินหน่อไม้ฝรั่งไปจนถึงอาหารที่มีโพแทสเซียมสูง
12: ชัวเหรอ
11: เรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวศูนย์ชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมท.สอบถามกับนายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยครับ6อาหารลดบวมที่เขาแชร์กันนี้ใช้ได้จริงไหมครับ
13: โดยบทความนี้มีความจริงเป็นบางส่วนนะครับแล้วก็มีผลเล็กน้อยนะครับแล้วก็อาจจะมีฤทธิ์เสริมฤทธิ์กันในเรื่องอาหารกับน้ำซึ่งจะช่วยในคนไข้บางคนครับ
11: อาการบวมน้ำเกิดจากอะไรครับ
13: อาการบวมน้ำเนี่ยเป็นความผิดปกติของการสะสมของเกลือโซเดียมนะครับแล้วก็น้ำในร่างกายซึ่งอาจจะเป็นจากโรคไตก็ได้เป็นจากพวกหัวใจโรคตับนะฮะหรือว่าขาดสารอาหารรวมทั้งอาจจะในช่วงตั้งครรภ์ก็อาจจะเป็นไปได้ครับ
11: อาหารชนิดแรกเขาบอกว่าเป็นหน่อไม้ฝรั่งหรือแอสพารากัสเพราะว่าเป็นยาขับปัสสาวะธรรมชาติช่วยขับน้ำส่วนเกินออกจากร่างกายได
13: ้หน่อไม้ฝรั่งแอสพารากัสนี่ก็มีข้อมูลในตำราแพทย์หรือว่าตำรายาโบราณนะครับหรือสมุนไพรซึ่งก็เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมที่บอกว่าการทานแอสพารากัสมากอาจจะทำให้ปริมาณเกลือและน้ำน้อยลงหรือว่าขับเกลือขับปัสสาวะออกไปได้มากขึ้นนะครับได้ผลบ้างแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ได้ผลครับข้อดีคือมันมีโพแทสเซียมแล้วก็มีสารอาหารอื่นและธาตุอื่นซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายครับ
11: อาหารอีกชนิดที่เขาแนะนำเพราะมีฤทธิ์ช่วยขับปัสสาวะเหมือนกันคือดอกแดนดีไลออน
13: คือแดนดีไลออนมีการศึกษาในคนประมาณจำนวนเล็กๆประมาณ17คนนะครับพบว่าการกินสารสกัดจากแดนดีไลออนเนี่ยทำให้ปัสสาวะออกมากขึ้นเทียบกับยากลุ่มทดลองนะครับซึ่งในการศึกษาบางการศึกษาก็ไม่ได้ผลถามว่ามันอันตรายไหมคงไม่อันตรายแต่ว่าได้ผลไม่ทุกคนครับ
11: อาหารชนิดที่3คือน้ำเปล่าเพราะช่วยขับโซเดียมส่วนเกินออกจากร่างกาย
13: คือการทานน้ำในคนไข้เพื่อจะป้องกันอาการบวมอันนั้นอาจจะได้ผลในกรณีที่เรากินเค็มถ้าเราไปกินเกลือมากๆการที่จะขับเกลือออกจากร่างกายต้องขับเกลือออกทางปัสสาวะเพราะนั้นต้องมีน้ำพาไปการดื่มน้ำมากๆก็จะช่วยทำให้ขับเกลือออกได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ข้อห้ามคือถ้าบวมมากๆแล้วไม่ควรจะทานน้ำมากขึ้นเพราะว่าแสดงว่ามีอาการบวมน้ำด้วยน้ำก็เกินอยู่แล้วคงต้องรักษาที่สาเหตุของโรคเช่นเป็นโรคไตก็ต้องรักษาโรคไต
11: อาหารชนิดต่อมาที่เขาแนะนำคือคาร์โบไฮเดรตหรือแป้งที่ไม่ขัดสี
13: ความจริงฮะคือคนที่ทานคาร์โบไฮเดรตมากๆมันจะมีน้ำตาลมากในร่างกายแล้วน้ำตาลกระตุ้นฮอร์โมนตัวหนึ่งชื่ออินซูลินซึ่งอินซูลินมีฤทธิ์ในการที่จะเพิ่มการดูดซึมของเกลือที่ไตทำให้การขับปัสสาวะหรือว่าโซเดียมออกไปจากร่างกายได้น้อยลงอาจจะทำให้มีอาการบวมมากขึ้นเพราะฉะนั้นในคนไข้ที่จะเป็นเบาหวานหรือไม่เป็นเบาหวานก็ตามเราก็ไม่แนะนำให้ทานคาร์โบไฮเดรตหรือกลูโคสมากๆนะครับเพราะน้ำตาลจะเป็นตัวทำให้เกิดอาการบวมได้เหมือนกัน
11: อาหารชนิดต่อมาเขาแนะนำเป็นพิเศษสำหรับผู้หญิงที่มีอาการบวมจากประจำเดือนคืออาหารที่มีวิตามิน B6 สูงเช่นกล้วยหรืออะโวคาโด
13: ู้หญิงก่อนมีประจำเดือนบางคนมีอาการบวมเท้าบวมท้องหรือว่าอึดอัดซึ่งการศึกษาในคนในต่างประเทศมีรายงานว่าการใช้วิตามิน B6 กินช่วงขณะมีประจำเดือนจะลดอาการบวมได้ซึ่งจากการที่มีการสร้างสารโดปามีนในไตมากขึ้นแล้วก็ทำให้ขับเกลือออกได้มากขึ้นซึ่งนี่ก็เป็นการศึกษาเล็กๆซึ่งอาจจะได้ประโยชน์ในคนไข้บางคนนะครับ
11: และอาหารชนิดสุดท้ายคืออาหารที่มีโพแทสเซียมสูงช่วยลดโซเดียมในร่างกาย
13: การกินอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงเช่นผักผลไม้โดยเฉพาะผลไม้ที่สีเหลืองจะมีโพแทสเซียมสูงเช่นกล้วยเช่นอะไรต่างๆเนี่ยจะช่วยในการที่จะลดการดูดซึมหรือว่าลดการดูดกลับของโซเดียมหรือเกลือที่ไตเพราะฉะนั้นการที่เราทานโพแทสเซียมในปริมาณที่เหมาะสมก็จะทำให้การขับเกลือออกได้ดีขึ้นลดอาการบวมได้เช่นเดียวกันยกเว้นในผู้ป่วยที่บวมจากอาการที่เป็นโรคไตต้องเน้นตรงนี้เพราะว่าคนไข้โรคไตขับโพแทสเซียมไม่ได้จะกินผักผลไม้มากๆเพื่อจะลดอาการบวมไม่ได้นะฮะเพราะอาจจะทำให้มีปัญหาต่อหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ครับ
11: ดังนั้นสรุปแล้ว6อาหารลดอาการบวมที่เขาแชร์กันนี้เป็นยังไงครับ
13: แชร์ต่อได้แต่น่าจะเขียนว่ากรณีที่ตรวจในคนไข้แล้วไม่มีโรคไตไม่มีโรคหัวใจไม่มีโรคตับนะครับถึงจะพิจารณาการทานอาหารวิธีธรรมชาติแบบนี้นอกจากสารอาหารที่อยู่ในบทความแล้วต้องลดการบริโภคโซเดียมด้วยลดเกลือเป็นอันที่สำคัญที่สุดถ้าคุณยังทานเค็มอยู่ถึงจะกินผักผลไม้มากขึ้นก็ยังบวมอยู่ดีหรือกินน้ำมากขึ้นก็ยังบวมอยู่ดีนะครับต้องลดเครื่องปรุงรสน้ำปลาซีอิ๊วเกลือต่างๆน้ำซุปต่างๆผงชูรสซุปก้อนนะครับบะหมี่กึ่งสำเร็จอาหารกึ่งสำเร็จอาหารแปรรูปนั่นจะเป็นแหล่งของเกลือโซเดียมที่สำคัญแล้วก็อย่าลืมเวลากินอาหารนอกบ้านบอกแม่ค้าว่าลดเค็ม
11: ก่อนจะลงมือแก้ไขปัญหาอะไรการศึกษาหาต้นตอที่แท้จริงของปัญหาให้แน่ชัดเสียก่อนก็จะทำให้เลือกวิธีการแก้ไขได้อย่างตรงจุดนะครับ
8: มั่นใจว่าไม่มั่วชัวร์ก่อนแชร์โดยอสมท.107อุบล Knowledge Station
4: อย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-POT Radio Go Green
9: MPOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MPOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MPOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network

ศิลปะการดนตรีการเพลงการแสดงนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับบุคคลทุกคนจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศที่ไหนก็ตามก็ถือว่าดนตรีคือการแสดงถือว่าเพลงเป็นส่วนสำคัญเพราะเป็นการแสดงออกมาซึ่งจิตใจที่มีอยู่ในตัวจิตใจนั้นจะมีอย่างไรเพลงหรือการแสดงดนตรีหรือการแสดงภาพยนตร์แสดงละครก็ได้แสดงออกซึ่งความคิดหมายถึงความดีที่มีอยู่ในตัวได้ทั้งนั้นพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววิทยุอสมทขอเชิญร่วมน้อมนำคำพ่อสอนใส่เกล้าใส่กระหม่อม

0: On the air, everywhere, this is broadcasting to the universe from the heart of the Music City. Y107. Put it on and leave it on.
1: Welcome to M-Pop Radio Network.
0: Of music by DJ Kai. Kai. Huh? DJ Kai. Kai.
2: Huh?
0: Kai?
2: Huh?
0: Kai? ต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่3นะชั่วโมงที่3ในภาคบันเทิงครับช่วงของ DJ ไก่นะครับก็แอบมาส่องอากาศกันนิดหนึ่งนะครับจะมีแววไหมนะฮะวันนี้ลมใต้แต่ลมตรงที่ออกมาจากทางภาคตะวันออกนะครับเข้ากัมพูชามันมีเฉียงเข้ามานะครับซึ่งที่ผมแจ้งก่อนหน้านี้มันมีฝนอยู่ในกัมพูชาเลาะแนวชายแดนไทยจากสระแก้วลงมาจันทบุรีตราดนะครับมีแนวฝนตรงนี้ตั้งเป็นแผงนะครับตอนนี้ถึงประมาณยังไงดีล่ะจะได้เห็นภาพเป็นเส้นเฉียงนะครับจากโคราชลงมาตอนล่างของบุรีรัมย์แล้วก็เฉียงเข้ากัมพูชานะครับเป็นแนวเฉียงอย่างนี้ซึ่งมีโอกาสนะครับมีโอกาสขยับเข้ามาใกล้ตอนล่างของยังไงสุรินทร์เนี่ยโดนอยู่แล้วล่ะนะครับแต่ศรีสะเกษกับอุบลเนี่ยลุ้นว่าจะมาถึงไหมนะครับแต่ส่วนใหญ่เนาะยิ่งอยู่ไกลเนี่ยยางหัวก่อนมาหอดนะครับต้องไปจอดป้ายางอีกแล้วก็ฟอไปเลยเอาไว้ลุ้นเฉยๆถ้าลมมาทิศนี้ส่วนในพื้นที่เองที่แจ้งมีเมฆ ก่อนหน้านี้เนาะนะมันหายไปแล้วเนี่ยนะชุบน่าจะหายไปแล้วเหลือแค่กลุ่มฝนเก่าที่เหลือแค่เมฆนะครับอยู่ฝั่งสปป.ลาวตอนนี้เข้ามาปกคลุมตรงเมืองของเจียมนิดนึงตรงนั้นนิดนึงนะฮะนอกนั้นโล่งมาดูข้อความตอนท้ายชั่วโมงเนาะเปิดเพลงป่าสมพงษ์สู้ๆไปนะสู้ตายคุณอ้อยว่าเพลงป่าสมพงษ์ต้องยกให้แม่อ้อยเพิ่นสิสู้ตายน้ำบ่อน เบาเรื่องเลขด้วยนี่นั่นเฮียแป๊ะก็มาเบาเรื่องหวยผมก็บ่อยากคุยหรอกครับสันบ่ต้องอ่านเนาะ อ๋อเอาคุยแน่770ที่ผ่านมากับพ่อได้ปนอยู่ปนปลาฉลามบอกครับเลยไปซื้อเล็กมาถ้ำเรือนหออยู่ขาดแต่เจ้าสาวล่ะครับโอ้ปึ๊ดโอ้ซื้อเสาซื้อเหล็กมาสร้างเรือนหอของเฮียแป๊ะเหรอฮะป๊าดเจ้าสาวสิไปหายากอยู่สายอยู่ไปหาสอนเอาน้ำหนาห่านมอล่ำเรียกสอนสอนโมเป็นหวกไปหาเลาะจีบเอาตามหน้าร้านหมอลำจากน้องเตยเนาะอะไรเนี่ยสแตนบายหล่อนิวคันทรีสวัสดีค่ะพี่ไก่ขอฟังเพลงหน่อยค่ะให้ทุกคนฟังด้วยการพิเศษบอสเฟรมแม่เรพี่ราณีแม่น้อยพี่นโมสารวัตรโฮมพี่บาสพี่ออยให้พี่ปาล์มพี่นนเอ็กซ์พี่ก๊อตเบกบูมจุ๊บๆครูชินจังนะครับวันนี้ฟังสแตนบายรออ่ะมาที่คิวเพลงเอาแนวนี้ก่อนแล้วกันจากป่าสมพงษ์ขอเข้ามาครับ

ไฟล์นี้มีเฟดลงอย่างนี้เลยเขาพระวิหารนะครับวงอินโดจีนนะจากป้าสมพงศ์ขอเข้ามานะครับมาที่สิ่งดีมีประโยชน์กันเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุนะครับหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาเซลล์นะครับขนาด 2,500 วัตต์นะครับด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่ได้ถึง300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุนะครับถึง 50,000 มิลลิแอมป์อาวร์นะครับชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งสามารถใช้งานต่อเนื่องได้นานกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาวถึง5เมตรนะครับพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้นะครับกันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องก็ใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์นี้นะครับตอนนี้รับเลยเมกาสปอตไลท์1เขาแถมให้ฟรีอีก1นะครับพร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดคละแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาท 1,290 บาทนะครับกดโทรสั่งซื้อได้เลยที่021143990 021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ

ผู้บ่าวเสื้อปุ๋ยนะครับดิดคิตตี้นะครับจากคุณคนเสียเส้นขอเข้ามานะครับตอนนี้อยู่ที่สวนเรียกสวนไหมอ่ะสวนแล้วกันเนาะมาเดี๋ยวนะผมก็ลืมมาที่สิ่งดีมีประโยชน์กันอีกนะครับหน้าฝนแบบนี้นะครับยุงจะชุมเป็นพิเศษและใครที่โดนกัดก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียนะและอีกหลายๆไข้นะที่มากับยุงเนี่ยนะครับซึ่งถ้าลูกหลานของเรานะครับหรือพ่อแม่เราโดนยุงกัดก็อาจจะเป็นโรคเหล่านี้รวมไปถึงอาจจะต้องหาทางรักษาเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลานะครับจะดีกว่าไหมถ้าบ้านเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณรักสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงนะครับจะเป็นตัวดึงดูดความสนใจให้ยุงเนี่ยบินเข้ามาใกล้แล้วจะโดนพัดลมเนี่ยดูดลงไปในเครื่องบินออกมาไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาจะมีพอดูดลงไปเนี่ยจะมีตะแกรงกันไว้2ชั้นนะครับออกมาไม่ได้แต่เข้าได้นะโดนดูดเข้าไปที่สำคัญข้อดีคือไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านแล้วก็ตัวเครื่องสมาร์ทการ์ดนี่1เครื่องสามารถใช้งานได้ครอบคลุมถึง100ตารางเมตรตั้งไว้กลางบ้านก็ปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษนี้นะครับเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกรับเพิ่มกับหลอดไฟ LED Black Light 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพาอีก1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมดนะครับ 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายขนาดนั้นให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นกดโทรสั่งซื้อมาเลยที่026660008 026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันทีนะครับย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น

0: สุขอย่าไปเล่าเศร้าอย่าไปพูดนะครับเพชรพฤษภาเป็นเพลง AI เนาะนะฮะจากคุณอ้อยขอเข้ามานะครับมีเติมเพลงเข้ามาจากคุณวารุธนะฮะลุงไก่ครับช้างให้ขอบคุณครับเข้ามาด้วยนะฮะแล้วก็หนุ่มมอสอะไรเนี่ยลุงไก่ครับถ้าสมมุติว่าผมขายน้ำให้ลูกไก่และลุงไก่บอกเอาคนละครึ่งผมดูดของลุงไก่ครึ่งหนึ่งจะรู้สึกยังไงครับอันนี้เรื่องจริงมีต่อยกัน ในคลิปเขาเอาเพื่อความฮาเนาะ เขาเตรียมกันไว้ก่อนแล้วนะแต่ถ้าเป็นเพื่อนกันนี่ก็ไม่น่าจะมีปัญหานะเขาคนละครึ่งสมมุติอันนั้นมุกเก่านะซื้อน้ำแก้วหนึ่งใช้สิทธิ์คนละครึ่งก็คนละครึ่งผู้คอยกินครึ่งหนึ่งเจ้ากินครึ่งแต่ตอนนี้มัน 60-40 แสดงว่าเจ้าของร้านต้องดูด60แล้วเหลือ40 เดี๋ยวไปเบรกก่อนครู่หนึ่งสักครู่เดี๋ยวมา
1: อสมท. 107 เมกะเฮิรตซ์ M-Hot Radio Network
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: M-Hot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิง

0: โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
2: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
1: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
3: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
4: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
1: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
7: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
8: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

one stand by law นะครับ new country คุณน้องเตยเนาะขอเข้ามานะครับยังมีสิ่งที่น่าสนใจมาฝากกันอีกนิดนึงครับคราบฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดาก็ไม่สะอาดแถมยังต้องลากสายไฟวุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมครับวันนี้ขอแนะนำ Ultra Poseidon 90 bar นะครับ90 bar คือความแรงของน้ำนะครับนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงด้วยพลังแรงดันสูงถึง90 bar ฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบเลยนะครับและที่พิเศษสุดมาพร้อมกับหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้และโหมดโฟมสำหรับโหมดโฟมเนี่ยสำหรับล้างรถโดยเฉพาะตัวเครื่องออกแบบให้จับถนัดน้ำหนักเบาแต่ทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% มาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง2ก้อนใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานไม่ต้องรอชาร์จยังมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือแหล่งน้ำธรรมชาติพร้อมกระบอกทำโฟมหัวกรองและอุปกรณ์ครบชุดและยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสกันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบในชุดเนี่ยประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทมูลค่ารวมทั้งหมดเนี่ย 3,870 บาทแต่วันนี้ให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้น999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008ฮะขอย้ำอีกครั้ง026660008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัด Ultra Poseidon 90 bar แรงจบครบในเครื่องเดียว

คาราบาวนะครับชื่อเพลงช้างให้นะฮะใครนะคุณวารุธขอเข้ามานะครับปาสมพงศ์กดไลค์มาด้วยนะฮะคุณคนเสียเส้นบอกว่าขอเพลงก็ฟังบ่อชัดเสียงรถไถดังแหงโอ้ก็บทไปหลี่ฟังอยู่ไกลๆ เสร็จงานละขอสตริงฟังแหน่ครับคนขี้เหงานีโน่ให้เพื่อนที่อยู่ต่างแดนและ107ทุกท่านไพโน่อยู่ต่างแดนคุณประดิษฐ์กดไลค์มาเหมือนกันนะฮะน่าจะเพลงคาราบาวนะครับเหลืออยู่2นาทีนิดๆเติมเพลงให้แล้วก็เดี๋ยวไปที่ข่าวต้นชั่วโมงนะช่วงหน้าแนวสตริงเดี๋ยวกลับมาครับ

0: ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลอนุทินชมทหารไทยอดทนอดกลั้นหลังทหารเขมรยั่วยุไม่หยุดไม่สอบนักการเมืองไทยเอี่ยวบ่อนช่องสงามตามที่ส.ส.กังฟูกล่าวอ้างนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาว่าขณะนี้ยังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ประชาชนยังใช้ชีวิตอย่างปกติสุขโดยฝ่ายความมั่นคงและกองทัพยังสามารถดูแลแนวเขตประเทศไทยได้อย่างเต็มที่ส่วนที่วานี้ทหารกัมพูชาไม่ยอมให้ทหารไทยปักเขตแดนในพื้นที่ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีจนเกิดการโต้เถียงกันนายอนุทินกล่าวว่าก็เป็นแบบนี้ทุกวันเป็นสิ่งที่เรียกว่าการยั่วยุจึงต้องมีความอดทนและนิ่งให้ดีกว่าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ทหารใช้ความอดทนอย่างเต็มที่ต้องนิ่งต่อสถานการณ์ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่เข้มแข็งและเป็นที่ยำเกรงส่วนที่นายสวัสดิ์พวงพรศรีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยรวมพลังเปิดเผยว่าที่ช่องสงามถูกถล่มเป็นที่สุดท้ายเพราะเชื่อมโยงกับนักการเมืองไทยนั้นไปฟังทุกคนแบบนี้ไม่ได้รัฐบาลมีข่าวของรัฐบาลมีแผนการป้องกันแนวชายแดนและป้องกันประเทศและกองทัพก็มีความพร้อมรัฐบาลดูแค่นี้เรื่องอื่นๆเป็นเรื่องหยิบย่อยที่กุกันขึ้นมาบ้างเมื่อถามย้ำว่าจะต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติมหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่ต้องตรวจสอบเป็นหน้าที่ของตำรวจรับรองว่ามีศักยภาพดีกว่าคนที่ออกมาไลฟ์ของจริงไม่ไลฟ์แต่ออกมาพูดออกมาไลฟ์มาเป็นการปั่นป่วนพวกนี้เป็นภัยต่อสังคมต้องส่งไปศรีธัญญาส่วนจะเอายอดไลฟ์หรือไม่นั้นตนไม่ทราบกองทัพย้ำความน่าเชื่อถือไม่ได้ชี้วัดด้วยวาทกรรมตอบโต้รายวันแต่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเปิดเผยถึงจุดยืนของประเทศไทยต่อสถานการณ์และการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นไทยกัมพูชาในช่วงที่ผ่านมาว่าประเทศไทยยังคงยึดมั่นในหลักการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีความเคารพซึ่งกันและกันและการปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันไว้ประเทศไทยไม่มีความประสงค์จะตอบโต้ทุกถ้อยแถลงหรือทุกข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านสื่อและสื่อสังคมออนไลน์เป็นรายวันเพราะการแข่งขันด้วยวาทกรรมไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาและอาจส่งผลให้บรรยากาศแห่งความไว้วางใจระหว่างกันลดลงสิ่งที่ประเทศไทยให้ความสำคัญมากกว่าคือการปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมและข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายลงนามร่วมกันไว้เพราะความไว้วางใจเกิดจากการกระทำไม่ใช่เพียงถ้อยคำจึงขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยึดมั่นถ้อยแถลงร่วมที่ให้ไว้ต่อกันร่วมกันลดการยั่วยุหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดความเกลียดชังและความแตกแยกร่วมกันรักษาบรรยากาศที่เอื้อต่อการเจรจาและการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีและพร้อมใช้กลไกทวิภาคีกลไกทางการทูตและช่องทางความร่วมมือที่มีอยู่ทั้งหมดในการหารืออย่างสร้างสรรค์เพื่อแก้ไขประเด็นต่างๆบนพื้นฐานข้อเท็จจริงกฎหมายระหว่างประเทศและความเคารพซึ่งกันและกันในขณะเดียวกันยังคงรักษาสิทธิอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติภายใต้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเต็มที่ขอประชาชนชาวไทยรับฟังข้อมูลข่าวสารด้วยสติและวิจารณญาณไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมหรือข้อมูลบิดเบือนทรัมป์จะไปร่วมงานเลี้ยงสมาคมผู้สื่อข่าวทำเนียบขาวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการว่าจะเข้าร่วมและขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงสมาคมผู้สื่อข่าวทำเนียบขาวที่ถูกเลื่อนไปเป็นวันที่24กรกฎาคมหลังจากงานเดิมเมื่อวันที่25เมษายนถูกยกเลิกกลางคันจากเหตุการณ์พยายามลอบสังหารทรัมป์โพสต์ข้อความผ่านทรูโซเชียลยืนยันว่าเขาได้รับการเรียนเชิญจากประธานสมาคมผู้สื่อข่าวทำเนียบข่าวให้เข้าร่วมงานและกล่าวสุนทรพจน์ซึ่งเขาตอบตกลงพร้อมระบุว่าการจัดงานใหม่นี้แสดงถึงความแข็งแกร่งและความอดทนอดกลั้นและแสดงให้เห็นว่าเราจะไม่ยอมให้คนบ้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตหรือแม้แต่ตารางเวลาของเราทรัมป์ซึ่งมีประวัติวิพากษ์วิจารณ์สื่อมวลชนมาอย่างยาวนานย้ำว่าเขายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะใช้บทพูดเดิมที่ตั้งใจจะโจมตีสื่ออย่างเผ็ดร้อนเหมือนที่เตรียมไว้เมื่อเดือนเมษายนหรือไม่โดยระบุสั้นๆว่าต้องรอดูกันแต่งานนี้มีทีเด็ดแน่นอน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยว ก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Hot Radio Network
6: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโมเมคอัพเดสที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
7: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
8: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
7: เขาจะกินปิ้งย่าง
8: แต่เขาจะกินชาบู
7: ปิ้งย่าง
8: ชาบู
7: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
8: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
9: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
10: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
9: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคมไฟเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
11: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: ชัวก่อนแชร
13: ์บนโซเชียลมีการแชร์ประโยชน์ของถั่วงอกผักจิ๋วแต่ประโยชน์ไม่จิ๋วตั้งแต่มีแคลเซียมช่วยบำรุงกระดูกและฟันไปจนถึงช่วยลดเซลลูไลท์เรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์ประจำภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหารคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับประโยชน์ของถั่วงอกที่เขาแชร์กันนี้จริงไหมครับ
14: มีบางส่วนที่จริงค่ะแล้วมีบางส่วนที่ยังไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่รองรับ
13: ข้อแรกมีแคลเซียมช่วยบำรุงกระดูกและฟัน
14: นี้จริงค่ะเพราะในถั่วงอกมีปริมาณแคลเซียมอยู่แต่ว่าแคลเซียมในถั่วงอกต่อ100กรัมไม่ได้มีปริมาณที่มากเหมือนกับแคลเซียมที่อยู่ในแหล่งอาหารอื่นเพราะฉะนั้นถั่วงอกไม่ใช่แหล่งอาหารหลักที่ให้แคลเซียมแต่ถามว่ามีไหมมีและแคลเซียมจะช่วยบำรุงกระดูกและฟันอันนั้นจริงค่ะ
13: 2มีเลซิตินช่วยบำรุงสมอง
14: คือเลซิตินเนี่ยช่วยบำรุงสมองและระบบประสาทอันนี้จริงแต่ถามว่าปริมาณเลซิตินที่มีในถั่วงอกมีปริมาณเท่าไหร่ยังไม่มีข้อมูลที่มีการวิเคราะห์ที่ชี้ชัดลงไปว่ามีเท่าไหร่แต่คาดว่าน่าจะมีเพราะในถั่วเหลืองหรือเมล็ดถั่วเมล็ดแห้งต่างๆมีเลซิตินเพราะฉะนั้นถั่วงอกก็คือต้นอ่อนที่งอกมาจากเมล็ดต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นต้องมีเลซิตินหลงเหลืออยู่แน่ๆแต่ปริมาณไม่น่าจะมีมากขนาดที่จะสามารถจะบอกว่าทานแล้วจะช่วยบำรุงสมอง ระบบประสาทงั้นได
13: ้3เขาบอกว่าถั่วงอกช่วยขับสารพิษในร่างกาย
14: มีงานเขียนที่เป็นลักษณะของภูมิปัญญาในคนสมัยก่อนหรือทางการแพทย์ทางของจีนอะไรประมาณนี้ว่าถั่วงอกมีฤทธิ์เย็นช่วยขับสารพิษได้สำหรับคนที่ไม่สบายแล้วทานถั่วงอกแต่ถ้าทางวิทยาศาสตร์ที่มีการวิจัยรองรับเนี่ยยังไม่เห็นว่าถั่วงอกสามารถช่วยขับสารพิษได้ในร่างกายและก็ยังไม่แน่ใจว่าที่เขาอ้างสรรพคุณเรื่องขับสารพิษที่เขียนมาเนี่ยคือขับสารพิษในแง่ไหนแต่ถ้ามองในแง่ที่ว่าถั่วงอกมีใยอาหารใยอาหารจะช่วยขับสารพิษในร่างกายได้โดยออกทางอุจจาระซึ่งอาจจะเป็นไปได้ถ้าเราทานใยอาหารมากขึ้น
13: 4มีวิตามินซีช่วยป้องกันโรคหวัด
14: วิตามินซีช่วยป้องกันโรคหวัดได้จริงแต่เป็นทางอ้อมเพราะวิตามินซีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันถั่วงอกมีวิตามินซีแต่ปริมาณไม่ได้สูงเท่ากับผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงอื่นดังนั้นถั่วงอกก็ไม่ใช่เป็นแหล่งที่ดีสำหรับวิตามินซีถ้าเราทานปริมาณถั่วงอกมากๆก็ได้วิตามินซีที่เพิ่มขึ้นมากก็จะช่วยป้องกันโรคหวัดได้ทางอ้อมแต่ไม่ได้หมายความว่าจะหวังผลจากการรับประทานถั่วงอกเพื่อป้องกันโรคหวัดโดยตรง
13: 5มีสารออกซินอนช่วยชะลอวัย
14: คือสารออกซินอนที่เขียนในสื่อที่ส่งมานะคะเขียนเป็นภาษาไทยมาซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าออกซินอนที่เขาพูดถึงเนี่ยสะกดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงถ้าสะกดโดยใช้เป็น oxynon หรือ nol เนี่ยจะกลายเป็นสารที่มีอันตรายห้ามรับประทานแต่ว่าใช้ในอุตสาหกรรมหรือในงานอื่นๆแต่คาดว่าออกซินอนที่เขาเขียนน่าจะมาจาก auxinonคือสารออกซินหรือออกซินอนเจอได้ในพืชที่กำลังเจริญเติบโตหรือต้นอ่อนซึ่งสารออกซินมีประโยชน์หรือมีหน้าที่ในการที่ทำให้ต้นขยายเติบโตเพราะว่าในหนังสือสมัยก่อนเก่ามากเลยก็มีคนที่เขียนอยู่ว่าสารออกซินอนเนี่ยจะช่วยชะลอวัยได้แต่ไม่มีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่รองรับเลยยังไม่ได้เห็นงานวิจัยในคนมาก่อนว่าจะช่วยชะลอวัยได้จริงค่ะ
13: และข้อสุดท้ายเขาบอกว่าถั่วงอกช่วยลดเซลลูไลท
14: ์คิดว่าไม่ได้จริงในแง่ของช่วยลดเซลลูไลท์โดยตรงแต่ว่าถั่วงอกคาลอรี่ต่ำให้พลังงานต่ำมีใยอาหารดังนั้นการรับประทานถั่วงอกถ้าเกิดรับประทานแทนข้าวได้พลังงานที่ต่ำลงน้ำหนักตัวก็จะลดลงไขมันที่สะสมในร่างกายตามผิวหนังเนี้ยก็จะลดลงได้แต่ถ้าบอกว่ากินถั่วงอกปุ๊บแล้วช่วยลดเซลลูไลท์ได้เลยอันนี้ไม่น่าจะเป็นผลโดยตรงจริงๆในลักษณะนั้นเพราะว่าเกิดเราทานถั่วงอกก็จริงแต่เราไม่ได้ควบคุมพลังงานจากอาหารอื่นเลยก็ยังน้ำหนักตัวเกินก็ไม่ได้ช่วยลดเซลลูไลท์ได
13: ้อาจารย์แนะนำข้อควรระวังในการรับประทานถั่วงอก
14: แต่สำหรับคนที่เป็นโรคไตหรือต้องควบคุมเรื่องโพแทสเซียมหรือว่าฟอสฟอรัสเองก็ต้องระวังการรับประทานถั่วงอกเช่นเดียวกันเพราะว่าค่อนข้างจะมีโพแทสเซียมกับตัวฟอสฟอรัสที่สูงเหมือนกันทานได้ไหมทานได้แต่อย่าทานปริมาณเยอะๆสำหรับคนที่เป็นโรคไตก็ต้องระวังก็ต้องปรึกษาคุณหมอหรือว่านักโภชนาการอีกทีนึง
13: แต่สรุปแล้วประโยชน์ของถั่วงอกทั้ง6ข้อที่เขาแชร์กันนี้เป็นยังไงครับ
14: ไม่ควรแชร์ในลักษณะของแชร์ทั้ง6ประโยชน์เพราะว่าบางอย่างยังไม่มีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่รองรับ
13: การกินผักควรกินให้หลากหลายและล้างให้สะอาดก่อนรับประทานด้วยนะครับ
5: มั่นใจว่าไม่มั่วชัวร์ก่อนแชร์โดยอสมท.107อุบล Knowledge Station
2: อย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-POT Radio Go Green
15: MPOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมท.
16: ทั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์

0: พลิเคชัน MCOT Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network

0: องส่งเสริมและต้องฝึกฝนตนเองให้มีความแข็งแกร่งทั้งทางกายและจิตใจให้ดีและแสดงออกมาให้เห็นว่าความดีคือความเป็นสุภาพชนและเป็นคนที่มีความกล้าหาญที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววิทยุอสมทขอเชิญร่วมน้อมนำคำสอนพ่อใส่เกล้าใส่กระหม่อม
1: อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network
2: On the air, everywhere, this is
3: Broadcasting to the universe from the heart of the music city Y107 Put it on and leave it on
4: Welcome to MCOT Radio Network.
2: A music by DJ Kai. Kai. DJ Kai. Kai. Kai. Kai.
5: ตอนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่4ในภาคบันเทิงกับช่วงของ DJ Kai นะครับช่วงนี้เปลี่ยนแนวกลับมาฟังแนวสตริงแนวเพลงสากลหรือแนวอินเตอร์อะไรก็ว่าไปนะครับมาอัปเดตฝนฟ้ากันนิดนึงที่เราคาดการไว้ตอนต้นชั่วโมงที่แล้วเนาะว่ามันมีแนวฝนลากเป็นแนวยาวนะพาดมาจากโคราชลงมาทางภาคตะวันออกสระแก้วแล้วก็เข้ามาในกัมพูชาริมจันทบุรีตราดแล้วมันก็ขยับขึ้นมาเป็นแนวเฉียงนะครับก็ตอนนี้กลุ่มนี้ร่องนี้มันกระจายตัวออกนะเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มย่อยกลุ่มตามหลังมาเป็นตรงโน้นตรงนี้นะครับก็อยู่ใกล้ตอนล่างของสุรินทร์แล้วแหละนะครับส่วนทิศใต้ของศรีสะเกษเนี่ยก็ยังอยู่ห่างอยู่นะนะครับพอๆกับอุบลนะฮะถือว่าใกล้เคียงทิศทางได้แต่ระยะทางยังไกลอยู่นะครับแต่ก็มีแววนะเพราะมันดูขยับเร็วมากจะถึงไหมเอาไว้ลุ้นในช่วงถัดไปแล้วกันนะรอลุ้นแล้วกันเป็นกลุ่มความหวังของเย็นนี้นะครับมันต้องมีก่อตัวรับด้วยเวลามันมาถึงนะก่อตัวรับในพื้นที่อีกสักครู่ใหญ่ๆมาลุ้นกันว่ามันมีสัญญาณไหมแถวอำเภอล่างๆนะครับในคิวตอนนี้นะครับมีคุณคนเสียเส้นขอไว้หนึ่งเพลงนะครับคนขี้เหงาเฮียแป๊บบอกว่าจำไว้อิงวรันทองอิงวรันทรน้องพัดฝากขอบคุณครับโอเคแล้วก็หนุ่มมอสเติมเพลงเข้ามาแพ้ใจนะฮะไปที่คิวแรกก่อนแล้วกันนะครับ

คนขี้เหงางานของนีโน่นะครับจากคุณคนเสียเส้นขอเข้ามาได้ฟังอยู่เนาะนะครับขอมาก่อนนะนี่บอกว่าไม่ได้ฟังฝากสิ่งที่น่าสนใจกันนิดนึงครับทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติเป็นชนิดจุลินทรีย์นะครับช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนสุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดนะฮะ1ขวดนี้ขนาด 1,000 มิลลิลิตรนะครับผสมกับน้ํา 200 ถึง 500 ลิตรฉีดพ่นลงดินเท่านี้นะฮะวิธีง่ายๆเลยก็สามารถฉีดได้ครอบคลุมได้ 5-7 ไร่เลยทีเดียวโปรโมชั่นพิเศษในช่วงนี้นะครับดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปราบมาร1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาพิเศษเพียง699บาทนะครับเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อกดโทรด่วนที่021143990021143990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับคุณคนเสียเส้นกดไลค์มาฟังอยู่ครับนะฮะโอเควันนี้ไม่มีหลอนก่อนนอนไม่ใช่หลอนตอนบ่ายเพราะว่าเพื่อนไม่ขอเข้ามานะครับอยากฟังไหมไปที่คิวคุณจากน้องพัดฝากเฮียแป้ขอเข้ามานะครับ

อิงวรันธรนะครับชื่อเพลงจำไว้จากน้องพัดขอเข้ามานะครับคุณประวิทย์สวัสดีครับพี่ไก่ขอเพลงว้าเวกุ้งตวงสิทธิ์ครับโอเคนะฮะมาที่คิวหนุ่มมอสแล้วกันนะหนุ่มมอสขอเพลงนี้เข้ามาครับ

0: แพ้ใจใหม่เจริญปุระนะครับมีกฎถูกใจมาด้วยคุณทิติรัตน์นะทั้งกดไลค์เพลงคนขี้เหงาด้วยแพ้ใจด้วยนะครับอะไรครับหนุ่มมอสบอกว่าลองเอาวิทยุไปไว้ในป่าแล้วก็ลองเร่งเสียงขึ้นเสียงจะได้ดังๆครับวิทยุระวังวิทยุแลนหนีไปมันไปเองหรือมีคนพาไปไม่รู้อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปเบรกกันครู่หนึ่งนะครับยังมีคิวขอเพลงเข้ามาอยู่นอกนะครับไปเบรกกันครู่หนึ่งครับ
1: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-POD Radio Network
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นได้ราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
5: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
6: M-POD Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-POD Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-POD Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
7: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: หน้าฝนนี้โควิด-19 และไข้หวัดใหญ่กำลังกลับมาระบาดอีกครั้งป้องกันและดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้ง่ายๆสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดรักษาระยะห่างล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงการเอามือไปสัมผัสหน้าตาปากจมูกทานร้อนใช้ช้อนกลางนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่หน่วยบริการใกล้บ้านและเมื่อมีอาการป่วยเช่นไข้ไอเจ็บคอมีให้หยุดงานหยุดเรียนและรีบไปพบแพทย์ทันทีห่างไกลโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่เราทำได้เพื่อตัวคุณเองเพื่อคนที่คุณรักและเพื่อสังคมของเราเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ

คนหนึ่งก็ว้าเวคนหนึ่งก็ขี้เหงานี่แสดงว่าโสดกันอยู่ใช่ไหมครับน่าเห็นใจจะให้ดีเจช่วยอะไรไหมครับ นะอยากฟังเพลงเฉยๆไม่เกี่ยวเนาะเพลงมันเพราะอ้าวฝากสิ่งดีมีประโยชน์กันนิดนึงครับหน้าร้อนก็มีแมลงต่างๆมากมายหน้าฝนก็มียุงนะฮะที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันได้เบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆนะครับสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้สบายพับเก็บก็ง่ายน้ำหนักเบาพกพาไปนอนที่ไหนก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษช่วงนี้นะครับซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทในราคาเพียง590บาทสนใจกดโทรสั่งซื้อที่02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ

งานของ X Y Z นะครับกว่าจะรักนะครับเฮียแป๊ะเติมเพลงเข้ามาเพียงแค่ใจเรารักกันวิยดาโกมารกุลนะครับจริงๆผมตั้งเพลงไว้อ่ะไม่เป็นไรเติมเพลงเข้ามาก็จัดไปครับ

วิยดาโกมารกุล นนครนะครับเพียงแค่ใจเรารักกันนะจากเฮียแปะขอเข้ามากำลังสร้างเรือนหออยู่ตอนนี้กำลังปักเสาอยู่ซื้อโครงเหล็กมาเตรียมสร้างเรือนรักเรือนหอเนาะแต่ยังหาผู้สาวไม่ได้น่าเห็นใจมาก

รักนอรักในเวอร์ชันเรนโบว์นะครับคุณทิติรัตน์กดไลค์มาด้วยนะครับหนุ่มมอสอะไรเนี่ยขอสร้างเรือนรักแนะนำสร้างข้างเสาส่งดีกว่าสิมาอยู่หยังขอสร้างวิวาที่สูงที่สุดในโลกสูงกว่าเสาส่ง107เวลาขึ้นไปก็จะขึ้นยากต้องมีบันไดลิงเอาไว้ปีนขึ้นไปครับเดี๋ยวจะกันที่ไว้ให้หนุ่มมอสเลยนะครับมาสร้างอะไรแถวนี้บอยานผมแอบเบิ่งบอกต้องมีถ่ายทอดสดด้วยใกล้เสาส่งขอบคุณทุกข้อความพิมพ์เข้ามาขอเพลงแสดงความคิดเห็นร่วมพูดคุยนะครับขอบคุณคิวเพลงตกหล่นอะไรเนี่ยขออภัยนะบางทีมันอ่านข้ามอ่านอะไรก็ขออภัยมีความสุขกับวันหยุดนะวันหยุดในกลางสัปดาห์พรุ่งนี้ทำงานเหมือนเดิมเนาะนะฮะตื่นมาขอให้พบเจอแต่เรื่องดีๆสิ่งดีๆหรือเงินทองไหลมาเทมานะครับพรุ่งนี้เจอกันลาทุกท่านไปแล้วสวัสดีครับ

0: อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network Network
1: เวลา 18 นาฬิกา

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวกว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
1: ก็เป็นกำลังใจนะให้เล็กวาสนาแล้วก็พี่เด้งบุญระดมจิตดอนที่เราจัดด้วยกันนะฮะในการที่จะเช็คข่าวตรวจสอบข่าวแล้วก็หาข้อมูลข่าววงในนะมาบอกเราก็จะพยายามที่จะไปเจาะข้อมูลที่คุณผู้ชมอยากจะรู้เนี่ยมาบอกแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะพูดตรงๆไม่ได้นะแต่เราจะพยายามสื่อสารได้ทราบว่าเราหมายถึงใครอะไรอย่างไรนะก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะในลับลวงพราง
0: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์8โมงถึง10โมงทาง MCOT News FM 100.5
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning อาเซียนค่ะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลในสองมุมข่าวนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะ
4: ครับ
5: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมีท่านใดที่เข้าไปป่วนตอนที่คุณอนุทินเขาไลฟ์สดบ้างคะต้องสารภาพมาเสียดี
4: มีใครฮะมีฮะคุณอนุทินเขาไลฟ์สดตอนไหนผมไม่เห็นเลย
5: ตอนที่เขาไปเดินตลาดสีย่านนะ
4: คะอ๋อที่สีย่านที่ไปซื้อข้าวซื้อของเยี่ยมพ่อค้าแม่ค้านะ
5: ไปซื้อทุเรียนแจกวินแถวนั้นไปซื้อช้อนตาหัวมะลาย2กล่องไปซื้ออะไรอ่ะซื้อนมชมพูถุงหนึ่งอ่ะแก้วเดือดยกมาอย่างเงี้ยกินอะไรก็ได้จะกินเยอะ
4: ไปบ่อยนะนายกก็ไปบ่อยนะเขาเป็นนายกนี่ก็ไปบ่อยเขาจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอะไรของเขาอยู่แถวสี่ย่านนะแวะไปเนี่ยแวะไปประเดี๋ยวนะ
5: ค่ะ
4: วันนี้เป็นวันหยุดเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะ
5: ค่ะ
4: แต่ว่าบรรยากาศข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องศึกเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยตอนนี้คุณชัดชาติกับผู้แทนของพรรคประชาชนนี่เจอคนละแผลนะเจอขุดคุยกันไปก็กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์โดยเพราะของพรรคประชาชนนี่ส่วนใหญ่จากแฟนคลับของพรรคประชาชนเองนั่นแหละประเด็นที่ตัดสินใจประกาศ ปิดชื่ออาจารย์สุรพลนิติกายพจน์มาเป็นประธานยุทธศาสตร์ถ้าหากว่าชนะเลือกตั้งได้เป็นผู้ว่าอาจารย์สุรพลก็จะมาทำหน้าที่เป็นประธานยุทธศาสตร์อันนี้ก็วันนี้ผมเห็นทางอาจารย์สุรพลก็เริ่มเดินสายชี้แจงเปิดใจเรื่องราวต่างๆนะขณะที่ของคุณชัดชาตินี่ก็ใจตรงกัน2คนเลยนะคุณจิรายุห่วงทรัพย์กับทางผู้สมัครพรรคเศรษฐกิจแฉระบอบอากงระบอบอากงคุณนันได้ยินคุณได้ยินหรือเปล่า
5: ไม่ค่ะดิฉันเข้าใจว่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับคุณชัชชาตินะคะดิฉันเข้าใจว่าเวลาที่เขาเข้าไปมีอำนาจกันเนี่ยเขามีมือทำงาน
4: เ
5: ขามีมือทำงานซึ่งมือทำงานเนี้ยเป็นมืออาชีพที่สามารถทำให้ได้ทุกกระทรวงทุกพรรคหรือว่าปปช.ก็มีคนกลุ่มนี้ถูกไหมฮะแล้วก็ไปนั่งองค์กรอิสระอื่นก็ได้คนกลุ่มนี
4: ้
5: อันนี้ที่ฉันเข้าใจเองว่ามันจะมีคนกลุ่มนี้ค่ะพี่เมษา
4: ครับครับ
5: เวลาที่เราไปอยู่ที่กระทรวงอะไรหรือหน่วยงานใดก็ตามเนี่ยมันจะมีคนที่ทำให้ทุกอย่างเลยถามว่า
4: คนคอยรับหน้าเสือ
5: เขาถามว่าต้องการเท่าไหร
4: ่
5: โอเคจบเดี๋ยวจัดการให้ไม่ต้องไปรื้อไม่ต้องมารื้อไม่ต้องทำเองให้ยุ่ง
4: ครับ
5: ต้องการเท่าไหร่เท่านั้นแหละจัดให้ได้เพราะว่าถ้าปล่อยให้มายุ่งมารื้อเนี่ยมันวุ่นวายปกติเขาพิมพ์อะไรกันเขาจัดซื้ออะไรกันเนี่ยเขาอยู่กันมาฝังรากกันทุกกี่สิบปีแล้วถ้าเป้าหมายเพียงแค่ต้องการตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวจัดให้มันก็เป็นระบบแบบนี้ค่ะมันดีเข้าใจว่าดีเข้าใจและเคยเห็นนะว่ามันเป็นแบบนั้นไม่งั้นอยู่กันไม่ได้หรอกค่ะไอ้ที่คิดว่าเข้าไปอยู่กระทรวงไหนกรมไหนผัดเปลี่ยนแล้วก็ดีตายไปหมดเลยจ
4: ั
5: ดการลื้อหมดไม่มีอะค่ะม
4: ัน
5: จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่เข้าไปจัดการให้ทุกอย่างเลยค่ะ
4: ที่เขาพยายามจะใช้ไอ้วาทกรรมระบอบอากงเนี่ยก็เพื่อที่จะโจมตีไปที่เรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการอย่างไม่เป็นธรรมในสมัยของคุณชัดชาติเนี่ยโดยผู้ที่ตรีประกาศอีกท่านหนึ่งที่เตรียมจะแฉเรื่องนี้นะ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: ก็คือผู้สมัครของพรรคเศรษฐกิจพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข12ก็ได้โพสต์ในเฟซบุ๊กของพลตำรวจโทชาญเทพนะบอกว่าเตรียมจะเปิดแถลงข่าวเปิดโปงระบอบอากงเบื้องหลังการโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการในกรุงเทพมหานครอย่างไม่เป็นธรรมรวมทั้งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่างในยุคของนายชัดชาติสิทธิพันธ์ด้วยเนี่ยก็มีคุณจิรายุห่วงทรัพย์คนหนึ่งที่ออกมาเปิดแล้วคุณจิรายุก็โยงมาถึงเรื่องมีชื่ออากงอากงอะไรอยู่แต่คุณชาญเทพนี่เขาใช้คำเลยจะเปิดโปงระบอบอากงเลยอันนี้ผมเห็นคุณวิโรจน์ลัคนาอดีศรอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเขาก็เขาโพสในเฟซบุ๊กของคุณวิโรจน์นะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องนี้เรื่องที่จะมีการแฉระบอบอากงเนี่ยว่าจะเห็นว่าจะแฉในวันพรุ่งนี้นะวันที่4มิถุนายนนี้โดยคุณวิโรจน์ลัคนาดิศรเนี่ยเขาบอกว่าผมคิดว่าถ้ามีหลักฐานการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการแต่งตั้งโยกย้ายก็ร้องเรียนไปที่ปปช.ได้เลยครับผมเห็นด้วยกับการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอยู่แล้วแต่ในข่าวนี้ผมสะดุดอยู่คำหนึ่งนั่นก็คือระบอบอากงเอาว่าผมขออนุญาตอธิบายคำนี้ในมุมที่ผมรับทราบมาดีกว่าผมเข้าใจคำว่าระบอบอากงน่าจะหมายถึงทีมงานอาวุโสท่านหนึ่งของอาจารย์ชัดชาติที่มีหน้าที่ต้องคอยไปเจรจากับสก.กลุ่มหนึ่ง ในเรื่องงบประมาณอยู่เสมอเรียกว่าเจรจากันจนเหนื่อยก็ว่าได้ครับคุณวิโรจน์บอกว่าเท่าที่ผมรู้ในกทม.มีสก.กลุ่มหนึ่งที่คอยแพ็กกันเป็นทีมเวลาที่ผู้ว่าจะเอางบประมาณหรือเอาข้อบัญญัติใดๆมาผ่านสภากทม.สก.กลุ่มนี้ก็จะยกทีมมาขอต่อรองผลประโยชน์กับผู้ว่าอยู่ล่ำไปที่ผ่านมาก็จะมีทีมงานอาวุโสท่านนี้นี่แหละครับที่คอยรับหน้าเสือรับแรงกดดันแทนผู้ว่าชัดชาติไม่ให้ต้องมาเสียเวลาต่อรองนั่นโน่นนี่แถมยังต้องเจอกับคำข่มขู่ประมาณว่าถ้าผู้ว่าไม่ยอมให้พ่อค้าหรือผู้รับเหมาของสก.กลุ่มนี้ได้งานจากงบกทม.สก.กลุ่มนี้ก็จะไม่ยกมือให้หรือไม่ก็จะลุมกันตัดงบโครงการต่างๆที่ผู้ว่าเสนอเข้ามายังสภากทม.คือการดีลกับคนพวกนี้มันท็อกซิกมากครับต้องอาศัยลูกล่อลูกชนแข็งบ้างอ่อนบ้างเอาน้ำเย็นเข้าลูบบ้างเอาน้ำร้อนสาดบ้างเข้าใจว่าสก.กลุ่มนี้คงจะเกลียดทีมงานของอาจารย์ชัดชาติคนนี้น่าดูเอาจริงๆนะครับการที่อาจารย์ชัดชาติต้องมาเจอกับอะไรที่ท็อกซิกแบบนี้ตลอด4ปีถ้าจะให้พูดกันตรงๆนั่นก็เพราะว่าอาจารย์ชัดชาติไม่มีทีมสก.เป็นของตัวเองนี่แหละครับถ้าเผอิญเจอสก.ดีก็ดีไปถ้าโชคร้ายเจอสก.ที่ไม่ดีก็ต้องทำใจรับเคราะห์กันไปการที่อาจารย์ชัดชาติไม่ส่งทีมสก.ผมก็เข้าใจอาจารย์อยู่นะครับเพราะการส่งทีมสก.นั้นมีภาระในการสรรหาและการคัดเลือกค่อนข้างมากและการสร้างทีมก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายใจคนเราก็ยากแท้อย่างถึงก่อนมีตำแหน่งก็ดีๆกันอยู่พอหลังมีตำแหน่งเปลี่ยนไปเป็นอีกคนเลยก็มีเอาเป็นว่าจะส่งทีมสก.หรือไม่ส่งมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปของแบบนี้สไตล์ใครสไตล์มันแล้วแต่ความถนัดในการบริหารจัดการของแต่ละคนเลยครับแต่ประเด็นสำคัญที่ผมต้องการจะสื่อในโพสต์นี้ก็คือสก.เป็นตำแหน่งที่สำคัญมากครับเพราะมีหน้าที่ในการผ่านงบประมาณและออกข้อบัญญัติเพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายให้กับผู้ว่ารวมทั้งเป็นตัวแทนของประชาชนในเขตในแขวงในการติดตามตรวจสอบเร่งรัดการทำงานของผู้ว่าตลอดจนประสานงานในการทำงานกับข้าราชการกทม.เอาเป็นว่าถ้าสก.ดีผู้ว่าก็ทำงานง่ายถ้าสก.ร้ายผู้ว่าก็ปวดหัวครับระบอบอากงที่ผมรู้มาก็ประมาณนี้แหละครับนี่คุณวิโรจน์นักลัคนาธิสร
5: ก็ฟังดูดีนะฟังดูดี
4: ก็ดูชิดแ
5: น่ฟังดูดีดีฟังดูดีขนาดที่ว่าไม่รู้จะมาแชร์ทำไมถ้ามันดีขนาดนั้น
4: คุณวิโรจน์ไม่ได้เพิ่งแชร์ก็คุณวิโรจน์คนที่จะแชร์
5: ใช่ใช่คนแชร์เดี๋ยวบอกว่าแชร
4: ์ก็คือพลตำรวจโทชาญเทพเสสาเวชที่เขาเตรียมแชร์พรุ่งนี
5: ้ค
4: ่
5: ะ
4: แล้วก็คุณ
5: จิรายุ
4: เอกจิรายุห่วงทรัพย์อันนี้เขาแชร์มาสองสามวันแล้ว
5: ใช่
4: แล้วก็จะข้อมูลไปร้องปปช.อะไรต่างๆครับ
5: คือสองคนที่แชร์เนี่ยแชร์ในลักษณะที่ทำให้คุณชัชชาติ
4: บัวหมอง
5: ไม่เป็นผลงานไม่เป็นผลดีว่าไง
4: ก็ข้อมูลมันทำให้คุณชาติชาติบัวหมอง
5: แต่ว่าที่
4: ถ้ามีผลขึ้นมาก็อาจจะกระทบต่อคะแนนนิยมได้ครับ
5: แต่ที่คุณวิโรจน์พูดแต่คุณชาติชาติดูดีนะคะ
4: คุณวิโรจน์นี่อาจจะเรียกว่าแก้เลยล่ะ
5: แล้วมันใช่เหร
4: อ
5: ถ้าอันหนึ่งถูกอันหนึ่งก็ต้องผิดนะ
4: แต่พูดตรงๆนะผมเองก็รู้จักนะอากงผมก็รู้จักนะฮะรู้จักผ่านทีมงานของคุณชัดชาติก็นี่แหละเคยเจอกันครั้งหนึ่งแล้วเขาแนะนำ
5: แล้วเขาเรียกอากงอะฮะ
4: เขาไม่เรียกอากงอะแต่ว่ารับหลังเนี่ยผมได้ยินเขาเรียกกันเรียกคนนั้นว่าอากงชื่อจริงๆก็ชื่อคุณต่อศักดิ์คุณต่อศักดิ์โชติมงคลนะอดีตผู้อำนวยการโรงงานยาสูบคุณต่อศักดิ์โชติมงคลเนี่ยเกษียณละนะเกษียณไม่ใช่เกษียณอายุนะเกษียณจากตำแหน่งผู้อำนวยการโรงงานยาสูบ
5: พ้นวาระ
4: ไม่ใช่เกษียณพ้นวาระไปละคุณต่อศักดิ์เนี่ยเป็นเพื่อนร่วมรุ่นวิศวะจุฬาของอาจารย์ชัดชาตินะแล้วก็มาทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมทำงานก็จะเรียกว่าเป็นกุนซือใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังในช่วงการหาเสียงแล้วก็ในการบริหารกรุงเทพมหานครนะโดย ในบทบาทในทีมบริหารของกรุงเทพมหานครก็เป็นประธานคณะที่ปรึกษาของผู้ว่าชัดชาติ

0: ให้คุณต่อศักดิ์โชติมงคลเป็นคนไปเป็นหนังหน้าไฟไปดีลอะไรต่างๆอันนี้คงจะเป็นข้อเท็จจริงอยู
1: ่ตำแหน่งเขาก็เป็นประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคือคุณชัชชาติอะค่ะแล้วก็เป็นคีย์แมนเป็นกุญสือคนสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทำงานและการบริหารจัดการของกรุงเทพมหานครมาอย่างต่อเนื่องนะคะผ่านเส้นทางสายวิศวกรรมและการเงินดี AI บอกผ่านประสบการณ์ทำงานในหลายสายวิชาชีพวิศวกรรมก่อนจะผันตัวมาทำงานด้านการเงินและบริหารจนได้นั่งเก้าอี้ประธานบริหารและ CEO ของ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ค่ะแล้วก็เคยเป็นผอ.โรงงานยาสูบเมื่อปี56ในตอนนั้นเนี่ยเขาพลิกฟื้นองค์กรจากปัญหาขาดทุน
0: กลับมาสร้างคุณยิ่งรักนะ
1: กลับมาสร้างผลกำไรแล้วก็เป็นคนที่ตัดสินใจริเริ่มมอบที่ดินสวนเบญจกิติให้กทม.นำมาสร้างเป็นสวนสาธารณะในปัจจุบันอ้างอิงจากมติชนนะฮะแล้วก็เคยมีชื่อเป็นกรรมการบริหารและผู้ถือหุ้นในบริษัทเอกชนหลายแห่งด้วยในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ก็มาทำหน้าที่เป็นผอ.การเลือกตั้งของทีมงานเพื่อนชัดชาติแล้วก็ปัจจุบันไม่ใช่ระบบอะไรที่ว่าเราเขามีตำแหน่งเลยล่ะเป็นประธานที่ปรึกษาของผู้ว่ากทม.ค่ะแล้วก็เป็นคนวางแผนยุทธศาสตร์ปรับโครงสร้างระบบราชการของกทม.และเป็นฐานสนับสนุนทีมงานเพื่อเตรียมความพร้อมในสนามเลือกตั้งการเมืองท้องถิ่นก็มีคนเขาเปิดตัวเยอะนะคะมีคนสัมภาษณ์เขาเยอะแยะเลยเกิดปี2500ค่ะอายุ64
0: เขาก็ไม่ใช่เป็นคนปิดลับอะไรนะก็เปิดตัวเปิดอะไรต่าง
1: ไม่ใช่รุ่นเดียวคุณชัชชาตินะคะคุณชัชชาติเกิด2511คนนี
0: ้แต่คุณชัชชาติปีหนึ่งแต่เรียนรุ่นเดียวกันเรียนรุ่นเดียวกันเรียนรุ่นเดียวกัน
1: ถ้าเรียนดู
0: จบวิศวะจุฬารุ่นเดียวกัน
1: ถ้าเรียนดูในมติชนเนี่ยบอกว่าเกิดปี2500ค่ะ
0: คุณชาชา2500เท่าไหร
1: ่2509 2509
0: โอ้ห่างกันห่าง9ปีเลยนะ
1: หน้าเขาก็ต่างกันเยอะค่ะไม่น่าจะรุ่นเดียวกันนะคะค่ะคุณชาชาเนี่ยเรียนเห็นเขาเป็นรุ่นพี่เรียนปีหนึ่งคนนี้ไม่ใช่คนนี้ก็เกิด2500ค่ะ
0: คุณชาชาตินี่เขาเตรียมอุดมไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เตรียมอุดมกันนะทั้งพี่ทั้งน้องเขาเรียนด้วยกันไหม
1: ค่ะ
0: ฝาแฝดนะ
1: ค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่นึงนะ
1: ค่ะ
2: เพียงแสงเพ็ญประพาพร่างสว่างใสพราวประภัยพริ้งเพร่อเจิดสยามพิไลลักษณ์พระจริยาสง่างามพิลาดนามองค์สุธิดาบรมราชินีด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: ติดแปดนาฬิกา20นาทีนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณเป็นลูกพี่คุณชัดชาติผม
1: คุณต่อศักดิ์โชติมงคลเนี่ยให้สัมภาษณ์ไว้ตั้งแต่เมื่อวันเดือนมิถุนาเมื่อ4ปีที่แล้วนะคะคือ4ปีที่แล้วแกอายุ64แล้วเกิด2500ค่ะ
0: แล้ว
1: ก็รับหน้าที่เป็นประธานที่ปรึกษาผู้ว่า

0: ต่อศักดิ์บอกว่าอย่างนี้ก็เคยผ่านตำแหน่งผู้อำนวยการโรงงานยาสูบเมื่อปี56นั่นแหละแล้วก็เป็นบอร์ดบริษัทต่างๆรวม24บริษัทนะคะส่วนเหตุผลที่ตัดสินใจมาร่วมงานกับคุณชัดชาติก็เพราะว่าในฐานะรุ่นพี่วิศวะจุฬาเมื่อปี63คุณชัดชาติมากับเพื่อนหลายคนมาพูดคุยและแลกเปลี่ยนความเห็นในการที่จะพัฒนากรุงเทพให้ดียิ่งขึ้นจึงได้เห็นความตั้งใจของคุณชัดชาติว่ามีความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะทำงานการเมืองรับใช้ประชาชนก่อนจะตัดสินใจมาเป็นผอ.เลือกตั้งของทีมงานเพื่อนชัดชาติเลยค่ะโดยทีมงานเพื่อนชัดชาติมักจะเรียกคุณต่อศักดิ์ว่าอากงแล้วก็เป็นคนที่พร้อมรับฟังและแลกเปลี่ยนแนวความคิดข้อเสนอของคนทุกรุ่นเอามาขับเคลื่อนเป็นนโยบายจนนำมาสู่ชัยชนะของคุณชัดชาตินั่งเป็นผู้ว่ากทม.คนที่17อันนี้คือให้สัมภาษณ์ไว้ตั้งแต่วาระแรกตอนเริ่มต้นทำงานของคุณชัดชาติเลยมิถุนายน4ปีที่แล้วนี่ก็มิถุนายนนะคะก็คุณเอาเป็นว่าคุณต่อศักดิ์เนี่ยเขาเดินกับคุณชัดชาติมาตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งก็แล้วกันเป็นรุ่นพี่ที่วิศวะแล้วก็จะถูกเรียกว่าระบอบอากงอะไรนี้ก็เข้าใจได้พี่วิสารก็เหมือนกับตอนที่เรียนนะคะว่าไม่ว่าใครมาทำงานเขาก็จะมีคนทำงานให้ค่ะไม่ว่ามันมีคนทำงานให้จ้ะ
1: ไม่ประเด็นมันอยู่ที่ผมคิดว่าไอ้อย่างนี้มันก็เป็นสีสันนะการเปิดชื่อดูมันลึกลับซับซ้อนนะแต่สาระสำคัญก็คือว่ามันมีการทุจริตมีการแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรมอะไรเกิดขึ้นอันเนี้ยมันมีต้องถ้าจะกล่าวหากันก็ควรจะต้องมีข้อมูลอะไรออกมาม
0: ีเสียปอเสียตออยู่เบื้องหลังการโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการไม่เป็นธรรมมีเรื่องสวยโยธาเทศกิจมีไต่เต้า
1: เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยใช่ไหมไต่เต้าเต้าไต่แล้วก็เนี่ยเขา
0: คนทำงานหลังบ้านนะคะเอาจริงเอาตามจริงนะยุไม่มีอะไรเป็นเรื่องใหม่เลย ไม่มีอะไรใหม่เลยไอ้เรื่องที่ไต่เต้าอะไรเนี่ยกทม.เนี่ยอุ้ยพี่สารก็คงรู้คงจะทราบดีนะคะ มันโฉงฉางมาแต่กี่ยุคกี่สมัยแล้วไอ้เรื่องเนี้ยในกทม.ที่โฉงฉางโจงแจ้งมากที่สุด ตั้งแต่10ปีที่แล้วใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ไม่มีอะไรใหม่เลย
1: แต่ทั้งหลายทั้งปวงผมคิดว่ามันก็คงจะสืบเนื่องมาจากเรื่องของอยู่ในช่วงเวลาของการรณรงค์
0: แข่งขันกันใช่ค่ะ
1: ก็จะต้องขุดคุยอะไรต่างๆมา
0: สวยโยธานี่ก็ไม่ใหม่จับแล้วจับอีกจับไปจับก็ตั้งเยอะถูกไหมคะ
1: ครับ
0: ไอ้เรื่องไต่เต้าเต้าไต่ที่เห็นกทม.นี่แหละเป็นสิบปีแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะไม่มีอะไรใหม่นะคะไม่มีอะไรใหม่ยึดทรัพย์อดีตตลาดก็มีไม่ใช่หรอคะ
1: กทม.ใช่ไหม
0: ใช่หรือว่าภรรยาหรือลูกอะไรฟ้องแบ่งสมบัติอะไรกันมันก็มีอยู่ไม่ใช่หรอคะ
1: ผมจำไม่ได้เหมือนกัน
0: คับคายคับคานะไปหาดูก็แล้วกันไม่ใช่เรื่องใหม่หรอกไอ้เรื่องพวกเนี้ยของกทม.แต่ก็โอเคค่ะมันเป็นการแข่งขันก็แฉกันร้องๆกันไปเพื่อประโยชน์ของการพิทักษ์งบประมาณที่เป็นภาษีของประชาชนค่ะ
1: ครับคือถ้าอะไรที่สามารถส่งไปร้องได้ถึงปปช.อะไรเงี้ยนะอย่างที่คุณวิโรจน์เขาว่าบอกอะไรถ้ามันมีข้อมูลงานส่งถึงปปช.เนี่ยสนับสนุนซึ่งผมก็โอเคผมก็เห็นด้วยนะส่วนว่าแชร์เชื้ออะไรต่างๆนี่ก็โอเคเข้าใจได้ก็เป็นช่วงกำลังหาเสียงกันอยู่ก็ต้องว่ากันไปนะฮะแต่ว่าข้อเท็จจริงเลยเนี่ยมันอยู่ที่เนื้อหาสาระที่ผมคิดว่าเป็นสาระจริงๆก็คือเรื่องว่ามันมีสวยมันมีการทุจริตคอร์รัปชันที่เขากล่าวหากันนะมีการแต่งตั้งโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้ามีพยานหลักฐานก็ควรจะมีการดำเนินการตามกระบวนการของกฎหมายไปนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็วันนี้นายกก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ชายแดนนะเพราะว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยคุณนันสังเกตเหมือนผมไหมผมคิดว่าข่าวสารเรื่องเกี่ยวกับ สถานการณ์ชายแดนมันเริ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะมีเหตุนู่นเหตุนี้อะไรต่างๆลือกันทางฝั่งเราก็มีนะลือกันว่าอย่างนู้นอย่างนี้อะไรต่างๆแล้วมันก็เป็นประเด็นทหารไทยทหารกัมพูชามีเหตุที่จะต้องไปไม่ถึงขั้นใช้กำลังอ่ะแต่ว่ามันก็มีเหตุที่เผชิญหน้ากันอย่างเงี้ยนะเป็นต้นนะปล่อยข่าวว่าจะมีการเปิดด่านกองทัพเรือก็ต้องมาชี้แจง
0: ไลฟ์สดให้ดูประตู
1: กองทัพหนึ่งต้อง
0: ไลฟ์สดให้ดูประตู24ชั่วโมง
1: ว่าไม่ได้มีการเปิดอะไรต่างๆนะวันนี้นายกเนี่ยตอบบอกขอให้ประชาชนอย่ากังวลเหตุยั่วยุชายแดนไทยกัมพูชาอันนี้มันมีคำถามหนึ่งสื่อถามนะสื่อถามถึงเรื่องว่าเมื่อวันที่ก่อนการหยุดยิงเมื่อวันที่27ธันวาคม68เนี่ยคุณวัศวรรณพวงพรศรีหัวหน้าพรรคไทยรวมพลังเนี่ยสสกันฟูเนี่ยได้เคยออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าคาสิโนที่ช่องสง่ำเกี่ยวข้องกับนักการเมืองไทยนะนายกเห็นว่าอย่างไรนายกก็บอกว่าไม่รู้เรื่องพวกนี้หรอกแล้วนักข่าวจะไปฟังคนอย่างนี้ไม่ได้นายกบอกนะคนที่ว่านี่ก็คือกังฟูนะ
0: บอ
1: กนักข่าวก็จะไปฟังคนอย่างนี้ไม่ได
0: ้ได้ข่าวว่าเป็นส.ส.ไหมล่ะ
1: เป็นส.ส.ส.ส.กังฟูมีส.ส.ทั้งพรรคเขามีทั้ง6คนนะ
0: ถ้าเป็นเล่นไป
1: ยกมือให้คุณอนุทินหมดเลยนะแต่อยู่ฝ่ายค้าไม่ก็ได้เขาร่วมรัฐบาล
0: เข้าไม่ได้เพราะว่าแข่งกับคุณแดงอยู
1: ่
0: เขาแข่งก
1: ันอยู่แต่ว่าเขาก็ง้อเต็มที่เขายกมือให้คุณอนุทินเต็มที่เลย
0: โอเคก็อยากเป็นรัฐบาลนะก็วันนี้คุณพนัทไทยล้วนยังบอกเลยไปเลือกอะพวกนั้นพวกอะไรนะพวกพรรคประชาชนนะพรรคฝ่ายค้านอยากได้ตัวแทนพรรคฝ่ายค้านเข้ามาหรอก็คงจะผ่านได้หรอกกฎหมายแค่นิ้มก็ชัดแหละ
1: ครับ
0: เลือกพวกฝ่ายค้านมาเป็นกรรมการจะได้อะไรค่ะ
1: คุณอนุทินบอกว่ารัฐบาลเรามีการข่าวของรัฐบาลมีแผนป้องกันแนวชายแดนป้องกันประเทศกองทัพก็มีความเข้มแข็งอาวุธยุทโธปกรณ์ไม่มีขาดตกบกพร่องไม่มีคำว่าแสนยานุภาพลดด้อยถอยลงรัฐบาลดูแค่นี้เรื่องอื่นๆเป็นเรื่องยิบย่อยที่กุกันขึ้นมาตราบใดที่ยังไม่เกิดขึ้นในดินแดนของเราใครจะไปเดือดร้อนสิ่งที่เขาทำอยู่ฝั่งนั้นพวกสแกมเมอร์กองทัพเราก็จัดการเรียบร้อยหมดแล้วผู้ที่เดือดร้อนก็ถูกส่งกลับผู้ที่กระทำความผิดก็ถูกดำเนินคดีถูกยึดทรัพย์มากมายทั้ง 3-4 หมื่นล้านบาทซึ่งเกิดภายใต้รัฐบาลชุดนี้ท่ามกลางคำว่าไม่มีผลงานท่ามกลางคำว่าไม่ได้ทำอะไรถ้าไปฟังเสียงลือเสียงเล่าอ้างก็ไม่ต้องทำงานกันพอดีถามว่าจะต้องมีการตรวจสอบผู้ที่ออกมาเปิดเผยเพิ่มเติมหรือไม่เพราะมีการระบุว่าเกี่ยวข้องกับนักการเมืองนะนายกบอกว่าไม่ต้องตรวจสอบเพราะเป็นหน้าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายความมั่นคงและหน่วยข่าวกรองซึ่งเขามีศักยภาพดีกว่าคนที่ออกมาไลฟ์สดของจริงเขาไม่ไลฟ์สดกันหรอกเรื่องความมั่นคงไม่มีใครเขาออกมาพูดคนที่ออกมาพูดพวกออกมาไลฟ์มาปั่นป่วนต่างๆเนี่ยพวกนี้จริงๆเป็นเรื่องเป็นพวกภัยสังคมนักข่าวถามว่าเหมือนว่าจะเป็นการเรียกยอดไลค์ใช่หรือไม่นายกบอกไม่รู้เขาล่ะแล้วก็หัวเราะก่อนจะบอกว่าพวกนี้ต้องส่งไปแถวโรงพยาบาลศรีธัญญาสัตว์กังฟูเต็มเลยนะนายกคนนี
0: ้ก็ไม่รู้นะคะเวลาที่สวนแบบนี้เนี่ยมันดูเป็นวิชาการหรือมันดูเป็นอารมณ์ที่นายกพูดจะถูกทั้งหมดเลยค่ะแต่ด้วยท่าทีด้วยภาษาที่ใช้เนี่ยมันเลยทำให้คุณค่าของคำพูดเนี่ยมันเหมือนมีอารมณ์เข้าไปผสมอยู่เยอะที่ท่านนายกพูดถูกทั้งหมดแต่น่าจะพูดในท่าทีที่เป็นหลักการที่มีอารมณ์น้อยกว่านี้ค่ะพี่ไพศาลเดี๋ยวพักกันก่อนค่ะ
1: ครับ
0: นะฮะThank you.
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไว

0: จะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคมไฟเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
2: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: แปดนาฬิกา32นาทีครับคุยต่อนะครับ
5: ค่ะก็คือประเด็นที่วันนี้นักข่าวจำเป็นต้องไปถามท่านนายกเรื่องที่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นช่องสง่ำหรือว่าการไลฟ์สดของสสกังฟูก็เพราะว่าเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่อินฟลูเอนเซอร์เขาไม่ได้เป็นเพียงแค่สสสอบตกถูกไหมคะเขาเป็นสสเขาเป็นสส
4: มีตำแหน่ง
5: เขาไม่ใช่อินฟลูเอนเซอร์เขาเป็นสสแล้วการพูดเขามีน้ำหนักแล้วเขาเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ถูกไหมคะถ้าพูดถึงคุณค่าข่าวที่มันออกมาจากปากเขาเนี่ยมันมีคุณค่าค่ะพี่ไพศาลทั้งตัวบุคคลเป็นถึงส.ส.แล้วก็เป็นคนที่ชำนาญในพื้นที่แล้วเขาออกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยที่ชายแดนไทยที่ช่องสง่ามมันยังมีการเปิดให้เข้าออกอยู่เพราะว่ามันมีการเปิดกิจการคาสิโนเหมือนเดิมฐานสแกมเมอร์เก่าที่ช่องสง่ามยังมีการเข้าออก
4: ทางฝั่งนู้นของเขาใช่ไหม
5: ใช่ค่ะยังมีการเข้าออกและชาวบ้านก็ยังกังวลกับสถานการณ์ในจุดนี้เพราะฉะนั้นนักข่าวก็ไปถามท่านนายกซึ่งถามว่าควรจะถามไหมก็ควรจะถามนะคะแต่วิธีการตอบเรียนก็คิดว่าก็จะผสมอารมณ์มากไปนิดนึงอะค่ะพี่ไพศาลน่าจะเป็นการตอบในเชิงที่มีการตรวจสอบมีการให้ความมั่นใจว่าไม่มี
4: ตอบเป็นหลักเป็นเกณฑ์ก็ได้นะจริงๆใช่ไหม
5: ไม่ทราบว่าพี่ไพศาลคิดเหมือนดิฉันไหมคะ
4: ก็ดูแล้วผมเข้าใจว่านักข่าวถามถึงกังฟูนายกคงมีของขึ้นคงเคืองๆอยู่เพราะว่าการไลฟ์สดของกังฟูนี่ก็เขย่าสถานการณ์อะไรอยู่พอสมควรคิดว่านั้นนะ
5: นี่ไม่ได้ฟังอ่ะพี่ไพศาลแต่ว่าอ่านจากข่าวเนี่ยเหมือนกับเขาก็ไม่ได้บอกว่าไอ้พวกเล่นเนี่ยเข้าจากประเทศไทยไม่ใช่หรอคะเขาพูดนะว่ามีการเปิดด่านให้เข้าไป
4: ของกลางฟู
5: ใช่ไหมใช่ค่ะเขาพูดแต่ว่ากิจการที่ช่องสง่ามที่เป็นคาสิโนฝั่งเขมรเนี่ยยังดำเนินการอยู่แต่ที่นี่จับประเด็นไม่ได้ว่ามันมีการเปิดให้คนไทยข้ามจากฝั่งนี้ไปหรือ
4: ไม่สุดแม่งไม่ถึงขั้นไม่พูดถึงขั้นนั้นแต่ว่าหมายถึงว่าไอ้ตอนสู้เนี่ยแทนที่จะถล่มจะให้มันแบบไม่สามารถที่จะกลับมาใช้การได้คล้ายๆไม่ค่อยมีการไปถล่มเนี่ยทีนี้จะด้วยความไม่ตั้งใจหรือเปล่ารู้สึกกังฟูจะตั้งเป็นประเด็นลักษณะนั้นใช่ไหมโดยทางฝ่ายกองทัพเขาต้องมาชี้แจงว่ามันมีเรื่องของกระบวนการอยู่ที่เขาจะต้องทำแล้วว่าที่เขามาถล่มวันท้ายๆเนี่ยรู้สึกเขาจะมีการชี้แจงกันอยู่นายกก็คงจะเคืองอะไรต่างๆที่มาเปิดประดงประเด็นแล้วทำมาวุ่นวายไปหมด
5: จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ทำลายตึกไหนนะพี่ไพศาลโอเสม็ดก็ยังอยู่นะไอ้ตึกเป็นร้อยๆตึกที่โอเสม็ดก็ยังอยู่ถ้าไม่อยู่เราจะเข้าไปตรวจแล้วก็ไปพบเหรอคะว่ามันมีการทรมานคนแล้วก็มีการส่งข้อมูลไปที่สหรัฐว่ามันมีการขายอวัยวะด้วยที่โอเสม็ดเนี่ยเราก็ไม่ได้ถล่มจนตึกมันแหลกลานนะคะถ้าตึกมันแหลกลานเราจะเอาต่างชาติเข้าไปดูแล้วไปเก็บหลักฐานแล้วส่งหลักฐานนี้ไปสหรัฐได้ยังไงเขมรได้ดิ้นพล่านขนาดนั้นเราก็ไม่ได้ทำลายหมดนะแต่เพียงแต่ที่ช่องสง่ามเราก็ไม่ได้ทำลายแล้วเขาก็เข้ามาอยู่เหมือนเดิมแล้วก็เปิดกิจการเหมือนเดิม
4: มันอยู่ในพื้นที่ของกัมพูชา

0: ลาเรื่องนี้
1: ใช่ค่ะติ่งนิดเดียวอะค่ะว่าถ้าเกิดว่าเวลาที่จะตอบโต้คนก็เป็นสสนะคะเวลาก็พูดเรื่องแบบนี้เนี่ยน่าจะตอบโต้ด้วย
0: ใจเย็นๆ
1: ที่มีบุคลิกวิชาการนิดนึงอารมณ์น้อยกว่านี้หน่อยค่ะเพราะว่าสังคมเนี่ยก็ชอบที่จะฟังคนแนวๆนั้นอยู่แล้วอะนะฮะแล้วเขาก็มีฐานก็มีชื่อมีเสียงก็มีเครดิตของเขานะฮะและนี่ถ้าเขาตอบแบบนี้กลับมาอีกก็จะไปกันใหญ่ค่ะ
0: ส่วนเรื่องที่ทางกัมพูชาเขาไปเดินเรื่องที่จะให้มีการใช้กระบวนการของอันครอสใช่ไหมแล้วก็ปลักสุคนเขาก็ถึงขั้นแถลงเลยว่าเขาได้เสนอเข้าไปที่สหประชาชาติแล้วแล้วตอนนี้เขาก็เตรียมตัวแทนเข้า2คนละขอให้ทางฝ่ายไทยก็แต่งตั้ง2คนแล้วเดี๋ยวทางสหประชาชาติเขาจะมีคนกลาง1คนเอามาดำเนินการนะผมก็รอดูว่ารัฐบาลหรือว่าคุณศิริศักดิ์เขาจะแสดงท่าทีอย่างไรก็สรุปว่าถ้าดูจากที่คุณศิริศักดิ์ให้สัมภาษณ์เข้าใจว่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่ฝรั่งเศสใช่ไหมคุณศิริศักดิ
1: ์อยู่ต่างประเทศนะคะ
0: ไปประชุมเองนะ OECD
1: ค่ะ
0: คุณศิริศักดิ์ล่าสุดชี้แจงกรณีกัมพูชาเร่งหน้ากระบวนการประนอมภาคบังคับสวนทางคำพูดอยากฟื้นความสัมพันธ์ทวิภาคียืนยันไทยพร้อมสู้ทุกด้านคาดการไว้ล่วงหน้าแล้วก็เตรียมเสนอชื่อผู้ประนอมชี้ผลของกระบวนการจะเป็นรายงานข้อเสนอแนะให้สองฝ่ายใช้เจรจาหาทางออกร่วมกันต่อไปไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายนะโดยวันนี้กลับมาแล้วฮะแถลงที่กระทรวงการไม่ใช่กระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่คำแถลงของนายศิริศักดิ์พวงเพชรแก้วยังอยู่ต่างประเทศอยู่แต่กระทรวงการต่างประเทศที่กรุงเทพนี่ได้เผยแพร่คำแถลงอย่างเป็นทางการของคุณศิริศักดิ์รองนายกเรื่องที่ต่างประเทศนะฮะกรณีกัมพูชาแจ้งการใช้การประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลนะหรือว่า United Nations Convention on the Law of the Sea หรือว่าตัวย่อว่า UNCLOS นะโดยบอกว่า1ไทยได้แจ้งฝ่ายกัมพูชามาโดยตลอดว่าการยกเลิก MOU ว่าด้วยพื้นที่ที่ไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิ์ในหลายทวีปทับซ้อนกันพุทธศักราช2544หรือ MOU 2544มีความจำเป็นเพราะบันทึกความเข้าใจดังกล่าวไม่สอดคล้องกับบริบทใหม่และไทยมีเจตนาที่จะเริ่มต้นการหารือแบบใหม่โดยที่ไม่ได้ยึดกับประเด็นที่ติดขัดจากการหารือแบบเดิมจึงต้องการเริ่มการหารือแบบใหม่ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศและหลักการของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันครอสซึ่งในขณะนี้ทั้งสองประเทศต่างเป็นรัฐภาคีแล้ว2ไทยต้องการมุ่งหาแนวทางที่จะเดินหน้าต่อไปสู่ผลประโยชน์ร่วมกันโดยคำนึงว่าการแก้ไขปัญหาโดยตรงระหว่างประเทศเพื่อนบ้านคือหนทางดีที่สุดที่จะบรรลุข้อยุติอย่างสร้างสรรค์และเป็นที่ยอมรับร่วมกัน3อย่างไรก็ดีการตัดสินใจที่เร่งรีบของกัมพูชาในครั้งนี้ที่จะเริ่มกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อันครอสสวนทางกับที่กัมพูชาเรียกร้องมาโดยตลอดว่าต้องการให้มีการฟื้นฟูความสัมพันธ์ทวิภาคีและการหารือในกรอบต่างๆรวมถึงประเด็นเขตแดนทางบกจึงควรจะคำนึงถึงผลกระทบที่อาจตามมาและทำให้สิ่งที่กัมพูชาเรียกร้องมาโดยตลอดจะต้องสะดุดหรือหยุดชะงักลง 4. ประเทศไทยมีความพร้อมในการดำเนินการต่างๆตามอันครอสโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของประเทศเป็นสำคัญโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดพบหารือกับที่ปรึกษากฎหมายของไทยเพื่อเตรียมเสนอรายชื่อผู้ประนอมรวมถึงเตรียมการท่าทีต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่ฝ่ายไทยได้คาดการและเตรียมการพร้อมไว้ด้วยแล้ว 5ทั้งนี้กระบวนการประนอมภาคบังคับเป็นหนึ่งในวิธีการระงับข้อพิพาทภายใต้อันครอสโดยผลของการประนอมจะเป็นรายงานข้อเสนอแนะภาษาอังกฤษใช้คำว่า recommendations ของคณะผู้ประนอมในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้สองประเทศนำไปใช้ในการเจรจาหาทางออกร่วมกันต่อไปโดยรายงานข้อเสนอแนะดังกล่าวไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายและทั้งสองฝ่ายยังคงต้องหารือกันโดยตรงต่อไปในประเด็นที่ยังค้างอยู
1: ่ผ
0: มขอให้เชื่อมั่นว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องและมั่นใจได้ว่าจะสามารถปกป้องผลประโยชน์ของประเทศได้อย่างเต็มที่และ7สุดท้ายนะในส่วนข้อกล่าวหาฝ่ายกัมพูชาเกี่ยวกับประเด็นเขตแดนทางบกโดยไทยขอปฏิเสธโดยสิ้นเชิงและขอยืนยันอีกครั้งว่าฝ่ายไทยปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมหรือ Joint Statementของการประชุม JBC สมัยพิเศษครั้งที่3ระหว่างไทยกับกัมพูชาเมื่อ27ธันวาคม2568ที่2ประเทศเห็นชอบร่วมกันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการลดความตึงเครียดการทำลงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงและการประกันความปลอดภัยของประชาชนอันนี้เป็นสเตทเมนต์หรือการแถลงอย่างเป็นทางการนะของกระทรวงการต่างประเทศไทยครับ
1: ค่ะนอกจากนี้มาดูเรื่องอะไรต่อดีคะพี่เมษาคะไทยไม่เสียเปรียบกัมพูชาในเวทีนานาชาติก็ว่าไปแล้วนะคะ
0: ครับ
1: เรื่องของ
0: ก็ทีแรกผมก็นั่งนึกว่าเราจะหลบได้ไหมอ๋อแสดงว่าไม่หลบก็โอเคไปอันครอสกับแปลนครอสกันเพราะว่าคุณศิริศักดิ์บอกว่าเขาก็จะมีคณะขึ้นมาแล้วก็เขาก็จะฟังสองฝ่ายแล้วก็จะมีคำแนะนำออกมาว่าควรจะต้องมีการดำเนินการอย่างไรซึ่งคำแนะนำนั้นก็ไม่มีผลตามกฎหมายปฏิบัติก็ได้มาปฏิบัติก็ได้ก็แล้วแต่สองฝ่ายจะตกลงกัน
1: ค่ะ
0: นะ
1: ก็คงคาราคาซังกันไปสารพัดประเด็นนะคะที่จะหยิบขึ้นมาใหม่ๆตลอดเวลาแต่สิ่งที่ไม่ได้แก้ปัญหาไปได้สักเท่าไหร่เลยก็คือเรื่องของสแกมเมอร์ซึ่งก็ยังมีอยู่นะสแกมเมอร์ในกัมพูชาก็ยังมีแล้วก็ยังอาละวาดเข้ามาในประเทศไทยอยู่อย่างนั้นนะคะดีขึ้นนิดหนึ่งแต่ก็ยังไม่ถึงกับดีแล้วก็ความรู้สึกความใกล้ชิดระหว่างไทยกับกัมพูชาก็ถือว่าเป็นแผลที่ลึกมากเพราะลึกลงไปในระดับประชาชนเลยนะคะคุณอนุทินไลฟ์สดทางพวกชาวเน็ตของกัมพูชาก็ยังเข้ามาป่วนธรรมดาหยาบคายในวันนี้ค่ะ
0: ที่สีย่านเนี่ยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่เกี่ยวกัมพูชาแท้
1: ก็ยังหนักเข้ามาด่าหยาบคายขนาดนั้นส่วนคนไทยเองเนี่ย
0: ทางวุ้นเส้นไลฟ์ก็คนไทยก็จัดหนักเนี่ย
1: ค่ะส่วนคนไทยเองนี่ก็เป็นที่เหมือนกันชาตินี้ก็คิดว่าไม่เผาผีไม่เปิดด่านพอบอกว่าจะมีการเปิดด่านทนไม่ได้ทหารต้องไลฟ์สดให้ดูประตูว่าปิดอยู่เพราะว่าเด็กกำลังจะเปิดเทอมวันพรุ่งนี้ค่ะพี่ไพศาลจะต้องเข้ามาเรียนเมื่อก่อนเนี้ยเด็กกัมพูชา
0: เด็กกัมพูชาใช่ไหม
1: เข้ามาเรียนในประเทศไทยทางฝั่งชายแดนทั้งหมดนั่นแหละก็เข้ามาเรียนอย่างที่เห็นนะพอ
0: เด็กในปลายเป
1: ิดทั้งก็กลับไปนี่ก็คือไม่ยอมปิดที่พูดนี่ดิฉันไม่ได้หมายความว่าอยากให้เปิดหรืออะไรนะคะแต่ประเมินสถานการณ์ก็คือเหมือนกับจะไม่เผาผีไม่คบไม่หากันเลยชาตินี้ทั้งชาติถ้าใครพูดว่าเปิดด่านอ่ะ
0: เป็นเรื่อง
1: นี่คือเรื่องที่เด็กก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่กันแบบนี้จริงๆหรอ
0: มันต้องไปอยู่ในเงื่อนไขที่พร้อมมากกว่านี้แล้วมันต้องเป็นเงื่อนไขจากทั้งสองฝ่ายคือถ้าดูบรรยากาศยังมีกัมพูชาก็ยังเคลื่อนในลักษณะอย่างนี้นะอย่างที่เขาทำอยู่เนี่ยท่าทีเขาการโต้ตอบการขับเคลื่อนแรงเขามันก็ยังโอกาสที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์ก็ยากทำท่าว่าคล้ายๆจะมีโอกาสบ้างแต่ว่าก็เลือนหายไปแล้วกลับไปสู่จุดที่ยังคงห่างไกลต่อไปสำหรับการที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์กันนะ
1: ทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องคุณมาเน่ได้ไปเรียนที่โรงเรียนในร้อยเวสต์พอยต์ตกลงว่าเป็นการสนับสนุนจากผู้นำของไทยหรือเปล่าเรื่องเนี่ยแหละที่โอเคไม่มี MOU 44แล้วจะต้องไปกลไกสหประชาชาติมีอะไรอีกอ่ะ บอลโลกก็เป็นปัญหาห้ามเปิดด่านให้เด็กมาเรียนอ่ะก็เป็นประเด็นแล้วก็ยังมีเรื่องช่องสนามมีการเข้าออกเข้ามากวน
0: จริงไหมมันมีการเข้าออกหรือเปล่า
1: ทุกจุด
0: ยังมีเรื่องของไอ้พวกไอ้บ่อนการพนันพวกสแกมเมอร์อะไรอย่างนั้นอยู่
1: กังฟูบอกว่ามีคนมีการไปรับคนมาถ้ามีการรับคนมาก็แสดงว่ามีคนไปคุณอนุทินบอกว่าพวกนี้เป็นพวกอะไรนะพวกภัยสังคม
0: ภัยสังคมควรจะจับไปดู
1: พวกเนี้ย
0: ควรจะส่งไปโรงพยาบาลศรีธัญญา
1: พวกเนี้ยถือระดับภัยสังคมตกลงเราเป็นประชาชนเนี่ยสิ่งที่เราอยากรู้คือเราอยากรู้ข้อเท็จจริงอะค่ะเราไม่ได้อยากเห็นแค่ว่า discredit ไอ้คนพูดที่มันเป็นภัยสังคมแล้วจบไปอย่าไปฟังเราอยากรู้ข้อเท็จจริงแล้วเราอยากรู้ว่ามันจะทำยังไงต่อมันจริงหรือเปล่าตรงนั้นสแกมเมอร์ยังทำงานอยู่แล้วทหารเขมรก็มาป่วนไม่ให้สร้างถนนจริงหรือเปล่ามีคนไปรับคนเข้าออกจุดนี่คือสิ่งที่เราอยากรู้เราไม่ได้อยากรู้ว่าไอ้คนร้ายมันเป็นภัยสังคมนี่มันแค่ discredit แต่ไม่ตอบอะค่ะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พักอีกสักครู่ครับนะ
1: ค่ะ
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legends Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: ติด8นาฬิกา49นาทีครับ
1: มาฟังคนที่ตอบเป็นวิชาการบ้างนะคะคือคุณชัดชัยบางชวดเลขาสมช.ค่ะพูดถึงกรณีที่พลโทพระดอนพัฒนถาบุตรสมาชิกพรรคไทยสร้างไทยแล้วก็อดีตเลขาสมช.วิจารณ์ว่าเลขาสมช.คนปัจจุบันและเลขากอรมน.ทำงานชิลสอบตกการแก้ปัญหาความมั่นคงโดยเฉพาะความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาและสถานการณ์ความไม่สงบภาคใต้คุณชัดชัยบอกว่าน้อมรับคำวิจารณ์แต่ยืนยันไม่ได้ปล่อยชิวตามสบายทุกอย่างมีทั้งนโยบายยุทธศาสตร์แนวทางเป้าหมายหน่วยงานความรับผิดชอบอยู่ในมติสภาความมั่นคงที่กำหนดไว้ทุกประเด็นทั้งแนวทางการดำเนินการของหน่วยความมั่นคงซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและมีชั้นความลับขับเคลื่อนตามมติสมช.มาอย่างเข้มแข็งนะคะแล้วก็ต่อเนื่องร่วมกับทุกภาคส่วนรวมทั้งมหาดไทยและเหล่าทัพรัฐบาลของคุณอนุทินก็ขับเคลื่อนผ่านสมช.อย่างครบถ้วนไม่ได้ชิวมันมีบางเรื่องที่ละเอียดอ่อนมีเรื่องแทรกซ้อนมากมายจึงไม่ควรพูดหมดต่อสาธารณะเพราะว่าคู่ขัดแย้งอาจเอาไปใช้ประโยชน์ได้แล้วก็รัฐบาลไทยมีปัญหาขัดแย้งเฉพาะกับรัฐบาลกัมพูชาแต่จะไม่เป็นปัญหากับประชาชนกัมพูชาโดยจะระมัดระวังการออกมาตรการต่างๆให้กระทบประชาชนทั้งสองฝ่าย น้อยที่สุดเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจะเกิดความขัดแย้งฝังรากลึกนี่ฮะนี่คือสิ่งที่ฉันกลัวพี่ไพศาลคือทุกวันนี้มันก็ฝังรากลึกแล้วไม่ได้เกลียดเฉพาะผู้นำเกลียดชังไปถึงประชาชนขณะที่ด้านบริหารจัดการชายแดนการควบคุมชายแดนการเปิดปิดจุดผ่านแดนควบคุมสินค้าส่งออกรวมถึงการลักลอบขนคนที่จะส่งเสริมการอยู่ได้ของสแกมเมอร์แก๊งอาชญากรรมต่างๆเนี่ยก็ออกมาตรการต่างๆด้วยค่ะนะคะก็เข้าใจนะแต่บางทีประชาชนเขาไม่ได้ลงไปเห็นไอ้ขั้นตอนรายละเอียดชั้นความลับถ้าสำหรับดิฉันนะทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยเรียนไม่ได้วิตกอะไรวิตกแค่ว่าประชาชนเกลียดชังกันมากเกินไปอันนี้พูดตามตรงประชาชนทั้งเราทั้งเขานะคะเกลียดชังกันมากเกินไปมันเป็นเรื่องผู้นำมันไม่ใช่เรื่องของประชาชนที่จะต้องเกลียดชังกันขนาดนี้เรียนหนักใจสถานการณ์ทางภาคใต้มากถึงมากที่สุดเวลาเขามีตัวเลขมาเขาจะบอกมันน้อยลงมันเบาขึ้นแต่สำหรับเราเนี่ยไม่อยากอ่านข่าวเลยมันเศร้าสลดใจมีทุกวันท่านอาจจะไม่ได้ปล่อยชิลท่านอาจจะมีขั้นตอนมีอะไรก็แล้วแต่ผลที่ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะแล้วคนก็มันเศร้ามันจนไม่อยากจะตามคนหนุ่มคนสาวต้องมาเสียชีวิตมีเด็กกำพร้าเกิดขึ้นทุกวันทุกวันมีคนแก่ที่ผู้สูงอายุที่ต้องมาสูญเสียลูกที่ดูแลไปอย่างเงี้ยนะทางภาคใต
0: ้
1: เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นทุกวันก็แล้วกันค่ะ
0: มาที่เรื่องของเลือกตั้งผู้ว่าในกรณีของผู้สมัครของพรรคประชาชนนะดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรที่ล่าสุดเปิดตัวดร.สุรพลนิติไกรพจน์นะว่าจะมาทำหน้าที่เป็นประธานที่ปรึกษายุทธศาสตร์ของผู้ว่าพรรคประชาชนก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันทั้งฝั่งที่ไม่เลือกพรรคประชาชนไม่ชอบพรรคประชาชนนะแล้วก็ฝั่งที่เป็นผู้สนับสนุนของพรรคประชาชนเองนะในเรื่องของอดีตของอาจารย์สุรพลอะไรต่างๆเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ก็ปรากฏว่าล่าสุดที่ดร.สุรพลไปให้สัมภาษณ์ช่อง3ครับโดยบอกว่าอย่างนี้บอกว่าผู้บริหารของพรรคประชาชนเนี่ยมาคุยเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งกทม.เนี่ย 2-3 เดือนแล้วก่อนที่จะประกาศเปิดตัวล่าสุดเนี่ยแล้วก็คาดเดาได้ว่าจะต้องมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยแต่ว่าคาดคิดหรือไม่ล่ะว่าจะถูกต่อต้านอย่างหนักจากผู้สนับสนุนพรรคประชาชนอาจารย์สุรพลก็บอกว่ามันก็เป็นเรื่องที่ประเมินล่วงหน้าลำบากนะว่ามันจะเกิดการต่อต้านไม่ต่อต้านอย่างไรแต่ยอมรับว่าการตัดสินใจรับตำแหน่งย่อมมีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแน่นอนก็เป็นเรื่องปกติทางการเมืองและตนเองก็ไม่ได้คิดอะไรมากกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าวบอกว่าจริงๆแล้วเคยถูกทาบทามให้เป็นหนึ่งในแคนดิเดตผู้ว่ากทม.ของพรรคประชาชนก่อนแต่ตอนนั้นเนี่ยปฏิเสธไปเพราะคิดว่าอายุเกิน60ปีไม่น่าจะทำอะไรในยุคสมัยของคนรุ่นใหม่ได้ส่วนรับเป็นที่ประธานที่ปรึกษายุทธศาสตร์ผู้ว่าประชาชนนั้นคิดว่าประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมาเยอะมากก็น่าจะเป็นประโยชน์ให้คำปรึกษาได้ทั้งนี้ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคแต่ตัดสินใจช่วยเพราะมองว่าพรรคประชาชนถูกรังแกมากเกินไปไม่ค่อยเป็นธรรมการประกาศตัวแสดงให้เห็นถึงคนรุ่นเดียวกันคนแก่ที่มีประสบการณ์มาผลักดันส่วนการชนะก็รู้ว่าไม่ง่ายเนื่องจากนายชัชชาติสิทธิพันธ์แข็งแกร่งมากยอมรับโอกาสน้อยมากที่จะได้เป็นประธานที่ปรึกษาแต่การตัดสินใจนี้คนจะได้มั่นใจว่าถ้าเลือกพรรคนี้จะมีผู้อาวุโสมีประสบการณ์คอยสนับสนุนอยู่กรณีสังคมตั้งคำถามว่าเคยสนับสนุนรัฐประหารอาจารย์สุรพลบอกว่าคนตนก็อยู่ในการเมืองมาเยอะ ประเด็นหลักซึ่งมักจะพูดกันตอนนี้ว่าเคยสนับสนุนรัฐประหารเรียนว่าไม่เคยพูดตนเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นนักกฎหมายรู้อะไรทำได้ไม่ได้ไปย้อนดูก็ได้ไม่เคยพูดขอนายกมาตรา7ตนคัดค้านรัฐบาลนายกทักษิณการรัฐประหารเกิดขึ้นใครจะรู้ว่าทหารจะรัฐประหารเมื่อไหร่ตนมีความคิดคล้ายกับกปปส.ในตอนนั้นที่คิดคล้ายกันเรื่องนายกทักษิณทำอะไรไม่ถูกยืนยันว่าไม่เคยเป่านกหวีดหรือขึ้นเวทีกปปส.ตัดสินใจว่าถ้าพรรคประชาชนชนะการเลือกตั้งก็ยินดีให้คำปรึกษาเพราะเชื่อว่าคนเหล่านี้ไม่โกงและจะไม่ยอมให้คนอื่นโกงปัญหาหลักไทยปัจจุบันเนี่ยคือเรื่องทุจริตคอร์รัปชันพรรคนี้เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่นะถามว่าแล้วจุดยืนจริงๆเนี่ยต่อต้านรัฐประหารหรือไม่อาจารย์สุรพลบอกว่าไม่คิดว่าการรัฐประหารจะแก้ปัญหาประเทศได้ทั้งหมดวันนี้ยังคิดว่ากระบวนการได้มาของสว.การเข้าไปครอบงำองค์กรอิสระไม่ถูกต้องต้องต่อต้านและคัดค้านรัฐประหารก็เป็นปัญหาในตัวของมันต่อระบบรัฐบาลที่ชอบชนหลายยุคก็เป็นปัญหากับสังคมไทยพร้อมยืนยันว่าตนเองเนี่ยจริงๆแล้วไปเลือกตั้งทุกครั้งส่วนกรณีถูกคำถามปูทางให้พลเอกประยุทธ์รัฐประหารหรือไม่ อาจารย์สุรพลบอกว่าคงเป็นเหตุผลหนึ่งที่อยู่ในใจตนไม่รู้ว่าพลเอกประยุทธ์คิดยังไงรัฐประหารแล้วตั้งรัฐบาลต่อเป็นรัฐบาลอยู่หลายปีมากตนวิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่พลเอกประยุทธ์ทำเยอะมากแล้วก็คัดค้านการพยายามสืบทอดอำนาจของพลเอกประยุทธ์แอบบอกจุดยืนในโดยข้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้นในยุคพลเอกประยุทธ์นะครับ
1: ประเด็นก็คือว่าอาจารย์เนี่ยเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติ
0: ก็คือสมัยนู้นสมัยบังปฏิวัติ
1: เป็นสมาชิกสนช.นะคะเป็นสมาชิกสนช.ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยอธิการบดีของทุกมหาวิทยาลัยอะค่ะต้องมาเป็นสมาชิกสนช.ก็เลยมีการตั้งคำถามว่าตกลงสนับสนุนการยึดอำนาจการปฏิวัติหรือไม่เหมือนกับว่าวันนี้ที่เขาไปสัมภาษณ์คุณสรยุทธ์เนี่ยก็ไม่ได้พูดลงไปชัดเจนถึงนี้พูดแค่ว่าถามว่าสนับสนุนการปฏิวัติรัฐประหารหรือไม่อาจารย์สุรพลก็บอกว่าผมไม่เห็นว่าการปฏิวัติจะแก้ปัญหาได้แต่ไม่ได้พูดเรื่องการเป็นสมาชิกสนช.ที่เป็นหลังจากที่มีการยึดอำนาจมาแต่ดิฉันเนี่ยได้ฟังอาจารย์ที่มอบุรพานะคะอาจารย์เลยนะฮะที่เป็นนักวิจารณ์การเมืองอาจารย์บอกว่าก็ในตอนนั้นอธิการบดีของทุกมหาวิทยาลัยได้รับเชิญไปเป็นหมดอาคารสนช.แล้วทุกคนก็ไปเพราะว่ามันมีปัญหาตอนนั้นก็คือมหาวิทยาลัยกำลังออกนอกระบบ
0: ช่วงนั้นสั้นๆรู้สึกเคยจะเป็นแค่1ปี
1: ใช่ค่ะ
0: สนช.ยุคนั้นสมัยพลเอกสุริยุจุลานนท
1: ์ค่ะทุกคนก็ไปเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องกฎหมายที่มหาวิทยาลัยเนี่ยกำลังจะออกนอกระบบด้วยแล้วเขาเชิญไปก็ไปกันทุกมหาวิทยาลัยนั่นแหละแล้วก็รวมถึงอาจารย์สุรพลนิติไกรพจน์ด้วยค่ะนะฮะโอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
0: ครับครับ
1: ค่ะ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
5: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
6: M-Code Radio Network ล้วนพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5 สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News
7: โทร02 201 63

0: 73
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับคุณอันครับ
3: วันนี้เราจะจัดรายการนิติไกรพจน์นี่คงจะงงๆนะคะพอเริ่มก้าวเข้ามาในการเมืองปุ๊บเนี่ยหนักพอสมควรเลยนะคะถูกวิพากษ์วิจารณ์เพราะจริงๆแล้วถ้าไปดูงานปัจจุบันของท่านเนี่ยเยอะมากเลยค่ะพี่ไพศาลเยอะมากๆเป็นประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติใหญ่มากนะพี่ไพศาล
2: เป็นประธานกรรมการเลยใช่ไหม
3: เป็นประธานกรรมการบริหารเลย
2: คุณจะพ้นมาจากอธิการบดีใช่ไหมคุณจะพ้นมาจากตำแหน่งอธิการบดี
3: ปีนี้อายุ66ค่ะก็พ้นมาได้หลายปีแล้วค่ะอาจารย์เกษณีวิทูลชาติเป็นมาหลายปีแล้วเป็นมา 4-5 ปีแล
2: ้
3: วค่ะพ้นมาหลายปีแล้ว
2: เป็นประธานสภามหาวิทยาลัย
3: ค่ะพ้นมาหลายปีแล้วเป็นประธานสภามหาวิทยาลัยนายกสภามหาวิทยาล
2: ั
3: ย
2: นายกสภามหาวิทยาลัย
3: ค่ะเป็นประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติแล้วดิฉันก็ชอบวิธีการประชาสัมพันธ์การหาทุนของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์มากนะพี่อาจารย์เข้ามาถึงบ้านเราเลยค่ะเขาอยู่ในไลน์กองทุนวันเกิดอะไรตัวเมียก็จะมาเขาตลอดเลยนะคะซึ่งเข้าถึงคนทุกกลุ่มมากในการที่ต้องการทำบุญกับโรงพยาบาลอันนี้ยกนิ้วให้เลยชอบมากแล้วก็เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยณวมินทราธิราชก็คือมหาวิทยาลัยทางด้านการสาธารณสุขการแพทย์พยาบาลของกทม.ของกทม.
2: ครับ
3: เป็นอุปนายกสถาบันวิทยาสิริเมธีของปตท.ค่ะแล้วก็เป็นกรรมการอิสระของปตท.ด้วยเป็นที่ปรึกษาพิเศษของศาลปกครองและที่ปรึกษาพิเศษที่ปรึกษากฎหมายของคณะกรรมการเลือกตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชนกพม.เป็นกรรมการกฤษฎีกาคณะที่8เป็นประธานคณะกรรมการโรงเรียนกำเนิดวิทย์ซึ่งเควิทเนี่ยได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย
2: ๆที่ของปตท.ใช่ไหมกำเนิดวิทย
3: ์ค่ะ
2: เด็กอยู่ระยอง
3: อยู่ที่วังจันทร์ระยองอำเภอวังจันทร์เด็กที่เก่งจริงนะพี่เมษาคะสอบเข้าเตรียมได้สอบเข้ากำเนิดวิทย์ได้สอบเข้ามหิดลวิทยานุสรณ์ได้ได้3อย่างเลยแล้วค่อยคิดเอาว่าจะถ้าไม่อยากเป็นหมอก็ไปสองอันนั้นแหละจะได้แพ้จะได้แบบวิทยาศาสตร์จ๋าไปเลยนะคะหรือว่าอยู่ที่ว่าเขาต้องการที่ใช้ชีวิตแบบอยู่บ้านเที่ยวเล่นกับเพื่อนปกติหรือว่าจะเข้าไปอยู่โรงเรียนประจำประธานกรรมการบริหารศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์ซึ่งทุกวันเหี่ยวแห้งลงทุกปีนะศูนย์หนังสือและเป็นประธานกรรมการบริหารโรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยค่ะงานก็เยอะนะคะเยอะๆนี่ก็อยากจะมาช่วยกทม.ก็เลยต้องรับสิทธิ์นี้เข้าไปค่ะ
2: คุณชัดชาติวันนี้พูดกับผู้สื่อข่าวบอกว่ามีเรื่องที่หลายคนเข้าใจผิดผมขออนุญาตชี้แจงสักนิดนึงที่มีการพูดว่าผมเองก็เคยแต่งตั้งอาจารย์สุรพลนิติไกรพจน์ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัทกรุงเทพธนาคมจำกัดยืนยันว่าไม่เคยแต่งตั้งและไม่เคยตั้งอาจารย์สุรพลเป็นตำแหน่งอะไรเลยในกทม.ผมเคยแต่งตั้งก็เพียงอาจารย์ธงทองจันทรางสุให้เป็นประธานบอร์ดของกรุงเทพธนาคมเพราะเราเชื่อว่าท่านเป็นนักกฎหมายที่มีคุณภาพและดูแลประชาชนส่วนเรื่องตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชของอาจารย์สุรพลซึ่งสังกัดอยู่กทม.ผมก็ไม่ได้เป็นคนแต่งตั้งเพราะท่านเป็นมาก่อนที่ผมจะเข้ามารับตำแหน่งเหมือนมีคนไปพูดว่าอาจารย์ท่านเป็นคนเก่งอาจารย์ชัดชาติเลยตั้งมาช่วยทำงานผมไม่ได้ตั้งเพราะท่านแต่งตั้งในสมัยอื่นจะได้ชัดเจนไม่ได้ว่าอะไรท่านนะแต่พูดให้เข้าใจว่าที่ท่านเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชก็มาสมัยก่อนเราแล้วเป็นเรื่องของการศึกษาซึ่งเราก็คัดเลือกกันเองเราซึ่งเขาก็คัดเลือกกันเองเราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องนะ แต่ว่ามีรายงานข่าวว่าคุณพิจารณ์ชาวพัฒนวงศ์เลขาธิการพรรคประชาชนเคยเปิดเผยว่าอาจารย์สุรพลเนี่ยเป็นผู้มีประสบการณ์ในส่วนงานราชการกทมเคยได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทกรุงเทพธนาคมจำกัดด้วยนะ
3: คือเมื่อกี
2: ้กรุงเทพมหานคร
3: ใช่ค่ะคือเมื่อกี้ที่เดียนอ่านเนี่ยเดียนอ่านเฉพาะปัจจุบันว่าทุกวันนี้ตำแหน่งอะไรบ้างเป็นตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัยจนโรงเรียนอนุบาลน่ะเป็นบอร์ดนะฮะเป็นบอร์ดตั้งแต่สถาบันวิทยาศาสตร์เมธีกำเนิดวิทย์จนโรงเรียนอนุบาลธรรมศาสตร์อะดร.สุรพลน่ะคือถ้าจะอดีตเดี๋ยวต้องขอเวลาเพิ่มอีกสักครึ่งชั่วโมงอะค่ะเพียบเลยค่ะพี่เวชาน
2: เป็นคนจังหวัดเลยใช่ไหม
3: คนจังหวัดเลยจบเลยพิทยาคม
2: หมายถึงจบมัธยมเลยพิทยาคมด้วยเลย
3: เดี๋ยว
2: แล้วจึงมาเอนทรานเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะ
3: เมื่อกี้เห็นรู้สึกเป็นยังไงคะ
2: ผมเข้าใจว่าไม่ได้มาเรียนมัธยมปลายที่กรุงเทพเลยนะจบจากเลยพิทยาคมในชั้นระดับมัธยมปลายเรียบร้อยเลยระดับต้นถึงปลายเรียบร้อยเลยแล้วถึงมาเข้าธรรมศาสตร์เลย
3: ค่ะ
2: ก็ต้องเรียกเป็นระดับช้างเผือกนะถ้าเป็นอย่างนี้นะใช่ไหม
3: จริงๆสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้ว่าอาจารย์สุรพลนะสมัยก่อนคณะนิติศาสตร์เนี่ยจะมีคนที่ตั้งใจและเก่งมากกับคนที่ไม่ต้องเก่งมากค่ะเพราะเขารับเยอะมันเป็นวิชาเลคเชอร์ค่ะพี่ไพศาลเขารับเยอะแล้วก็คนจะนิยมไปเรียนตัวอื่นมากกว่าเพราะระหว่างแล้วมันจะมีแบบประเภทครีมเลยที่ตั้งใจว่าฉันจะเรียนนิติศาสตร์ก็สอบเข้าไปแล้วก็จะมีแบบไม่ต้องอะไรมากก็ได้สมัยก่อนนะแต่สมัยนี้นี่ที่สุดเลยเป็นที่แข่งขันกันแบบดุเดือดมากค่ะคณะนิติศาสตร์ไม่ธรรมดาค่ะ
2: คร
3: ับ สมัยก่อนสมัยรุ่นดิฉันก็ได้ค่ะเมื่อก่อนจะเป็นอย่างนั้นค่ะค่ะมีคนตั้งใจมากๆค่ะพี่ไพศาลเคยไปบ้านของคุณอะไรนะสมใจนึกเองตระกูลบ้างไหมคะ
2: ที่อยุธยาป่ะ
3: ที่กรุงเทพอะค่ะ
2: ที่กรุงเทพไม่เคยไปฮะไม่เคยไป
3: อ๋อเคยไปที่อยุธยาเหรอคะ
2: ครับคล้ายกับคราวว่าเคยมีคนชี้ให้ดูว่านี่เป็นบ้านครอบครัวของคุณสมใจนึกเขาเพราะว่าครอบครัวเขาเป็นครอบครัวมหาเศรษฐีอยู่ที่อยุธยา
3: เข้าใจโดยพื้นฐาน
2: ค้าข้าวใช่ไหมเข้าใจว่าเป็นธุรกิจคุณแม่เขาทำธุรกิจค้าข้าวหรือไง
3: เป็
2: นเจ้าของท่าข้าวใหญ่มาก
3: พิทยารวยอยู่แล้ว
2: โรงสีถ้าเป็นท่าข้าวที่อยุธยาใหญ่มากเป็นระดับเศรษฐีใหญ่ของอยุธยา
3: ล่าสุดเนี่ยลูกสะใภ้คุณธัญญาธัญเรศเองตระกูลเนี่ยประกาศขายคฤหาสน์หรู1ไร่ริมทะเลสาบด้านในอลังการมากเผยราคาต้องขยี้ตารัวๆก็คือ39ล้าน
2: ทะเลสาบที่ไหน
3: 1.5 ไร่ในโครงการกฤษฎานคร25เอ๊ะโครงการนี้ไม่ใช่บ้านบิ๊กป้อมก็อยู่ในนี้เหรอคะ
2: ไอ้นี่มันสนามกอล์ฟใช่ไหมกฤษฎา
3: ชาน
2: นท์ใช่ไหม
3: นึกออกละเรียกว่าอันนี้แหละที่มีบ้านบิ๊กป้อมด้วยอ่ะ
2: อ๋อมันต้องเข้าไปเนี่ยถนนนิมิตใหม่แล้วมันซอยเขาเรียกอะไรซอยอะไรร่วมใจอะไรใช่ไหมมันจะมีทางแยกเข้าไปก่อนที่จะเลี้ยวออกสุวินทวงศ์อ่ะ
3: เคยไป
2: ม
3: ัน
2: จะมีถนนแยก
3: นิดเดียว
2: อ
3: ยู่ใกล้บ้านพี่ไพศาลนั่นแหละไปนิดเดียวก็ถึง
2: ใกล้ๆกับไปรษณีย์ฮะตรงนั้นมันจะมีไปรษณีย์ใหญ
3: ่พอไปรษณีย์แล้วก็เลี้ยวขวาเข้าพอเลี้ยวขวาเข้าไปได้นิดนึงก็เลี้ยวซ
2: ้าย
3: ก
2: ็
3: จะเป็นทางเข้าเลย
2: สนามกอล์ฟธานนท์ถ้าจะไปสนามกอล์ฟทานนท์เนี่ยคุณต้องวิ่งอ้อมทะเลสาบซึ่งทะเลสาบก็จะมีบ้านหลังใหญ่ๆวางกันอยู่ตลอดแนวครับอ้อมทะเลสาบ 2-3 กิโลอ่ะทะเลสาบใหญ่มากกว่าจะถึงสนามกอล์ฟนะคุณต้องอ้อมไป 2-3 กิโลอ่ะขับเป็นวงอ้อมไปแล้วถึงจะไปที่ไอ้สนามกอล์ฟทานนท์
3: แสดงว่าเป็นโครงการที่เมื่อก่อนผู้หลักผู้ใหญ่เขาแบบไปซื้อกันเยอะนะเข้าใจว่าท่านพลเอกประวิตรท่านเปิดประวิตรก็อยู่ที่เนี้ยค่ะ
2: คุณอะไรที่ก็เป็นเจ้าของ กฤษดากฤษดามหานคร
3: พ่อลูกคู่นั้น
2: อ
3: ่ะ
2: ตั้งแต่รุ่นพ่อเขานะเขาเนี่ยใกล้ชิดกับพวกทหารมาก
3: อ
2: ๋อชิดผมเรียกว่าพี่หนูพี่
3: สมัยรุ่นสมัยรุ่น5ใช่ไหมคะ
2: รุ่น5ด้วยรุ่นอะไรต่างเพราะว่าก่อนที่เขาจะมาทำอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเขาทำเต็นท์รบมือสองอยู่ชื่อ
3: เต็นท์มหานครสะพานส
2: ังฮีขยับมาอยู่ตรงข้ามกับสวนลื่น
3: นึกออก
2: สวนลื่นไอ้เนี่ย
3: ลงสะพานมาแล้วซ้ายมือ
2: กอรมนอ่ะ
3: นึกออกค่ะสมัยก่อนนักข่าวจะไปซื้อที่นั่นใช้รถอะไรนะ
2: ศูนย์กลาง
3: มิตซูบิชิ
2: ศูนย์กลางรถยนต์มหานคร
3: ใช่
2: เขาทำเนี่ยเสียหนูพี่หนูเสียหนูเนี่ย
3: ค่ะ
2: ผมมีเพื่อนที่เรียนธรรมศาสตร์เนี่ยเป็นหุ้นส่วนกับเขาอยู่ก็เลยรู้จักกับเขาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาไปทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แล้วร่ำรวยยิ่งขึ้นไปอีกมากเลยคราวนี้ลูกค้าเขาเนี่ยที่มาซื้อที่เต็นท์รถเขาเนี่ยเยอะที่สุดนะคือทหาร
3: มือสองใช่ไหมสมัยนั้นที่รถมือหนึ่งแพงมากๆอ่ะ
2: รถมือสองแต่ว่ารถก็เป็นรถหรูๆเลยก็เป็นมือสองก็มีประเภทที่มาซื้อเบนซ์มาซื้อ BM มาซื้ออะไรเงี้ยนะ
3: อ๋อมือสอง
2: ผู้ใหญ่อยากใช้แต่ว่าเป็นรถมือสองราคาย่อมยาวลงมาหน่อยแต่ว่าก็รถอยู่ในเกรดที่เอาไปขับ
3: แล้วก็คัดมาแล้วคัดมาแล้ว
2: ก็มีหน้ามีตา
3: ค
2: ่
3: ะ
2: สมฐานะของนายทหารถ้าเป็นนายพลอะไรเงี้ยนะครับซีรีส์5ซีรีส์7เงี้ยก็ดูโอหาแต่ว่าไม่ได้ออกรถใหม่เป็นรถมือสองมา
3: ค่ะ
2: ก็เลยเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเขามีสายสัมพันธ์อันเนี้ยที่ทำให้พอมาทำธุรกิจบ้านจัดสรรเนี่ยโครงการใหญ่ๆก็เนี่ยเขาจะมีลูกค้าเป็นพวก
3: นายทหาร
2: ใหญ่ๆมาอยู่กันเยอะไอสนามของเขาที่นครชัยศรีนะ
3: ค่ะ
2: ผมก็ไปเล่นอยู่บ่อยแล้วถ้าเป็นวันเสาร์หรือไงเนี่ยนะถ้าไปเล่นนะถ้าถึงบ่ายสองปั๊บเนี่ยแคดดี้จะขอเลยบอกนายเล่นเลย
3: เดี๋ยวจะมีใครมาสักคนหนึ่ง
2: พลเอกเปรมท่านจะมาเล่นแล้วพลเอกเปรมท่านจะเล่นแค่ก้าหลุมถ้าเรา
3: ท่านจะมาตอนบ่ายสอง
2: ถ้าท่านจะมาตอนบ่ายสองท่านออกรอบบ่ายสองเล่นก้าหลุมแล้วก็เล่นวันเสาร์ตอนนั้นท่านไม่ได้เป็นนายกเลยนะ
3: ค่ะ
2: ก็ถ้าเราอยู่ในก้าหลุมที่ท่านจะต้องออกรอบอ่ะทันทีเขาจะเร่งให้เราตีให้จบโดยเร็วเลยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีชุดผู้ใหญ่ละ
3: เขาจะมีทีมหน้ามาก่อน
2: เขาจะมีทีมหน้าทีมอะไรสัก
3: ทีมหน้ามาก่อนปิดหน้าปิดหลัง
2: ใช่เขาจะมีมา
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ทันทีก็จะรู้ว่านายเร่งหน่อยนายเร่งหน่อยเพราะเดี๋ยวจะมีชุดนั่ง
3: อ๋อความสำคัญเขาระดับนั้น
2: ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบิ๊กป้อมไปอยู่ในตรงนั้นผมก็ไม่แปลกใจแต่ผมก็คลับคล้ายคลับคลาว่ามีบ้านบิ๊กป้อมน่าจะมี
3: มีค่ะบิ๊กบ้านบิ๊กป้อมอยู่เนี่ย
2: บ้านของพวกเอ็งตระกูลก็มีด้วยนะ
3: ก็เขาประกาศขายอะค่ะเนี่ยขายพื้นที่ 1.5 ไร่ในโครงการกฤษฎากรุงเทพ25แล้วเขาก็บอกว่าโครงการนี้ใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีชมพูใกล้ห้างแฟชั่นไอแลนด์เดอะพรอมนาดเดินทางสะดวกสบายสุด
2: รถสีชมพูเหรอก็ไม่ใกล้นะนั่งรถออกมาไกลพอสมควร
3: ฝากไปซื้อบ้าน39ล้านไม่ต้องนั่งรถเมล์มาหรอก
2: ก็จากสนามธารนนท์แล้วขับมาตรงป้ายแรกของรถไฟฟ้าสายสีชมพูตรงนั้นนะตรงวัดแสนสุขอ่ะตรงนั้นน่ะคือออกมานั้นเป็นวัดแสนสุขไงค
3: ุณ
2: น
3: าย8โ
2: ลผมว่าจะส่งได้7 8โลได้ไม่ใกล้หรอกไม่ใกล้หรอก
3: เพราะว่าดิฉันเคยไปบ้านเพื่อนที่นั่นคือเห็นเขาถ่ายภาพมาแล้วเห็นทุ่งนาวิวๆไว้ๆอยู่ไกลๆเองก็รู้แล้วนั่นแหละหมู่บ้าน
2: นั่นแหละแต่เข้าไปถนนเส้นนี้เขาเรียกปัชชาร่วมใจถนนอะไรสักอย่างมันจะมีอะไรสู่เหล่าทรายกองดินอะไรต่างๆเนี้ยเรียบคลองแสนแสบไป
3: ค่ะ
2: จะเป็นถนนที่เรียบคลองแสนแสบไปนะก็จะเป็นชุมชนของพี่น้องมุสลิมของเขตนี้ยังเป็นเขตคลองสามวาอยู่แต่เป็นคลองสามวาแขวงตะวันตก
3: ไม่ใช่ตะวันออก
2: ถ้าตะวันออกต้องอีกฝั่งนึงของถนนนิมิตใหม่
3: ค่ะ
2: มันจะมีนิมิตใหม่มันจะขั้นอยู
3: ่
2: นะฝั่งหนึ่งเป็นสามวาตะวันตกอีกฝั่งหนึ่งเป็นสามวาตะวันออกครับ
3: ค่ะก็ประกาศขายนะคะ 3.9 ล้านไร่ครึ่ง
2: เดี๋ยวผมจะเข้าเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูหน่อยว่าเป็นยังไงบ้าง
3: พี่วิสารชอบห้องนอนสีทองไหมคะถ้าชอบก็ไปซื้อเลยค่ะ
2: มีด้วยห้องนอนสีทอง
3: พี่เอาไว้เหมือนเป็นสีทองหมดเลยที่ดูอยู่เนี่ย
2: เอาเลยคุณเป็นหมายถึงว่าเป็นของบ้านคุณธัญเลศเขาใช่ไหม
3: ก็เป็นลูกสะใภ้ค่ะ
2: หมายถึงว่าเป็นบ้านที่คุณพ่อ

0: ครอบครัวใช่ไหมท
1: ค
0: าง
1: าดว่
0: ส
1: า
0: า
1: จ
0: ม
1: ะ
0: ี
1: อย่า
0: ใช
1: ง
0: ่
1: น
0: ไ
1: ั
0: หม
1: ้นนะคะคาดว่าจะอย่างนั้นคุณทัญญาเลขคงไม่ซื้อมั้งบ้านเก้าอี้หลุยทั้งหลังอย่างเงี้ยฮะน่าจะไม่ได้อยู่ด้วยแหละดูแล้วแฟนรายการเรามีอยู่หมู่บ้านเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปส่องหน่อยเข้ามาคุยหรือเปล่า
0: หมู่บ้านเนี่ยสามกอบ
1: ใช
0: ท
1: ่
0: า
1: ค่ะ
0: นนเนี่ยนะ
1: ใช่ค่ะแฟนรายการเราก็มีค่ะ
0: เดี๋ยวพักสักครู่ฮะ
1: ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสิบเจ็ดนาทีครับคุณอันครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวรายการเราจะอยู่ถึงแค่19:25นะ
1: อ้าวเหรอฮะ
0: ครับ
1: ใช่ฉันลืมไป
0: แล้วเราจะมีการ
1: ถ่ายทอดสด
0: ไปถ่ายทอดสดนะครับก็จะเป็นการจุดเทียนใจถวายพระพรใช่ไหม
1: ค่ะโอ้วันนี้ก็สมเด็จพระราชินีก็ทรงพระจริตสิริโฉมงดงามเลยชุดไทยสีแดงค่ะสวยงามมากนะคะแฟนๆรายการเราคุณโจมิเตอร์เมื่อกี้ทักทายเข้ามานะคะบอกว่าศูนย์กลางรถยนต์มหานครอยู่บนถนนสุโขทัยค่ะพี่ส
0: าอยู่หัวมุมถนนสุโขทัย
1: จำได้ว่าเขาขายที่สุ
0: ดคือถ้าคุณลงมาจากสังฮีเนี่ยคุณต้องเลี้ยวซ้ายเขาห้ามตรงแล้วคุณก็จะต้องเลี้ยวแล้วผ่านหน้าวังนะแล้วถ้าคุณผ่านด้านหลังของโรงพยาบาลตรงนั้นเป็นโรงพยาบาลอะไรนะ
1: วชิระ
0: แล้วคุณก็จะตรงมาที่ถนนสุโขทัยเลี้ยวซ้ายไปสี่ย่านตรงไปก็ถนนสุโขทัยนั่นแหละเขาอยู่ซ้ายมือเลย
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ถามว่าอย่างโอ้โหนี่ต้องพี่ไพศาลต้องดีใจนะเนี่ยคุณทัชชัยสวัสดีคุณอารมณ์มาแสดงว่าพี่ไพศาลดูหนุ่มมากค่ะ
0: เป็นแฟนติดตามรายการกันอยู่ทราบว่า
1: ไม่ธรรมดานะกล้ามล่ำบึกเลยนะถ้าพี่ไพศาลเป็นคุณอารมณ์เนี่ยนักกล้ามแล้วก็พี่รุ่งบอกว่าถามคุณไพศาลกับคุณอันนะในฐานะเป็นนักข่าวมาก่อนเนี่ยเวลาใครเต็งจ๋าทำไมต้องหาวิธีกำจัดทำไมไม่แสดงผลงานให้คุณกทม.เลือกเอ้าก็มาเพิ่งมาสมัครแต่เอาผลงานที่ไหนมาล่ะใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: แล้วก็จุดหนึ่งที่เขาจัดการกันก็คือเรื่องพวกทุจริตคอร์รัปชันเพราะฉะนั้นคนที่เคยเป็นมาก่อนเนี่ยมันจะมีจุดอ่อนตรงนี
0: ้
1: คนไม่เคยทำอะไรจะมีจุดอ่อนอะไรล่ะรัฐบาลก็ไม่เคยเป็นบริหารไม่ใช่รัฐบาลไม่เคยเป็นผู้ว่าก็ไม่เคยเป็นไม่เคยบริหารอย่างเงี้ยถูกไหมคะ
0: คร
1: ับ ก็ไม่มีจุดอ่อนสิไม่เชื่อไปถามคุณชัยชนกดูสิ
0: ก็คือเรื่องเก่าก็มีเวลาหาเสียงก็จะถูกหยิบยกไม่รอบเรื่องใหม่ที่เพิ่งมาพูดกันแล้วบางคนก็บอกเอ้าทำไมมาพูดกันต่อเอ้ามันต้องพูดตอนนี้แหละพูดตอน
1: เก็บมานาน
0: มันไม่เหมาะหรอกมันต้องพูดกันตอนนี้แหละได้
1: ไม่ใช่เพิ่งรู้ไม่ใช่เพิ่งรู้เก็บมานานเก็บรอเวลารอจนถึงเวลาอันเหมาะสมค่ะ
0: ครับ
1: นะฮะ
0: ตัวคุณชาชาเขาก็ต้องรู
1: ้อย่างคุณชัยชนกเนี่ยแกยังเป็นรัฐมนตรีอะไรอ่ะประจำกระทรวงมหาดไทยอ่ะรัฐมนตรีช่วยแป๊บนึงยังไม่ได้อะไรเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ไม่มีใครว่าอะไรผู้สังกฤษคนก็ว้าเนี่ยพอมาเป็นรัฐมนตรี DE ทำโครงการ AI Thailand AI Passport เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งเรคคอร์ดนะถูกป่ะคะพี่นายสารเป็นหนึ่งเรคคอร์ดนะถ้าคนไม่ทำไม่เคยเป็นรัฐบาลจะไม่เป็นอะไรเลยค่ะแต่พอมาเป็นปุ๊บมันจะมีเรคคอร์ดแบบนี้ทันทีค่ะ
0: ครับ
1: นอกจากนี้พรุ่งนี้ก็จะทำงานกันตามปกตินะฮะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: ค่ะก็มีการรายงานเข้ามาว่าโอ้หนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาสนามบินบาเรนคูเวตและดูไบปิดชั่วคราวค่ะ
0: โดนถล่ม
1: ย
0: ัง ไง
1: ยิงขีปนาวุธถล่มคูเวตและบาเรน
0: ก็ผมดูน้ำมันก็โอ้ขึ้น
1: วิ่งเลยใช่ไหม
0: ถ้าอย่างนี้ก็วิ่งฉิวอะพอเมื่อกี้นี้ก็ขึ้นไป2 เหรียญกว่าละก่อนตอนจะเข้ารายการมานะ
1: ค่ะ
0: ดูตอนนี้ครับ

0: เบรนท์อยู่ 98 บวกไป 2 เหรียญ 1 WTI ก็ 95.77 บวก 2 เหรียญกับ 2 เหรียญทวนๆทองหลุด4,500 มาแล้วนะครับราคาล่วงหน้านะ Gold Future นะ 4,488 เหรียญหลุด 4,500 เหรียญใหม่ครั้งหนึ่ง
1: ค่ะวันนี้นะคะท่านผู้ว่าแบงค์ชาติบอกว่าเขากำลังจะหาหลักเกณฑ์ใหม่ปรากฏมันมีระบบออนไลน์อัตโนมัติเนี่ยที่เวลาเราซื้อชานมหรือข้าวมันไก่อ่ะเขาให้เราผ่อนได้ค่ะพี่เลขา
0: ฮะซื้อนิดหน่อยเนี่ยผ่อนได้ด้วย
1: เพราะว่าบางทีมันสั่งออนไลน์ไงคะสั่งออนไลน์พวกเขาจะถามมาเลยว่ากินก่อนผ่อนทีหลังไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้สนใจว่ามูลค่าของมันเท่าไหร่ข้าวมันไก่ก็ผ่อนได้ชานมก็ผ่อนได้อันนี้พูดว่าแบงค์ชาติยกตัวอย่างเลยค่ะแล้วมันทำให้คนรุ่นใหม่ที่เป็น first jobber เนี่ยเป็นหนี้สินถึง 52% และเป็นหนี้เสียถึง 27% เขากำลังจะแก้หลักเกณฑ์ตรงนี้ไม่ว่าระบบการซื้อออนไลน์เนี่ยจะอยู่ในระบบภาษีหรืออยู่ในระบบ
0: การทำให้เกิดการใช้จ่ายเกินตัว
1: ก็เด็กจบใหม่ยังไม่มีรายได้เป็นหนี้กัน 52% และเป็นหนี้เสีย 27% มันเสียหายมากประเทศชาติคนทำงานก็น้อยอยู่แล้วพอเริ่มทำงานและเป็นแบบนี้เด็กพวกนี้ก็หนีหัวซุกหัวซุนค่ะประวัติเสียไม่มีองค์ไม่มีอนาคตอ่ะก็จะแก้ตรงนี้ดิฉันเคยเล่าออกรายการไปว่าดิฉันไปที่ห้างที่เขาขายพวกอุปกรณ์บ้านที่ใหญ่มาก 4,000 บาทเขาถามดิฉันว่าผ่อนไหมเด้งก็ผ่อนนะคะพี่ไพศาลไม่เสียดอกเบี้ยใช่ไหมคะก็เดือนละ 1,000 มั้ง4เดือนก็ 4,000 ปรากฏเห็นหันไปเจอเดี๋ยวซื้อถังซักผ้าคิริวกับผ้าคิริวด้วยอะค่ะเดี๋ยวเกิดละอายใจเลยนะคะเดี๋ยวจะผ่อนผ้าคิริว
0: ไม่เป็นไรรวมๆกันคืออย่างเราเนี่ยอย่างคุณอันอะไรเงี้ยอย่างผมเมื่อกี้เรามีรายได้อยู่ไม่เป็นไร
1: แต่มันสูงแต่มันสูงเปอร์เซ็นต์แต่เรียนตามตรงว่ารู้สึกค่ะหันไปเจอแล้วมันมีม็อบถูพื้นอยู่ด้วยอ่ะเราจะผ่อนม็อบถูพื้นเลยเหรอถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือผ้าคิริวนะคะก็เลยตัดสินใจไม่ผ่อนค่ะพี่ไพศาลเอาไว้ออกมาคุยออกทีวีออกรายการวิทยุบ้างว่าอย่าให้ถึงขนาดผ่อนม็อบถูพื้น
0: มันเท่าไหร่มันเป็นพันไหม
1: หลายร้อยอยู่ค่ะ
0: คนหลายร้อยอยู
1: ่นี่ก็รู้สึกว่าแหมถ้าข้าวมันไก่ยังผ่อนได้ฉันก็ควรจะผ่อน
0: บ้างก็แต่ว่าไอ้ใช้จ่ายไอ้เนี่ยไอ้เรื่องไอ้ไทยช่วยไทย60-40เนี่ย
1: ค่ะ
0: มันมีพฤติกรรมที่ร้านค้าไปปรับราคาขึ้นนะเห็นว่ามีจำนวนไม่น้อยนะมีคือหาย50บาทก็ขอปรับเป็น55 60
1: เพราะอะไรคะเขาเงินสดเขาไม่ได้ทันทีใช่ไหมคะเขาคิดเป็นดอกเบี้ยหรือเปล่ากว่าที
0: ่
1: สรุปแล้ว
0: ครับ
1: พรุ่งนี้เจอกันค่ะ
0: แล้วเดี๋ยวสวัสดีค่ะตัดเข้าถ่ายทอดสดเลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายนนับเป็นวันมหามงคลอันเปี่ยมด้วยความหมายสำหรับปวงชนชาวไทยซึ่งในปี2569ถือเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ48พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระราชฤทัยอันเปี่ยมด้วยความห่วงใยต่อความผาสุกของประสบกรณิกรตลอดจนทรงมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมการพัฒนาคนและการยกระดับคุณภาพการศึกษาอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสะท้อนถึงพระเมตตาธรรมและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนทรงตระหนักถึงคุณค่าของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและคุณธรรมอันเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับกำหนดการพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนพุทธศักราช2569ในวันพุธที่3มิถุนายน2569ณท้องสนามหลวงนะครับโดยกำหนดการนั้นโดยลำดับแรกเมื่อทางนายกรัฐมนตรีและภริยานะครับได้เดินทางถึงท้องสนามหลวงนั้นนะครับก็จะเข้าประจำจุดยืนบนเวทีหน้าพระชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับจากนั้นจะเป็นการถวายความเคารพเบื้องหน้าพระชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาวางผ่านพุ่มทองและผ่านพุ่มเงินนะครับลำดับถัดไปนายกรัฐมนตรีถวายธูปเทียนแพเปิดกรวยกระทงดอกไม้นะครับจากนั้นจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับแล้วกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลนะครับในขั้นตอนนี้นั้นผู้ร่วมพิธีได้กล่าวนะครับร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลด้วยนะครับและลำดับถัดไปดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับและนายกรัฐมนตรีและภริยาหันหน้าออกสู่ผู้ร่วมพิธีและรับมอบโคมเทียนลำดับถัดไปนั้นผู้ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับและเป็นทางนายกรัฐมนตรีนำร้องเพลงสดุดีจอมราชานะครับจากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวนำทรงพระเจริญ3ครั้งนะครับจึงเป็นการเสร็จพิธีนะครับโดยในวันนี้นะครับวันพุธที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับทางรัฐบาลนั้นได้จัดงานเฉลิมพระเกียรตินะครับในวันนี้นะครับตั้งแต่เวลา 7:00 นะครับณท้องสนามหลวงโดยช่วงของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติในช่วง 7:00 นั้นนะครับมีการพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะครับโดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน149รูปโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพร้อมภริยานะครับซึ่งผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระและคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสผู้บริหารหน่วยราชการในพระองค์เลขาธิการนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการทหารและตำรวจและภริยาหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าปลัดกรุงเทพมหานครและองค์กรภาคีเครือข่ายในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดนั้นนะครับก็มีการจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมส่วนในทางด้านต่างประเทศนะครับทางสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลได้พิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนะครับ และในช่วงเวลาเย็นนะครับเวลาประมาณ 17:30 นาทีณท้องสนามหลวงผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยประธานองค์กรอิสระผู้บัญชาการทหารและตำรวจหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าปลัดกรุงเทพมหานครและองค์กรภาคีเครือข่ายในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่เหมาะสมนะครับซึ่งจัดพิธีพร้อมกันกับในส่วนกลางนะครับอย่างเช่นในต่างประเทศเช่นเดียวกันนะครับที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลก็ได้มีการพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนะครับซึ่งเป็นการจัดพิธีถวายเครื่องราชส

0: การะและวางพานพุ่มนะครับและมาถึงในลำดับพิธีนะครับในช่วงเวลานี้ก็คือพิธีการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับซึ่งตอนนี้บรรยากาศณท้องสนามหลวงนะครับมีผู้คนมากมายนะครับทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรอิสระต่างๆภาครัฐวิสาหกิจภาคประชาชนนะครับทุกคนร่วมพร้อมใจกันนะครับเพื่อแสดงความจงรักภักดีเพราะถือว่าอยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่านนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับในวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งงานที่เราจะได้ร่วมแรงร่วมใจกันในการแสดงถึงความจงรักภักดีนะคะแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะคะซึ่งพระองค์ค่ะเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521นับแต่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินีของปวงชนชาวไทยเมื่อปี2562ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างเข้มแข็งด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระและบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรจนเป็นที่ไว้วางพระราชฤทัยนอกจากนี้ค่ะพระองค์ยังทรงสืบสานต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมงานด้านศิลปาชีพที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในท้องถิ่นห่างไกลทั่วประเทศให้มีรายได้เสริมมีความมั่นคงในชีวิตด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาจึงทรงเป็นที่รักและเทิดทูนของประชาชนค่ะสำหรับในด้านการต่างประเทศนะคะพระองค์ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีแห่งราชอาณาจักรไทยในโอกาสสำคัญหลายวาระอาทิการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนอย่างเป็นทางการเพื่อส่งร่วมงานพระราชพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพครบ80พรรษาของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อทรงร่วมในพิธีเปิดสภามิตรภาพและในโอกาสเฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยลาวครบ75ปีการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศแต่ละครั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงนำความประณีตสวยงามของผ้าไทยเผยแพร่สู่สากลผ่านฉลองพระองค์ที่ทรงในโอกาสต่างๆได้อย่างลงตัวด้วยพระปรีชาสามารถพระจริยวัตรอันงดงามเรียบพร้อมและทรงพระสิริโฉมเป็นที่ยิ่งนะคะก็ได้รับการชื่นชมไปทั่วโลกค่ะ
2: ท่านผู้ฟังคะสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ในทุกอิริยาบถไม่ว่าจะเป็นการยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่1มิถุนายนเวลา 8:00 น.ถึงวันที่5มิถุนายน2569เวลา 8:00 น.ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Play Store และ App Storeนอกจากนี้ก็ยังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569ค่ะ และเมื่อเวลา 12:00 น.วันนี้นะคะเหล่าทัพได้ร่วมยิงสลุดหลวง21นัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายนค่ะกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศได้ร่วมยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในเวลา 12:00 น.นะคะโดยกองทัพบกได้จัดกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ยิงสลุดโดยใช้ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีราบแบบ80ขนาด75มิลลิเมตรจำนวน4กระบอกทำการยิงจำนวน21นัดจังหวะ5วินาทีทีละกระบอกนับรอบจากขวาไปซ้ายใช้เวลายิงทั้งหมด1นาที40วินาทีค่ะขณะที่กองทัพเรือกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินทำการยิงสลุดหลวงจำนวน21นัดณป้อมวิชัยประสิทธิ์พระราชวังเดินกองทัพเรือเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครค่ะกองทัพอากาศโดยกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการทหารอากาศโยธินจัดพิธียิงสลุดหลวงจำนวน21นัดณอุทยานการบินกองทัพอากาศนะคะซึ่งทั้งนี้การยิงสลุดในปัจจุบันค่ะหากเป็นงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษางานพระราชพิธีฉัตรมงคลหรือวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมราชินีหรือสมเด็จพระยุพราชรวมถึงการต้อนรับพระมหากษัตริย์หรือประมุขแห่งรัฐยิงสลุดจำนวนทั้งสิ้น21นัดค่ะซึ่งการยิงสลุดนั้นก็คือประเพณีการยิงปืนใหญ่ด้วยลูกสลุดเพื่อแสดงความเคารพให้แก่ชาติธงประจำชาติหรือบุคคลสำคัญซึ่งถือเป็นธรรมเนียมสากลที่กองทัพทั่วโลกนั้นยึดถือสืบทอดกันมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่โบราณค่ะ
0: ครับท่านผู้ฟังครับซึ่งในบรรยากาศของงานณท้องสนามหลวงในวันนี้นะครับในการแต่งกายนะครับเราก็จะเห็นนะครับในการประดับในบริเวณกับชุดปกติขาวนะครับหรือชุดสูทนะครับจะมีเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนพุทธศักราช2569ครับซึ่งสัญลักษณ์เข็มที่ระลึกนี้นะครับทุกคนก็จะมีนะครับมีการประดับตกแต่งนะครับที่ชุดปกติขาวของตนเองนะครับซึ่งมีความงดงามเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะในเวลานี้นะครับเมื่อแสงไฟนะครับได้กระทบกับเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรตินะครับก็ปรากฏภาพของความเงางามนะครับซึ่งในขณะนี้ในลำดับพิธีเราก็จะได้เห็นนะครับเมื่อมีการจุดเทียนชัยถวายพระพรครับซึ่งตรงนี้นะครับเราต้องตามลำดับพิธีการนะครับซึ่งในลำดับต่อไปจะมีการจุดเทียนชัยถวายพระพรนะครับซึ่งมีความงดงามในท้องสนามหลวงนะครับโดยเข็มที่ระลึกนั้นนะครับประกอบด้วยอักษรพระนามาภิไธยสทนะครับภายใต้มงกุฎขติยราชนารีนะครับซึ่งเป็นตราประจำพระองค์เบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยนั้นมีเลข48นะครับสีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามนะครับอีกทั้งยังแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกด้วยนะครับอักษรสอนั้นขอบเดินทองพื้นสีม่วงแก่อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่วนอักษรทอทหารขอบเดินทองมีลักษณะพื้นสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยอักษรพระนามาภิไธยได้ประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงล้อมด้วยสุวรรณสังวาลประดับเพชร10เม็ดนะครับซึ่งมีความหมายว่าสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10ยังเป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกด้วยนะครับโดยการประดับ ข็มที่ระลึกนั้นนะครับวิธีการประดับซึ่งณตอนนี้นะครับมีหลายท่านนะครับจากหน่วยงานราชการต่างๆประดับเข็มที่ระลึกนะครับลักษณะของการประดับนั้นนะครับก็จะสามารถประดับร่วมกับตราสัญลักษณ์พระราชพิ

0: บรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ได้อีกด้วยนะครับและสามารถประดับร่วมกับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นะครับซึ่งการประดับเข็มที่ระลึกนี้นะครับยังแสดงถึงความจงรักภักดีของประสบกรณิกรชาวไทยของพระองค์ท่านครับ
1: ท่านผู้ฟังคะอย่างที่คุณชโลธรได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะในส่วนของการจัดทำเข็มที่ระลึกนั้นสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้รับพระบรมราชานุญาตนะคะให้จัดทำเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยจำหน่ายในราคาเข็มละ300บาทนะคะและสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะสั่งจองเข็มที่ระลึกผ่านทาง Thailand Postmart หรือที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศทั้งนี้ก็จะได้รับเข็มที่ระลึกตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะหรือสามารถที่จะซื้อเข็มที่ระลึกได้ที่ Big C ทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2569เป็นต้นไปนั่นเองค่ะพูดถึงกิจกรรมนะคะสำหรับงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งในวันนี้อย่างที่คุณชโลธรได้กล่าวไปนะคะว่าตั้งแต่ในช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะก็มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะคะมีการจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและในขณะนี้ก็จะเป็นการจัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะคะโดยนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจในการที่รัฐบาลนะคะได้จัดกิจกรรมขึ้นนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะในเรื่องของนิทรรศการซึ่งนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินะคะก็จัดขึ้นภายใต้แนวคิดบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินในระหว่างวันที่2ถึง7มิถุนายนนะคะที่ศูนย์การค้าสยามภารกรสำหรับการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในนามรัฐบาลในครั้งนี้นะคะก็เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและบริษัทสยามภารกรเดเวลลอปเมนต์จำกัดภายใต้แนวคิดบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โดยมุ่งเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าและพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆนะคะทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่ทรงปฏิบัติด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อความผาสุกของประชาชนชาวไทยพร้อมน้อมนำแนวพระราชปณิธานอันทรงคุณค่ามาเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตอันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนค่ะรวมไปถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกหมู่เหล่านะคะได้ร่วมกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลและแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและความสามัคคีกลมเกี่ยวของคนในชาติสำหรับการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติดังกล่าวนั้นนะคะนำเสนอพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนพระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศการทหารกีฬาและการสืบสานงานศิลปาชีพของไทยพร้อมจัดแสดงชุดไทยพระราชทานอันทรงคุณค่า8แบบนะคะโดยได้รับความอนุเคราะห์จากพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งการสาธิตงานหัตถศิลป์ไทยและภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าอาทิการปักไหมดิ้นเงินดิ้นทองการทอผ้าลายขีดการสารย่าลิเภาและการทำเครื่องประดับจากปีกแมลงทับซึ่งสะท้อนถึงพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ สืบสานรักษาและต่อยอดศิลปะวัฒนธรรมไทยตลอดจนการสร้างความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไปนั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินณศูนย์การค้าสยามภารกรกรุงเทพมหานครนะคะตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่7มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง22นาฬิกาค่ะเพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและเรียนรู้คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยอันจะนำไปสู่การอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาติอย่างยั่งยืนสืบไปค่ะ
0: ครับท่านผู้ครับในขณะนี้นั้นนะครับบรรยากาศของท้องสนามหลวงนะครับพี่ข้าราชการนะครับได้ตั้งแถวนะครับเพื่อรอรับนะครับนายกรัฐมนตรีซึ่งในลำดับถัดไปนั้นเมื่อนายกรัฐมนตรีมาถึงในบริเวณนะครับบริเวณเวทีกลางนะครับก็จะได้ถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเราก็จะเห็นนะครับตอนนี้ข้าราชการทุกท่านนะครับในบริเวณท้องสนามหลวงนั้นนะครับมีการถือนะครับเทียนของตนเองนะครับเพื่อรอที่จะจุดถวายพระพรชัยมงคลนะครับอันเป็นความส่องสว่างนะครับที่ทั่วท้องสนามหลวงอันแสดงถึงความจงรักภักดีนะครับและในบริเวณเดียวกันนะครับพี่น้องประชาชนนะครับก็ยังมีความจงรักภักดีนะครับในการที่จะถวายความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านนะครับเป็นบรรยากาศในการกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการภาคเอกชนภาครัฐวิสาหกิจต่างๆนะครับบริเวณเวทีกลางนะครับตอนนี้เนืองแน่นนะครับไปด้วยพี่น้องนะครับไปด้วยทุกท่านนะครับเพื่อจะแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพลังอันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับโดยเวทีกลางในวันนี้นะครับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับได้หันหน้านะครับไปด้านทางทิศตะวันออกนะครับซึ่งเป็นทิศของศาลฎีกานะครับและในบริเวณเดียวกันนะครับภาครัฐก็มีบริการพี่น้องประชาชนนะครับในการรับส่งต่างๆนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่จะเข้ามานะครับบริเวณท้องสนามหลวงแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับภาครัฐก็มีการบริการอย่างพร้อมเพรียงนะครับในขณะนี้ท้องสนามหลวงนะครับเต็มไปด้วยนะครับคนนะครับตอนนี้เราต้องดูนะครับการเฉลิมพระเกียรติโดยตลอดเดือนมิถุนายนนะครับมีการเชิญชวนนะครับโดยทางรัฐบาลนั้นได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกันแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลนะครับมีการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมเครื่องราชสักการะรวมทั้งประดับธงชาติและธงอักษรพระนามาภิไธยสท.และประดับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนะครับซึ่งการจัดตั้งโต๊ะหมู่นะครับรวมถึงการประดับผ้าระบายสีขาวนะครับการประดิษฐานพระฉายาลักษณ์นั้นนะครับดำเนินการตลอดเดือนมิถุนายน2569นะครับทั้งยังมีการจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลนะครับซึ่งเป็นการนำเสนอพระราชกรณียกิจและเป็นการจัดการลงนามถวายพระพรชัยมงคลณสถานที่หรือทางเว็บไซต์ของหน่วยงานนะครับและยังมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์นะครับในพื้นที่ทั้งส่วนกลางรวมถึงส่วนภูมิภาคต่างๆนะครับเป็นวันที่ทุกคนทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจกันเพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยการทำความดี ด้วยหัวใจจริงๆครับท่านผู้ฟังซึ่งตรงนี้นะครับเป็นวันมหามงคลนะครับที่พี่น้องประชาชน

0: เอกชนพร้อมใจกันที่จะจุดเทียนถวายพระพรครับ
1: ท่านผู้ฟังคะหลายๆหน่วยงานนะคะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดมรดกศิลปะวัฒนธรรมไทยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตลอดเดือนมิถุนายนซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมทางศาสนาได้แก่พิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดหงรัตนารามราชวรวิหารกิจกรรมมหามงคล5ศาสนาถวายพระพรชัยมงคลการจัดทำตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติเพื่อใช้ประดับสถานที่และประกอบกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศกิจกรรมรวมใจรำชุดไทยพระราชนิยมถวายพระพรในวันที่3มิถุนายนนี้ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์12แห่งทั่วประเทศกิจกรรมละครหุ่นไทยสัญจรเฉลิมพระเกียรติในสถานศึกษาทั้ง4ภาคเพื่อเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยและปลูกฝังคุณค่าทางวัฒนธรรมแก่เยาวชนในพื้นที่ต่างๆตลอดเดือนมิถุนายนพร้อมกันนี้ก็ยังร่วมกับสมาคมส่งเสริมผ้าไทยและวัฒนธรรมไทยจัดโครงการมหกรรมผ้าไทยไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ในวันที่6มิถุนายน2569ณหอประชุมกองทัพเรือเพื่อสืบสานภูมิปัญญาผ้าไทยและยกระดับทุนทางวัฒนธรรมไทยสู่เวทีนานาชาตินอกจากนี้ยังจัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติรวบรวมข้อมูลฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทางด้านการออกแบบการเลือกใช้ผ้าเครื่องประดับแสดงถึงพระอัจฉริยภาพและพระราชนิยมในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยอย่างงดงามและกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมอาทิการบริจาคสิ่งของแก่ผู้ด้อยโอกาสกิจกรรมปลูกปะการังฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลณศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือเพื่อสืบสานพระปรนิธานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วยค่ะคุณผู้ฟัง
2: ท่านผู้ฟังคะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดอโศการามนะคะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ค่ะโดยวัดอโศการามนะคะตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเป็นอารามต้นแบบด้านกรรมฐานศึกษาที่พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีพระเมธาจารย์สถาปนาขึ้นเมื่อพุทธศักราช2498เพื่อเป็นราชานุสรณ์นะคะแห่งสมเด็จพระเจ้าอโศกมหาราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระธาตุตังคเจดีย์นะคะเมื่อวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2509ประกอบด้วยเสนาสนะและอาณาบริเวณเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นรมณียสถานสำหรับบำเพ็ญสมณธรรมฝ่ายวิปัสสนาธุระเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในมัชฌิมเขตต้องตามพระสังฆราโชบายและมติมหาเถรสมาคมนับเป็นศรีสง่าแห่งจังหวัดสมุทรปราการและภูมิภาคกลางของราชอาณาจักรไทยค่ะ
0: ครับท่านผู้ฟังครับซึ่งจากวัดที่ถูกยกฐานะนะครับให้เป็นพระอารามหลวงนั้นยังมีอีกจำนวนทั้งสิ้น4วัดนะครับมีวัดสาละโคดมวัดราชประดิษฐานหรือวัดพระโควัดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับวัดป่าแสงอรุณและวัดพระธาตุลำปางหลวงนะครับซึ่ง เป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับซึ่งในการยกฐานะวัดทั้งหมดนี้มีจำนวนทั้งสิ้น5วัดนะครับโดยวัดสาระโคดมนั้นนะครับได้เป็นโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดสาระโคดมเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ นะครับซึ่งเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งวัดสาระโคดมนั้นเป็นวัดที่อยู่ในอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับเป็นพระอารามโบราณนับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและได้สถาปนาขึ้นใหม่ให้บริบูรณ์ด้วยถาวรวัตถุสถานมั่นคงนะครับโดยมีศรัทธานะครับของพุทธศาสนิกชนนะครับโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับพระองค์ท่านก็มีพระราชปณิธานในอันที่จะทรงสืบสานรักษาและต่อยอดนะครับในเรื่องของการศาสนาแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10นะครับซึ่งวัดสาระโคดมนี้จึงเป็นวัดที่มีความสำคัญนะครับในจังหวัดสิงห์บุรีวัดต่อมานะครับในภูมิภาคทางภาคใต้นะครับวัดราชประดิษฐานหรือวัดพระโคเป็นวัดนะครับอีกวัดหนึ่งนะครับที่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกนะครับเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ นะครับวัดราชประดิษฐานวัดพระโคนั้นอยู่ในอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเป็นพระอารามโบราณนะครับอันมีนามแสดงนัยสำคัญเชิงประวัติศาสตร์ว่าด้วยวัดหลวงนะครับตั้งอยู่บนเขาพระโคประดิษฐานพระสุวรรณมาลิกเจดีศรีรัตนมหาธาตุซึ่งเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาลังกาวงศ์ในบริเวณคาบสมุทรสถิงพระมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับวัดราชประดิษฐานหรือวัดพระโคนั้นนับเป็นศรีสง่าแห่งจังหวัดสงขลาและเป็นความภาคภูมิใจของชาวใต้นะครับบรรดาผู้คนนะครับในภูมิภาคภาคใต้แห่งราชอาณาจักรไทยของเรานี้นะครับวัดต่อมาครับเป็นวัดป่าแสงอรุณซึ่งเป็นวัดที่อยู่ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับอยู่ในอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเป็นวัดที่สถาปนาขึ้นโดยคณะพระบูรพาจารย์ในวงพระกรรมฐานสายพระครูวินัยธรหรือเรารู้จักกันนี้ชื่อว่าหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับซึ่งล้วนเป็นที่ทรงพระราชศรัทธาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับเป็นสัปปายสถานอีกด้วยในวัดแห่งนี้นะครับยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาของคณะสงฆ์ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับทั้งยังเป็นการเกื้อกูลต่อความยั่งยืนของพระบวรพุทธศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและการศึกษาของคณะสงฆ์ในอีสานเขตนะครับซึ่งเป็นความภาคภูมิใจและความเป็นศรีสง่านะครับแห่งจังหวัดขอนแก่นและชาวอีสานอีกด้วยนะครับและในลำดับสุดท้ายนั้นนะครับเป็นวัดในภูมิภาคภาคเหนือนั่นเองนะครับและในช่วงเวลานี้นะครับณท้องสนามหลวงทางนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลและภริยานางธนนนท์ชาญวีรกูลได้เดินทางนะครับถึงท้องสนามหลวงแล้วนะครับและจะได้ถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับซึ่งตอนนี้นะครับนายกรัฐมนตรีได้ยืนอยู่เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์นะครับเพื่อทำการเคารพนะครับหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับในบรรยากาศตอนนี้นะครับทั้งพี่น้องข้าราชการนะครับประชาชนนะครับต่างมุ่งนะครับเตรียมพร้อมเป็นสายตาเดียวกันนะครับในการที่จะเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเป็นบรรยากาศแห่งความจงรักภักดีนะครับและทั่วท้องสนามหลวงในขณะนี้นะครับทุกคนต่างพร้อมใจกันยืดตรงนะครับเพื่อเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับต่อไปในขณะนี้ครับยังเป็นนะครับนายกรัฐมนตรีได้ยืนนะครับพร้อมเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับและในลำดับถัดไปนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาจะได้วางผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินนะครับซึ่งเป็นในขั้นตอนต่อไปในขั้นตอนนี้นะครับนายกรัฐมนตรี
3: ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตรงหน้าวจัด
0: ในลำดับต่อไปนั้นเป็นการนะครับเป็นในลำดับที่นายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาวางผ่านพุ่มทองและผ่านพุ่มเงินครับซึ่งในขณะนี้ครับหัวหน้าทั้งฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการนะครับฝ่ายนิติบัญญัติพร้อมใจกันวางผ่านพุ่มทองและผ่านพุ่มเงินครับตอนนี้เป็นลำดับขั้นตอนการวางผ่านพุ่มเงินนะครับซึ่งสื่อให้เห็นนะครับอำนาจที่อยู่ใน3รูปแบบนะครับเป็นอำนาจของพรรคทางฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการและฝ่ายนิติบัญญัตินะครับซึ่งดำรงอยู่ได้นะครับด้วยความสมัครสมานสามัคคีและเป็นผู้ที่แสดงความจงรักภักดีครับและทางนายกรัฐมนตรีถวายธูปเทียนแพเปิดกรวยกระทงดอกไม้ครับครับและตอนนี้เป็นการถวาย
3: โอ้ร่วมพิธีมือลง
0: และในลำดับถัดไปนั้นกับทางนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลจะได้จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลครับเมื่อจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแล้วจะเป็นการกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลครับ

0: ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั้งที่ได้มาพร้อมกันอยู่ณบริเวณมณฑลพิธีแห่งนี้และที่อยู่ในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศตลอดจนทั่วโลกมีความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการด้วยพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาเพื่อให้อาณาประชาราษฎร์มีความสุขสวัสดิ์ทรงสืบสารพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งด้านการสาธารณสุขการสังคมสงเคราะห์และการส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ราษฎรสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงทั้งยังเสด็จพระราชดำเนินเพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการในพื้นที่ต่างๆด้วยทรงตระหนักถึงประโยชน์สุขของราษฎรทั้งมวลนอกจากนี้ยังทรงส่งเสริมผ้าไทยและหัตถศิลป์พื้นถิ่นทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยอันวิจิตรในโอกาสต่างๆอันเป็นการเชิดชูภูมิปัญญาไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่นานาอารยประเทศน้ำพระราชหฤทัยและพระราชจริยวัตรอันงดงามยิ่งนี้ได้ส่งเสริมพระเกียรติคุณแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้เป็นที่ประจักษ์แก่อาณาประชาราษฎรโดยทั่วกันในสุภวาระอันเป็นมหามงคลนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตนำประสบนิกรทั้งหลายถวายพระพรชัยมงคลดังต่อไปนี้จากนี้ขอให้ทุกท่านได้กล่าวตามข้าพเจ้าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
0: ขอพระราชทานถวายพระพร
1: ขอพระราชทานถวายพระพร
0: ด้วยความจงรักภักดี
1: ด้วยความจงรักภักดี
0: ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย
1: ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย
0: และอำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล
1: และอำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล
0: โปรดอภิบาลบรรดาลดล
1: โปรดอภิบาลบรรดาลดล
0: ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
1: ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทท
0: รงพระเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย
1: ทรงพระเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย
0: พระเกียรติคุณเกลอไกลแผ่ไพศาล
1: พระเกียรติคุณเกลอไกลแผ่ไพศาล
0: ทรงพระเกษมสำราญ
1: ทรงพระเกษมสำราญ
0: สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้า
1: สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้า
0: ของปวงข้าพระพุทธเจ้า
1: ของปวงข้าพระพุทธเจ้า
0: และเหล่าประสบนิกร
1: และเหล่าพระสกนิกร
0: ตราบกาลนานเทิน
1: ตราบกาลนานเทิน
2: ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
3: ผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตรงหน้าวจัตร

0: 乌龙媒体，乌龙。
1: เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านกลับหลังหันนะคะร้องเพลงสดุดีจอมราชาร่วมกันโดยท่านนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้นำร้องนะคะ

0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
2: ครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้นั้นเมื่อสักครู่นายกรัฐมนตรีนะครับได้นำร้องเพลงสดุดีจอมราชานะครับหลังจากนำนะครับกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลนะครับจากนั้นจึงเป็นผู้นำนะครับในการกล่าวนำทรงพระเจริญจำนวน3ครั้งนะครับและเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีซึ่งบรรยากาศณท้องสนามหลวงในขณะนี้นะครับทั้งผู้คนนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนข้าราชการประชาชนต่างๆนะครับต่างมีเทียนนะครับเป็นของตัวเองและได้จุดเทียนเพื่อความส่องสว่างนะครับสนามหลวงณขณะนี้นั้นหาใช่สว่างด้วยแสงเดือนหรือแสงดาวแต่เป็นความส่องสว่างด้วยแสงเทียนนะครับจึงเปรียบประดุจความจงรักภักดีนะครับเพื่อเป็นการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับโดยประชาชนเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ครับ
3: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับงานในวันนี้นะคะอย่างที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังไปนะคะว่าท้องสนามหลวงณขณะนี้นะคะก็ต่างเปล่งแสงสำหรับเทียนเพื่อที่จะได้ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะคะและในเรื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีในวันนี้ประสบกนิกรชาวไทยขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเกษมสำราญและเจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนานค่ะสำหรับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณท้องสนามหลวงได้เสร็จสิ้นแล้วนะคะขอขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานีที่รับสัญญาณและทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณณัฐนนท์ชูเมืองคุณสัญญาวงทองเหลือคุณสงบมีช่อคุณภูมิพัฒน์ธีระพัทรพันธ์คุณสมเกียรติแท่นมณีคุณบุญประกอบอกกลิ่นคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีค่ะผู้บรรยายคุณอรัญญาชมชื่นคุณชโลธรจัญญาและดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ

0: นับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เหนื่อยไหม

0: ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อม

0: เคยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้
0: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยบอสธีรพงษ
1: ์เอาละครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะจ๊ะขอต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับอันนี้อยู่กับผมหนุ่มหน้ามนคนกอดบอสธีรพงษ์นะจ๊ะทักทายพี่น้องสุขสุขคนกันแล้วกันนะพี่น้องเด้อที่ขอมารับชมและรับฟังนะครับพี่น้องครับช่วงนี้ก็ขออนุญาตสวัสดีพี่ๆกันหน่อยนะครับที่เข้ามารับชมทางไลฟ์สดนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนด้วยนะจ๊ะก็วันนี้อยู่กันยาวๆฮะกับหนุ่มหน้ามนจนถึง4ทุ่มเช่นเคยนะครับขอเพลงกันเข้ามาได้เลยนะฮะอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำกันเข้ามานะครับสวัสดีครับพี่วัฒพรนะครับสวัสดีครับแล้วก็พี่พีรพลสวัสดีครับสวัสดีมีความสุขมากๆครับน้องบอสสุดหล่อขอบพระคุณมากๆเลยนะครับขอบพระคุณเลยนะครับสวัสดีพี่เอ๋ด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้าน้องบอสสวัสดีครับสวัสดีคุณพี่อรุณด้วยนะสวัสดีครับน้องบอสสวัสดีครับแล้วก็พี่นางหนูวันนะจ๊ะโอ้โหพี่นางหนูวันบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจบอสขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอเดี๋ยวจัดให้เด้อแชร์ให้แล้วขอบคุณครับสวัสดีพี่ดาด้วยนะครับสวัสดีครับน้องบอสสุดหล่อขอเพลงกุหลาบนอกวาเลนไทน์โอเคเลยจ้ะโอเคเลยสวัสดีพี่เดือนเพ็ญด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่อนัสการด้วยนะจ๊ะแล้วก็พี่สุสวัสดีครับทรงพระเจริญใช่แล้วครับพี่สุนะฮะสวัสดีลุงต้อยด้วยนะฮะแล้วก็พี่ปุญญวัฒน์นะครับผมมาลาเดอร์สวัสดีพี่มังกรมาทุกคนเลยนะฮะทักทายทุกเสียงทุกสายกันด้วยในช่วงนี้นะครับเอาละฮะช่วงหน้าครับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์เนาะโอ้โหไหนๆก็ใครที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะครับกับหนุ่มน้ำมนต์สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะจ๊ะที่เบอร์02-248-1366นะจ๊ะอย่าลืมนะจ๊ะอย่าลืมเด้อช่วงหน้าอยากฟังเพลงไหนโทรเข้ามาคุยกับหนุ่มหน้าไมค์เนี่ยขออภัยฮะมาคุยกับหนุ่มหน้ามนต์ได้เลยนะฮะในช่วงหน้านะครับถ้าพี่คนไหนโทรเข้ามาก็ผมเปิดให้เลยเปิดให้เลยใครที่คุยหน้าใหม่วันนี้ไม่ต้องห่วงนะจ๊ะอย่าลืมนะจ๊ะ02-248-1366นะครับผมช่วงหน้ารอรับสายหน้าใหม่อยู่นะจ๊ะ
0: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: จบไปแล้วนะครับผลงานเพลงตีสามตอนนี้หน้าไมค์ของเราพร้อมแล้วนะจ๊ะช่วงนี้เดี๋ยวขออนุญาตสวัสดีหน้าไมค์กันหน่อยนะครับแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเฮีย
0: สวัสดีครับพี่อนันต์ใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่จ้ะ
0: วันนี้พี่อนันต์โทรมาจากที่ไหนครับ
1: จากนครราชสีมาครับ
0: โอ้โคราชเป็นแน่นอนครับโคราชฝนตกบ่นอครับ
1: ฝนตกบ่อยเขาทำนาครับผม
0: อ๋อเขาทำ
1: นาทำอ้อยทำสวนทำเกษตรนะครับ
0: อ๋อตอนนี้เนาะพี่อนันต์กินข้าวเรียบร้อยเนาะวันนี้เนาะ
1: เรียบร้อยแล้วครับ
0: โอ้โหวันนี้พี่อนันต์ได้สายหน้าไมค์เข้ามาวันนี้ขอเพลงอะไรครับพี่อนันต์ครับ
1: ขอเพลงเจ้านางเอ๋ยครับ
0: เจ้านางเอ๋ยของพี่เบียร์พร้อมพงใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ครับผม
0: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี
1: ่ตัวพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายแล้วก็ผู้ที่ฟังขึ้นมหานครอยู่แล้วก็มอบให้ลูกทุ่งมหานครอสมท95ครับทุกท่านทุกคนดีเจทุกท่านทุกคนครับที่รับฟังครับ
0: ได้เลยครับเดี๋ยวผมจัดให้นะครับพี่อนันต์ครับ
1: ครับผม
0: ครับขอบคุณมากๆสวัสดีนะครับพี
1: ่สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเอาละครับสายหน้าไมค์จากพี่อนันต์นะฮะโทรเข้ามานครราชสีมาโคราชคนโคราชเดี๋ยวขอเพลงนี่เนี่ยจะนั่งเอ้ยนี่นะฮะพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายเลยนะฮะแล้วก็ให้ดีเจทุกคนด้วยแล้วก็ให้แฟนเพลงของ FM 95ลูกทุ่งมหานครทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยนะครับเจ้านางเอ้ย

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจนะครับผมขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
4: ชักกิมตกต

0: ครไลฟ์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับขณะนี้20:36 นนะฮะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนนะฮะพี่ๆทุกท่านทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะจ๊ะสวัสดีคุณยายด้วยนะครับแล้วก็พี่ออยนะแล้วก็พี่ดาวด้วยนะจ๊ะทักทายพี่ดาวด้วยนะครับแล้วก็พี่ลำพึงมาแล้วพี่อรุณสวัสดีครับสบายดีพี่น้องทั้งสปปลาวเด้อนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่วิไลด้วยนะครับผมน้องฟ้ามาแล้วนี่คนสวยแอดมินของเรานะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจ้านางชุดขาวขึ้นเวรดึกบ๊ายบายเด้ออ้าวคุณยายคุณยายน่าจะทำงานดึกนะสู้ๆนะคุณยายฮะนี่เลยสวัสดีสุดหล่อที่สุดด้วยนะฮะแล้วก็คุณขวัญพิชัยด้วยนะครับทักทายทุกเสียงทุกสายเลยนะครับที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเอาละช่วงนี้ขออนุญาตจัดตามคำขอกันหน่อยเรื่อยๆนะฮะพี่ๆคนไหนอยากฟังเพลงไหนก็สามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่4689400นะครับเอาช่วงนี้จัดตามคำขอกันหน่อย

0: โดยบอสธีรพงศ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: มี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
2: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

ครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: มุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ดยบอสธีรพงษ์
1: เพื่อชีวิตฮิตเต็ดหัวใจ
2: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับก็ทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังกันใหม่นะฮะโอ้โหในช่วงนี้ขออนุญาตอ่านคอมเมนต์สักนิดนึงนะสวัสดีพี่น้องสาวด้วยนะจ๊ะฟังร่วมทุกเพลงค่ะนี่สวัสดีพี่น้องรักด้วยนะครับแล้วก็เห็นคอเพลงมาเยอะมากมีกลางดาวบ้างนะฮะมีผู้บ่าวเสื้อปุ๋ยจากพี่ดาวบ้างนะฮะแล้วก็

ก็โหเยอะแยะมากมายเลยนะฮะแล้วก็ขอโทษของพี่ปูพงษ์สิทธิ์ก็มาด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเปิดให้ฟังเรื่อยๆนะฮะช่วงนี้ถ้าหายไปคือหลับนะพี่ออยพี่ออยจะหลับตลอดแล้วเมื่อวานนี้ก็หลับอีกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้อีกก็หลับอีกเศร้าใจเหลือเกินไม่กล้าหลับกว่าดีเจมาปลุกแน่นอนเราต้องทำงานของเรานะเข้าใจไหมน้องฟ้าก็ต้องทำงานสิมันถึงเวลาแล้วที่เราต้องทำงานนะเราจะมานิ่งๆไม่ได้นะเอาละท้ายชั่วโมงแรกครับผมก็ในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะฮะขอพิเศษผลงานเพลงนี้ให้กับมิดรักแฟนเพลงก็เรียกกันนะฮะก็ทุกคนที่รับชมรับฟังอยู่นะจ๊ะเพลงนี้เป็นเพลงที่ดีเจจะมอบให้พี่ๆทุกคนในค่ำคืนนี้ในท้ายชั่วโมงแรกนะฮะก็ขอให้ทุกคนตั้งใจฟังเพลงนี้ดีๆนะฮะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับความรักนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในชั่วโมงที่2นะในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคครับสำหรับพี่ๆคนไหนนะจ๊ะที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงกับหนุ่มน้ำมนหรือว่าโทรมาสายหน้าไมค์แล้วก็ร่วมพูดคุยเลยนะฮะถ้าใครโทรมาแล้วก็ขอสายหน้าไมค์ด้วยนะจะได้เปิดเพลงให้ฟังเลยนี่เป็นไงล่ะนะฮะอย่าลืมด้วยนะฮะสำหรับใครที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสายหน้าไมค์นะฮะโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะจ๊ะหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะจ๊ะที่4689400นะครับชั่วโมงที่2เจอกันใหม่จ้า

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกปกรณ์สั่งกพ.ศึกษาแผน Early Retire ลดขนาดข้าราชการปรับเงินเดือนคนอยู่ต่อให้เหมาะสมนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการปฏิรูปโครงสร้างกำลังคนภาครัฐเพื่อสอดคล้องกับการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัลตามมาตรฐานองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD โดยสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเร่งจัดทำแผนเกษียณอายุก่อนกำหนดเพื่อลดจำนวนข้าราชการที่มีจำนวนมากเกินความจำเป็นและไม่สอดคล้องกับลักษณะงานในปัจจุบันส่วนแนวคิดการขยายการเกษียณอายุราชการจากเดิม60ปีนั้นนายปกรณ์กล่าวว่าไม่เห็นด้วยเพราะในหลายประเทศที่ดำเนินการไปแล้วมีปัญหาจนประชาชนออกมาประท้วงอย่างหนักเนื่องจากต้องการใช้ชีวิตหลังเกษียณอีกทั้งยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อตลาดแรงงานทำให้คนรุ่นใหม่ที่จบออกมาไม่สามารถเข้าสู่ระบบราชการได้เพราะไม่มีตำแหน่งว่างนอกจากนี้เหตุผลสำคัญในการลดจำนวนข้าราชการคือในปัจจุบันการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลสามารถทำได้รวดเร็วขึ้นเมื่อนำเทคโนโลยี Agentic AI และระบบดิจิทัลเข้ามาใช้กระบวนงานจะกระชับขึ้นความจำเป็นในการใช้คนจึงลดลงโดยประเทศนิวซีแลนด์ที่สามารถลดจำนวนข้าราชการลงได้ถึง 8,700 คนภายในปีเดียวและเมื่อมีการปรับลดจำนวนข้าราชการอย่างเหมาะสมจะปรับโครงสร้างค่าตอบแทนใหม่ให้แก่ข้าราชการโดยข้าราชการที่ยังอยู่ในระบบและมีภาระงานที่มากขึ้นควรได้รับการปรับเพิ่มเงินเดือนหรือค่าตอบแทนให้เหมาะสมส่วนผู้ที่เกษียณอายุไปแล้วรัฐจะวางแผนส่งเสริมการจ้างงานในลักษณะใหม่ที่ตรงกับความต้องการของตลาดและมีรายได้โดยไม่ต้องทำงานเต็มเวลาตลอดชีวิตหนุนปรับค่าจ้างแรงงานฝีมือ129อาชีพแนะเคาะเพิ่มทุกปีตามเงินเฟ้อรองศาสตราจารย์ดร.กิริยากุลกลการอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดเผยว่าถือเป็นทิศทางที่ดีที่คณะกรรมการค่าจ้างมีมติเห็นชอบปรับเพิ่มค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน129สาขาโดยใช้อัตรา 2.9% เป็นฐานเริ่มต้นในการคำนวณพร้อมพิจารณาปรับเพิ่มให้เหมาะสมกับทักษะฝีมือและสอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงานเพราะที่ผ่านมาไม่เคยมีแผนหรือมีความชัดเจนในการปรับค่าจ้างแรงงานกลุ่มนี้แต่คณะกรรมการค่าจ้างควรชี้แจงหลักเกณฑ์หรือที่มาที่ไปของตัวเลข 2.9% เพื่อให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้อย่างไรก็ตามคิดว่าตัวเลข 2.9% มาจากอัตราเงินเฟ้อของไทยในเดือนเมษายนที่ผ่านมาเพราะตัวเลขเงินเฟ้ออยู่ที่ 2.9% เช่นกันซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริงจะช่วยรักษากำลังซื้อของแรงงานได้ในระดับหนึ่งส่วนตัวสนับสนุนให้คณะกรรมการค่าจ้างปรับอัตราฐานในการคำนวณตามเงินเฟ้อทุกปีเพื่อช่วยให้แรงงานได้รับค่าจ้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ความเป็นจริงอย่างไรก็ตามการปรับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานไม่สามารถทดแทนการปรับค่าจ้างขั้นต่ำได้จึงไม่ควรนำเรื่องนี้มาเป็นเหตุผลที่จะไม่ปรับค่าจ้างขั้นต่ำนอกจากนี้ภาครัฐไม่ควรโยนภาระเรื่องการปรับค่าจ้างให้เป็นภาระของ SME เพียงฝ่ายเดียวแต่ควรหามาตรการช่วยลดค่าครองชีพควบคู่ไปกับการเพิ่มศักยภาพและความสามารถของผู้ประกอบการด้วยเปิดสาเหตุฟ้าผ่าไรเดอร์ทางต่างระดับรัชวิภาที่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญผลจากโลกร้อนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิตสุขสวัสดิ์อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเปิดเผยกับทีมข่าวสำนักข่าวไทยว่าเหตุการณ์ฟ้าผ่าลงหมวกกันน็อกโดยตรงขณะรถวิ่งบนสะพานเป็นกรณีที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในไทยมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากแต่มองว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญเนื่องจากสะพานมีลักษณะอาคารสูงและปัจจุบันสภาวะโลกร้อนทำให้เกิดปรากฏการณ์เรนบอมหรือฝนตกแช่ที่จุดเดียวส่งผลให้แรงดันไฟฟ้าสะสมในก้อนเมฆสูงขึ้นอย่างมากก่อนเกิดฟ้าผ่าจะเกิดสตรีมเมอร์คือแรงดันของอากาศขนาดเล็กที่ยื่นจากพื้นดินขึ้นไปคล้ายมือเมื่อไปพบกับกระแสไฟฟ้าที่ยื่นลงมาจากท้องฟ้าเมื่อทั้งสองเชื่อมต่อกันจะเกิดการเบรกดาวน์หรือสภาวะที่อากาศสูญเสียความเป็นฉนวนทำให้ฟ้าผ่าลงมาด้วยแรงดันมหาศาลฟ้าผ่าเป็นการสุ่มแต่จะเลือกจุดที่พร้อมที่สุดรถจักรยานยนต์บนสะพานเปรียบเสมือนเสาล่อฟ้าเคลื่อนที่เพราะเป็นจุดที่สูงที่สุดในขณะนั้นนอกจากนี้ฟ้าผ่าไม่เกี่ยวกับโลหะหรือสร้อยคอหรือโทรศัพท์แต่เป็นเรื่องของประจุไฟฟ้าที่วิ่งจากจุดสูงที่สุดในที่นี้หมายถึงหมวกกันน็อกลงสู่พื้นนั่นคือล้อรถที่สัมผัสถนน สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งเสาล่อฟ้าบริเวณทางต่างระดับโดยควรติดตั้งฝั่งละ2ต้นสูงจากพื้นทางต่างระดับประมาณ 4-5 เมตรเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอยและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
4: ตัวเองเย็นนี้ปอเต่ากินปิ้งย่างกันดีไหม
5: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
4: เขาจะกินปิ้งย่าง
5: แต่เขาจะกินชาบู
4: ปิ้งย่าง
5: ชาบู
4: พอเฮ้อจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
6: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: เอาละครับกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะจ๊ะ21:08 นะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับผมตอนนี้สายน้ำใหม่ของเราพร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับรสสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีพี่อรุณจ้า
3: คร
2: ับ
3: ผม
2: ไม่ได้คุยกับพี่อรุณนานเลยนะคิดถึงนะคิดถึง เปิดเทศตลอดเลยเนี่ยวันนี้โอ้โหต้องบอกว่าเป็นครั้งที่2ป่ะพี่อรุณที่เราได้คุยกัน
3: ใช่ๆครั้งที่2คร
2: ับ อ๋อพี่อรุณตอนนี้อากาศเป็นไงบ้างอุตรดิตถ
3: ์
2: ตอนน
3: ี้ร้อนน่ะร้อนไม่มีฝนเลย
2: อ๋อเหนือไม่หนาวแล้วเหรอจ๊ะ
3: มีหัวร้อนไม่มีฝนตกเลยอ๋อ
2: ฝนก็ไม่มีเลยเหรอพี่
3: ไม่มีเลย
2: อ๋อก็แสดงว่าร้อนมาหลายวันแล้วใช่ไหมครับ
3: ใช่หลายวันแล้ว
2: โอ้โหไม่เป็นไรนะพี่นะเดี๋ยวอาบน้ำเยอะๆผมว่าน่าจะเย็นอยู่แล้วล่ะ
3: เข้าห้องแอร์อย่างเดียวอ่านไฟ
2: ใช่ใช่พี่รุ่นวันนี้โทรเข้ามาหน้าไมค์วันนี้ขอเพลงอะไรจ๊ะ
3: กลางดาวครับ
2: กลางดาวของแลนใช่ไหมจ๊ะ
3: ครับ
2: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่
3: ทุกคนที่ฟังอยู่อ่ะแล้วน้องหลังไมค์ด้วย
2: น่
3: าร
2: ัก
3: พูดเพราะและน้องบอสด้วย
2: โอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยนะคร
3: ับสองตาด้วยนะ
2: ได้เลยครับได้เลยอย่าบอกว่าดีเจก็พูดเพราะเหมือนกันนะ
3: ครับ
2: ได้เลยครับได้เลยครับพี
3: ่น้องนำนะ
2: ครับได้เลยเดี๋ยวโอเคได้เลยครับพี่รุ่นเตรียมตัวนะพร้อมนะพี่นะโอเคครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
3: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
2: สุกี้ชาบู
3: สุกี้ชาบู
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: ปันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และไอ้ไอยารา
3: และไอ้ไอยาราร
2: สชาติดีดี
3: รสชาติดีดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมีไอยาราอ่าฮะ
3: ทุกบ้านต้องมีไอยาราอ่าฮะ
2: โอ้โหขอบพระคุณมากๆครับพี่รุ่นเนี่ยหนุ่มหน้ามนจัดให้นะจ๊ะ
3: ครับ
2: ขอบคุณมากครับคิดถึงนะไว้เจอกันเด้อ
3: ครับ
2: ครับพี่ขอบคุณมากๆสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: เอาละครับสายหน้าใหม่จากพี่อรุณนะฮะโอ้โหขอเพลงเข้ามาเนาะวันนี้หน้าใหม่กลางดาวของไรอันนะครับพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายกันเลยนะฮะแล้วก็FC ของ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครของเราด้วยนะฮะแล้วก็หนังไม้ด้วยนะน้องเมย์แล้วก็หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะจ๊ะเสียงหวานเชียวนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับจากพี่อรุณจากกลางดาว

0: นับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จบไปแล้วนะจ๊ะขี้เหล้าบอกขี้ตัวนะจ๊ะเด้อครับผลงานเพลงขี้เหล้าบอกขี้ตัวครับของรวงข้าวอัจฉนานั่นเองนะครับผมสังกัดท็อปไลน์มิวสิกครับคำร้องทำนองดิวพิรพลเรียบเรียงอาจารย์สวัสดิ์สารคามนั่นเองนะจ๊ะโอ้โหเป็นเพลงที่แบบคือฟังแล้วต้องแบบพร้อมเลยอ่ะพร้อมเป้งเป้งเป้งตีละครั้งตีละครั้งนะฮะนะผมเป็นซิงเกิลใหม่ของรวงข้าวอัจฉนานั่นเองนะครับผมสำหรับผลงานเพลงขี้เหล้าบอกขี้ตัวนั่นเองครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เอาล่ะในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอผมสวยขออภัยฮะขออภัยครับผมแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆช้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนั่นเองจ้า
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับช่วงนี้ก็21:44 นะจ๊ะอย่าเพิ่งไปไหนนะจ๊ะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์ด้วยจ้ะเด้อในช่วงนี้ขออนุญาตพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ก็แล้วกันนะครับ

0: ยบอสธีรพงษ
1: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: บู่ไมด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legend's Tale
3: สองแควอโยธยากับสามกูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: เอาละครับช่วงเพื่อนเพลงหวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกจนจบชั่วโมงที่2นะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผิดพลาดตรงไหนต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะจะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะครับพี่น้องขอมามวนมาซื้อน้ำกันนะพี่น้องเด้อนะฮะยังไงก็พรุ่งนี้ก็เจอกันใหม่เหมือนเดิมครับเวลาเก่าเวลาเดิมเลยนะฮะ2ทุ่มถึง4ทุ่มเช่นเดียวกันครับท้ายชั่วโมงที่2นี้ขอเสิร์ฟผลงานเพลงนี้ให้กับทุกคนในค่ำคืนนี้นอนดับฝันดีคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมปรารถนากันทุกคนนะครับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ชาชาโอ้โหเป็นไงล่ะคุณผู้ฟังเต้นไม่หยุดเต้นไม่หยุดนะคะสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะวันนี้มาพร้อมกับความสนุกเฮโยอโยโยโยดีเจลูกตาลชนิชานะคะก็มาเจอคุณผู้ฟังนะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะช่วงเวลานี้ละจ้ะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะตาโตเลยเต้นเต้นแล้วมันมันแบบมันสดชื่นมันสดชื่นนะมีคุณผู้ฟังหลายท่านบอกว่าทำงานอยู่อยากจะทำยังไงก็ได้ให้นะคะตามันสว่างหน่อยดีเจช่วยหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยจัดให้เลย3งานเพลงสนุกสนุกนะคะในช่วงต้นชั่วโมงวันนี้นะคะทักทายคุณผู้ฟังกับฮิตมาราธอนนะคะเปิดมากับห่อให้ด้วยห่อให้ด้วยห่อให้ด้วยอะห่อให้ด้วยเมื่อกี้คุยกับทีมงานบอกว่าห่อห่อด้วยอะไรอ่ะพี่ลูกตาลก็ห่อด้วย4คูณ6ใส่ข้าว4 5คูณ9ใส่แกงน้องๆไม่เข้าใจอีกเนาะมันเป็นรหัสลับลูกแล้วก็ต่อด้วยหล่อระยะสุดท้ายอุ้ยเพลงนี้นะพี่สุดาสีลำดวนเนี่ยคุณผู้ฟังไม่ได้โหไม่ได้หยิบมาเปิดนานมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยหนูรออยู่เลยนะรอท่อนที่ว่าคิดถึงพี่ต่อยและที่ซอยสนิทคิดถึงพี่นิดและที่อยู่ข้างบ้านทำไมไม่มาเลยท่อนเนี้ยโอ้คนละเวอร์ชันสาวเมืองนนท์สาวเมืองนนท์นี่เขาเป็นเวอร์ชันของพี่แคทนะแคทรียามารสีนะคะคุณหญิงน้ำบอกว่าพอมี4คูณ6กับ5คูณ9มาหนังยางพร้อมเลยฮะคุณอย่ารู้สิคุณต้องทำเป็นเฉยๆไว้ก่อนเรื่องนี้มันเป็นความลับมันเป็นแบบพาสเวิร์ดมันเป็นพาสเวิร์ดนะคะนะคุณผู้ฟังขานะคะวันนี้โอ้โหนะเราก็เปิดมาด้วยความสนุกสนานเนาะก็เป็นวันหยุดอีกหนึ่งวันนะคะเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เริ่มต้นทำงานนะคะสำหรับเดือนที่6มิถุนายนนะคะของปี2569นะคะครึ่งปีแล้วอ่ะคุณผู้ฟังโอ้โหนะมันผ่านไปเร็วมากหลายคนบอกว่าต้นปีเนี่ยคิดไว้เยอะมากเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะว่าจะทำอะไรเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็น wish list นะคะเป็นแบบสิ่งที่อยากจะทำอะไรเงี้ยto do list ต่างๆนะคะก็ไม่เป็นไรผ่านมา6เดือนแล้วอาจจะมีเริ่มไปบ้างหรือยังไม่ได้ทำเลยก็ยังทันนะยังทันยังทันอยู่นะคะบางเรื่องเนี่ยมันเข้าใจได้นะคุณฟังมันเป็นเรื่องที่เราอาจจะควบคุมได้บางเรื่องก็ควบคุมไม่ได้อาจจะต้องเป็นไปตามที่มันควรจะเป็นอะไรเงี้ยนะคะก็ไม่ต้องไปกดดันตัวเองนะคะค่อยๆทำไปแต่ขออย่างน้อยขอให้ได้เริ่มนะคะเริ่มคิดเริ่มทำลงมือทำให้เรารู้ว่าเออนี่แหละนะคะสิ่งที่เราตั้งใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะคะขอให้ประสบความสำเร็จกับทุกๆเรื่องเลยนะทุกๆเรื่องจะช้าจะเร็วก็ขอให้พบเจอในสิ่งที่หวังเอาไว้นะคะนะจ๊ะรักนะแมวอ้วนบอกว่าน้องลูกตาลเป็นคนตลกเฮ้ยบอตลกหนูเป็นคนจริงจังนะคะฟังจากน้ำเสียงสิคะเป็นคนจริงจังนะคะดีเจลูกตาลชนิชาจะบอกว่าเป็นตลกไอ้อย่างเจ้า คุณพี่เด็ดบอกว่าน้องลูกตาลต้อง8คูณ12ใส่แกงคุณพี่ เลี้ยงทั้งครอบครัวเลยมั้งน่ะ8คูณ12นั่นน่ะก็ว่ากันไปนะคะอ่ะวันนี้นะคะก็คลายเครียดกันหน่อยเนาะหลายคนบอกโอ้เรื่องราวมากมายในชีวิตนะคะมันก็นะบางทีก็ปล่อยๆมันไปมุฟังนะคะบางทีมันก็เข้ามาแล้วก็ผ่านไปแหละนะเดี๋ยวมันก็ผ่านไป

มันมียิ้มวันนี้พรุ่งนี้ร้องไห้วันนี้ร้องไห้พรุ่งนี้ยิ้มมันก็นะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องตกกะปิเป็นเรื่องปกติของชีวิตอยู่แล้วนะคะอ่ะวันนี้โอ้โหยังไม่ทันได้อะไรเลยนะกำลังเมามอยคุณผู้ฟังอยู่หันไปด้านขวามือของดีเจนะจะเป็นจอที่น้องทีมงานของเรานะคะก็จะคอยพิมพ์นะคะว่ามีใครโทรเข้ามาแล้วบ้างหันไปปุ๊บเพียบ

ยิวใจนะคะที่02-248-1366นะคะ02-248-1366นะพี่ๆหลายๆคนเนี่ยก็เมมเอาไว้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นนะคะอสมท FM 95ลูกทุ่งมหานครของเราทุกช่วงเวลานะคุณผู้ฟังค่ะทุกช่วงดีเจเลยนะอยากฟังเพลงอะไรอยากคุยสายหน้าไมค์กับดีเจคนไหนนะคะก็โทรมาฝากเอาไว้นะคะฝากนิดเดียวเท่านั้นฝากเช็คเบอร์โทรศัพท์นะคะตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ที่ถูกต้องบางทีอะไรโทรไปติดใครโทรไปติดพี่ข้างบ้าน ถ้าเขาฟังอยู่ก็ยังชั่วไงแต่บางทีเขาก็อะไรใครกันเนี่ยกลัวว่าเป็นมิจฉาชีพกลัวจะเป็นมิจฉาชีพอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวนี้จะรับสายใครดีคุณผู้ฟังคิดมากเหมือนกันนะจริงคือเดี๋ยวนี้เราคุยกันทางช่องทางอื่นซะเยอะใช่ไหมจะเป็นไลน์จะเป็นอะไรอย่างนั้นอ่ะนะไม่ค่อยการรับสายบางทีต้องเมมรับเฉพาะคนที่เราบันทึกเบอร์โทรศัพท์ไว้อะเดี๋ยวนี้ต้องคอยระมัดระวังนะแล้วก็พวกลิงก์อะไรต่างๆก็อย่าแบบไปกดไปเลื่อยไปเปื่อยไม่ได้เลยนะผู้ฟังอันนี้แบบว่าแล้วเดี๋ยวนี้คือวิธีการของมิจฉาชีพอะก็เพิ่มขึ้นเยอะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะแบบซับซ้อนซ่อนเงื่อนหรือไม่ก็ดูแบบฮะแบบนี้ก็ได้หรออะไรเงี้ยคุณผู้ฟังก็คอยติดตามข่าวสารกันละกันนะคะบางทีหลายๆคนที่เขาไปเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้เขาก็ออกมาแชร์เนาะออกมาแชร์แล้วก็ไปฟังซะหน่อยนะเผื่อว่าเอ้ยถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับเราเราจะได้รู้ตัวก่อนจะได้ไหวตัวก่อนนะจะได้ไม่เป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะคะนะคะด้วยความห่วงใยจริงๆนะคุณผู้ฟังนะคะเอาล่ะนะตอนนี้เพลงเข้ามารัวเลยนะว่าพูดพร่ำทำเพลงเนี่ยเขาว่านะคะเดี๋ยวไปฟังหนึ่งงานเพลงเพราะหวานๆนะคะจากพี่รุ่งสุริยาไม่ได้เจอพี่รุ่งนานมากเจอแต่ใน Facebook เจอเพื่อนกันใน Facebook นะคะเสน่ห์ลูกทุ่งค่ะเดี๋ยวจัดให้ในช่วงนี้แล้วก็จบเพลงนี้เดี๋ยวเรามารับสายหน้าใหม่กันค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วด้วยนะคะจากโคราชนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสาวสวย
1: โอ้ยได้ยินแต่เสียงรู้ได้ไงคะว่าสวย
2: ฟังเสียงก็รู้แล้วว่าคนสวยหน้าตาหวาน
1: ขอบคุณมากค่ะพี่สุดจิตถูกต้องไหมคะ
2: ค่ะถูกต้องค่ะ
1: โอ้ชื่อหวานหวาน
2: เอาอีกแล้วหยอดน้ำผึ้งอีกแล้ว
1: จริงๆค่ะแบบสุดจิตเนี้ยโอ้โหที่สุดของจิตใจเลยอ่ะแบบนั้นน่ะนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: หนูยังไม่เคยคุยกับพี่สุดจิตเลยใช่ไหมคะก่อนหน้านี้เราไม่เคยคุยกันยังเลยนะคะแล้ว
2: ยังเลยวาสนาคงจะ
1: ไม่เลยค่ะ
2: ดีเจไหนก็วาสนาไม่ถึงก็มาถึงน้องนี่เลย
1: จริงๆจริงอาจจะไม่ใช่เรื่องวาสนาอาจจะเป็นเรื่องของสัญญาโทรศัพท์
2: ก็ใช่น่าจะใช่อยู
1: ่นะคะยินดีมากมากค่ะขา
2: เพราะว่าสัญญาณโทรศัพท์ทางนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร
1: ่
2: เมื่อคืนนี้ก็เปิดหาก็ไม่มีดีเจไหนเลย
1: เมื่อวาน
2: ก็คือมันหายไปอยู่ๆมันหายไปไง
1: ค่ะค่ะปกติแล้วฟังทางวิทยุใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: หนูไม่แน่ใจว่าอสมที่โคราชพี่สุดจิตรับสัญญาณจากที่ไหนคะก็เป็นอสมทนครราชสีมาเลยเนาะ
2: จ้า
1: ค่ะหนูกำลังดูว่าเป็นเมกะเฮิร์ตซ์ที่เท่าไหร่น่าจะเป็นคิดว่านะคะ 95.75 ไหมคะ
2: น่าจะใช่ค่ะ เพราะว่าทางนี้ไม่ค่อยรู้เรื่องอย่างนี้ด้วยค่ะ
1: อ๋อแล้วตรงเครื่องรับสัญญาณวิทยุอะค่ะเครื่องวิทยุของพี่สุจิตมีตัวเลขขึ้นไหมคะ
2: มัน
1: เป็นขีดเหรอคะ
2: จ้ะ
1: มัน
2: จะอยู่ตรงที่ว่าเลข9กับเลข6หรือเปล่าม
1: ันจะแบบ
2: ว่าเลข6อ
1: ่
2: ะ
1: ทีนี้พอเป็นเลข 95.75 เนี่ยอาจจะแบบนิดนึงเนาะมันจะเป็นแบบนะคะแบบว่าช่วงขีดเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็เลยอาจจะบางทีหมุนจังหวะม
2: ือ
1: โอ้เอ็นดู
2: โดนเขาเบียดขนาดเลยซ้ายขวาเบียดชัดๆเลย
1: นี่ไงน้องเปิดให้ดูเลยโคราชไหนอยู่ตรงไหนนะไหนยืนตืดๆ9นี่แม่ 95.75 จริงด้วยคือถ้าเป็นวิทยุที่เป็นตัวเลขดิจิตอลนะคะก็จะว่ากำหนดได้ง่ายหน่อยเนาะแล้วเล่น Facebook ไหมคะเผื่อวันไหนรับสัญญาณวิทยุไม่ได้มาฟังทาง Facebook ได้นะคะ
2: ไม่เป็นอะไรเลยค่ะ
1: โอ้ฟังวิทยุอย่างเดียวคลาสสิก
2: จ้า
1: ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะหนูฟังเสียงพี่สุจิตแล้วเหมือนคุณครูท่านหนึ่งค่ะสมัยเรียน
2: สูงไปหรือเปล่า
1: สมัยเรียนโรงเรียนแต่คุณครูหนูอ้อๆทั้งนั้นเลยค่ะไม่ได้แบบว่าอายุเยอะเลยค่ะแต่ว่าเสียงเหมือนคุณครูเลย
2: อันนี้7.72แล้วจ้ะ
1: อุ้ยฟังเสียงยัง55ได้อยู่นะจ๊ะ
2: ใช่เหรอ
1: เออจริงจริงจริง
2: เอาใจคนแก่หรือเปล่า
1: จริงจริงจริงจริงเพราะว่าอย่างคุณแม่หนูนะคุณแม่หนูก็76แล้วค่ะพี่สุจิตค่ะเรียกคุณแม่ได้เลยเนี่ยแม่คุณแม่สุจิตได้อายุพอๆกับคุณ

0: เรียกยังไงได้หมดเลยยายก็ได้เป็นได้หมด
1: ขอบคุณค่ะวันนี้ดีใจมากๆเลยค่ะ
0: นี่น่ะยายก็ได้แม่ก็ได้ป้าก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าไม่มีลูกกับเขา
1: จ้า
0: อาศัยคนอื่นเขาเรียกไง
1: นี่ไงงั้นหนูขออนุญาตเรียกคุณแม่สุดจิตเลยละกันถ้างั้น
0: จ้าโอ้ยินดีจ้า
1: แม่จ้าย
0: ินดีต้อนรับลูกสาวจ้า
1: โอเคค่ะวันนี้คุณแม่อยากฟังเพลงอะไรคะ
0: ใครหนอใครของไม้พิรมพรจ้า
1: ได้เลยค่ะใครหนอหนอใครจัดให้เลยคุณแม่รักษาสุขภาพด้วยนะคะ
0: ค่ะเช่นกันค่ะ
1: ขอบคุณมากมากค่ะ
0: แล้วก็มอบให
1: ้
0: ลูกหลังใหม่น่ารักด้วย
1: ค่ะน้องเมย์ค่ะคุณแม
0: ่ใช่น้องเมย์นี่แหละน่าจะเหมือนกับเคยได้คุยอยู่นะ
1: อ
0: ๋
1: อแต่คนละเมย์นะคุณแม่อันนี้เป็นเมย์หลังใหม่กับเมย์ดีเจค่ะแต่ชื่อเหมือนกันที่ใช้คุณแม
0: ่
1: ค่ะ
0: ก็เมย์คนเดียวกันนั่นแหละ
1: คนละคนคนละคน
0: จะมีคิดถึงอยู่คนนึงอ่ะ
1: ไหนคนไหน
0: ดีเจที่ว่าไปล้างแอร์นะ
1: โอ้เอ็นดูพี่เดชนะเดช
0: ใช่พี่เดช
1: แต่แล้วหนูก็นั่งคิดเอ๊ะดีเจที่ไปล้างแอร์อ๋อนะเดชนะเดี๋ยวหนูไปบอกให้นะเดี๋ยวหนูไปบอกให้
0: ใช่คิดถึงเขาอยู่นะบอกเขาด้วย
1: ได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณแม่สุจิตนะคะ
0: ค่ะมอบให้ทุกเสียงทุกสายนะคะ
1: ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
0: นี่แหละลูกสาวน่ารักนี่แหละ
1: ขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
1: นะคะอ้าวจัดให้เลยค่ะนะคุณแม่บอกอยากฟังเพลงนี้สายชิวฮิวใจค่ะใครหนอหนอใครไหมพี่รมพรค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าใหม่ของเรานะคะคุณแม่สุดจิตนะคะจากโคราชนะคะโทรมาเมื่อสักครู่นี้นะคะขอบพระคุณมากๆเลยแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่อยากจะโทรเข้ามาคุยสายหน้าใหม่เหมือนคุณแม่เมื่อสักครู่นี้ก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายนะจ๊ะนะคะโทรเข้ามาฝากเบอร์โทรศัพท์แล้วก็เพลงที่อยากจะฟังเอาไว้ได้เลยนะคะที่เบอร์ของเรานะคะ022481366นะคะสวัสดีทักทายสมาชิกด้วยนะคะที่เพจเนาะ LTM FM 95นะคะสวัสดีพี่พรชัยนะคะลุงต๋อยลุงต๋อยแก่แล้วหรอจริงหรอลุงต๋อยหรอพี่น้อยใจพี่เลิฟตุยนะเจ้าอ่ะพี่พินิจหรือว่าลุงดำนะคะจากนครศรีธรรมราชนะคะบอกว่าฟังทุกคืนเลยครับขอบพระคุณนะคะพี่สมศักดิ์นะบอกขอเพลงหน่อยครับหนุ่มทุ่งกระโจมทองของเสรีรุ่งสว่างนะจ๊ะแล้วก็สวัสดีน้องอินแทนจากทางสปป.ลาวด้วยนะคะคุณดนายบอกดีเจลูกตานเนี่ยต้องตานด้วยนะต้องอ่านให้ถูกต้องนะคะโอ้วรรณยุกต์เขาใส่มานะคะยังงามเหมือนแต่ก่อนเลยน้อโอ้งามกว่าแต่ก่อนตั้งเยอะเนอคุณยายอ้อสามย่านสวัสดีค่ะแชร์ให้แล้วด้วยขอบคุณนะคะพี่สมชายนะคะคุณแจ็คนะคะพี่สยามเมืองยิ้มโอ้ชื่อเพลงชื่อเพจชื่อเฟซนะฮะพี่นักรบสวัสดีจ้านะคะน้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะคะน้องหนูดีนะคะเสียเปียคนเดิมไงจะใครล่ะนะจ๊ะพี่พรพันธ์จากกาญจนบุรีนะคะคุณแม่นุ่มกมลเหรอคะถ้าหนูอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะบอกน้องลูกตาลนะคะคุณแม่ขอเพลงโทรมาทำไมนะจ๊ะของใครจ๊ะแม่จ๋าของใครเอ่ยแล้วก็สวัสดีพี่ดาราด้วยนะคะพี่รักน้าแมวอ้วนพี่ปรีดาอุ๊ยอันนี้หนูเลื่อนอ่านได้เยอะแล้วพี่วิจิตรนะคะพี่เชื่องพี่สุนิสาพี่เด็ดนะคะขอบคุณค่ะพี่โสพลด้วยพี่นางหนูวันบอกแชร์ให้แล้วนะจ๊ะแล้วก็พี่สมชาด้วยอุ๊ยวันนี้เลื่อนดูได้เยอะมากๆเลยอ่ะแล้วก็พี่จิรัชยาบอกฟังอยู่นะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะถ้าเกิดว่านะคะช่วงเวลาไหนที่รับฟังทางวิทยุไม่ได้หรือว่าอาจจะแบบหมุนหาสัญญาณแล้วแบบมันเขาเรียกว่าอะไรมันเคลื่อนไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เข้ามาฟังทางออนไลน์ได้นะคุณผู้ฟังเราก็มีหลายช่องทางนะคะทางแอปพลิเคชันก็ได้เนาะดาวน์โหลดเอาไว้ได้เลยนะคะที่Mcord Connect นะคะแอป Mcord Connect ระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งหมดเลยแล้วก็หรือจะเข้ามาทาง Facebook Live ก็ได้ก็เห็นหน้า DJ ด้วยฟังเพลงไปด้วยนะแล้วก็คุยแบบแชทพิมพ์ข้อความทักทายพูดคุยกันได้ด้วยนะคะหรือจะเป็นทางเว็บไซต์นะคะ www.ltmfm95.mcord.net นะคะน้องแม่จ๋าขอดูตัวเมกะเฮิร์ตซ์เมื่อสักครู่นี้หน่อยนะคะมีหลายๆคนแบบว่าเข้ามาพิมพ์สอบถามนะคะทาง Facebook Live เหมือนกันว่าเขาเรียกว่าอะไรเมกะเฮิร์ตซ์ตัวเลขนะตัวเลขเมกะเฮิร์ตซ์ของสถานีวิทยุอสมทของเราเนี่ย Mcord Radio Network ทั้ง41สถานีนะฮะครอบคลุม77จังหวัดนะคะก็โหนะคงจะบอกไม่หมดเนาะแต่เอาแบบว่าที่โทรเข้ามาบ่อยๆนะคะเมื่อสักครู่นี้พี่พรพันธ์จากกาญจนบุรีก็จะเป็น 107.25 นะคะมีที่ไหนอีกนะที่โทรเข้ามาอย่างนครศรีธรรมราช 104.5 104.5 เนาะแล้วก็มีทางไหนเจียงใหม่หน่อยเจ้าเนาะเจียงใหม่ 100.75 นะคะมีทางอุตรดิตถ์อีตรดุษนะนี่คุณแม่อรุณนะคะ 98.50 แหมนะที่ไหนสุราษฎร์102นะคะ102นะคะประมาณนี้อ่ะเอาเป็นว่าใครที่อยู่ทาง Facebook แล้วก็อยากจะรู้ตัวเลข นะคะเมกะเฮิรตซ์ FM ของเราก็พิมพ์เข้ามาได้นะคะตอนนี้น้องเมย์น่ารักมากเลยนะคะเขาก็ไปหาข้อมูลของทางอสมทมาให้เรียบร้อยแล้ว พี่เรนูสวัสดีค่ะแล้วก็พี่แตนจากจังหวัดตรังด้วยนะคะพี่แตนนี่ไงตรังขอดูตรังอีกทีหนึ่งได้ไหมคะตรังเมื่อกี้เห็นแบบตรัง 106.25 โอเคค่ะเดี๋ยวตอนนี้จัดเพลงให้ต่อเลยก็แล้วกันนะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามานะคะตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยพี่สัญญาจากบางพลีค่ะยอมจำนวนฟ้าดินจัดให้เลยค่ะ

0: Call Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเนี่ยค่ะช่วงนี้มหานครไลฟ์นะคะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะมีเพลงแนะนำเข้ามานะคะสยามเมืองยิ้มนะคะจากพี่วิทยานะคะแต่ว่าพอดีว่านะคะช่วงมหานครไลฟ์หนูก็หาเจอ1เหมือนกัน1สยามเมืองยิ้มนะคะเป็นบันทึกการแสดงสดนะคะแต่ว่าก็คงไม่ใช่ในเวอร์ชั่นของแม่พึ่งพุ่มพวงนะคะเป็นพี่โอ่งสลักจิตดวงจันทร์หนูก็เลยหนูจำได้ว่าเมื่อตอนไม่นานมากเท่าไหร่นะคะเมื่อปลายปีที่น่าใช่หรือเปล่านะที่มีกิจกรรมนะคะเป็นนำฮิตเก่าทำใหม่นั่นแหละนะก็โอ้โหเพราะมากๆก็เลยอ่ะขออนุญาตจัดในเวอร์ชันนี้ให้เลยก็แล้วกันนะคะนะคะกับมานครไลฟ์นะคะสยามเมืองยิ้มสลักจิตดวงจันทร์ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โหดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้นเคยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: แท้แท้สามชามิตรภาพนะคะเต้ยอธิวดินนะคะเพลงนี้พี่ต๋อยจากเพชรบุรีนะคะฝากเข้ามาทางหลังไมค์นะจ๊ะชอบมากเลยเสียงแตรลมแท้แท้แท้แท้แท้แท้แท้สวัสดีทักทายพี่วรมนภานะแม่ดาวใช่ไหมคะอุ้ยหายไปนานเลยนะแม่ดาวบอกกลับมาแล้วจ้ะไม่เจอนานสวยกว่าเดิมอันนี้ก็ถูกต้องเลยค่ะคุณแม่ค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่ยังคิดถึงกันแล้วก็แวะเข้ามาทักทายนะคะสวัสดีพี่เวลาที่หมุนผ่านหรือฝันไปด้วยบอกคิดถึงดีดีดีเจเด้อดีดีดีดีเจเจพี่นารีสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่ๆหลายๆคนนะคะเข้ามาแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะพี่ไตรรัตน์นะคะพี่ชลินด้วยค่ะแล้วก็พี่โสพลนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะเรารับสายหนึ่งสายนะคะใครที่อยากจะคุยกันก็โทรกันเข้ามาได้เลยแต่ว่าตอนนี้มีหนึ่งเพลงนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะเมื่อสักครู่นี้กำลังแบบว่าเอ๊วันนี้จะเปิดเพลงอะไรดีนะคะหามาเจอหนึ่งหาเจอหนึ่งเพลงที่รู้สึกว่าโหนะไม่ได้ฟังนานมากจริงๆอะแล้วก็เป็นเพลงใต้ในยุคแบบยุคนู้นที่หนูออกอัลบั้มแรกๆตัวหนูเองนะแต่ว่าพี่เขาไม่ได้อยู่ค่ายเดียวกันหรอกแต่ว่าจำได้ว่าตอนนั้นเขาดังมากเนี่ยเสาห้าว้าเสาห้าของผู้ฟังกับแหลงเจ้าเมืองนะคะคิดว่าแฟนๆน่ายังจำกันได้นะคะเดี๋ยวจบเพลงนี้แล้วก็พักกันสักครู่นึงค่ะเดี๋ยวไปต่อกันชั่วโมงหน้ายังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: พาเรเพลงฮิตฮิตสิมา
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
4: ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
5: 23:02 นะคะชั่วโมงที่2ค่ะยังอยู่กันกับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะสายของเรามารออยู่แล้วนะคะกับช่วงพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะจากสุรินทร์สวัสดีค่ะพี่หงา
6: สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีทบทุกท่านนะครับทุกค่ายด้วยนะครับ
5: ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะโอ้ไม่ได้คุยกันนานนะพี่หงานะ
6: นานการอะไรจะช่วยอุดหนุนมะนาวหน่อยเนี่ยตอนนี้เราเยอะอยู่ในสวนละ
5: โอ้ก็อยู่ใกล้ๆกันหน่อยก็อุดหนุนอยู่แล้วอ๋อพี่ขาปลูกมะนาวเหรอคะ
6: ปลูกมะนาวแล้วก็ผักทำครัวครับ
5: อุ้ยถ้าอยู่ใกล้ๆนะจริงๆอันนี้พูดจริงๆคือปกติที่บ้าน
6: ก็จะมาเล่นที่สุรินทร์อีกแล้วครับ
5: จะบอกว่าล่าสุดไปถ่ายรายการแต่ว่าไม่ได้ร้องเพลงไปทำพิธีกรไปถ่ายรายการมาที่สุรินทร์ที่พนมดงรัก
6: อ๋อครับ
5: ค่ะใกล้ไหมใกล้บ้านพี่หงาไหม
6: ลูกตาลใช่ไหมคนที่รถยางแตกคืนที่ฝนตกแล้วผมไป
5: ไม่ใช่
6: เช็คราคาน้ำมัน
5: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช
6: ่
5: ฮะ
6: เห็นผมที่ขาวๆน่ะ
5: ฮะ
6: ใช่ผมที่ขาวๆลูกตาลเนี่ยนอน
5: ฮะไม่ใช่แล้ว
6: ผีโมเมฆผมอีกแล้วเนี่ย
5: ไม่ใช่แล้ว
6: ว่าเนี่ย
5: หนูยังงงเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรว่ากันเอาแล้วพี่อ่ะอยู่ที่ไหนนะคะสุรินทร์เมื่อกี้นี้
6: ผมอยู่อำเภอปราสาทตำบลกระแงนอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ครับ
5: อ๋อแล้วห่างจากที่หนูเพิ่งไปมาไกลไหมคะพนมดงรัก
6: ใกล้อยู่เพราะหลวงรังนี่เขาอยู่เขตติดตะเข็บชายแดนตรงนี้ก็ไม่สงบตึกเลยทหารปืนใหญ่เอาลากปืนไปรอที่ตะเข็บชายแดนเต็มเลย
5: หนูไปถ่ายรายการมาแต่ว่าก็ไม่ได้เจอเหตุการณ์อะไรค่ะว่าก็ไปไม่ได้นานค่ะไปแป๊บนึงอะไรเงี้ยนะคะโอ้โห
6: ว่ายิงรอบอีกแล้วครับยิงทั่วประเทศไทยอีกแล้วครั้งนี
5: ้หรอเมื่อไหร่คะ
6: ครับก็เตรียมกำลังอยู่ครับตอนนี้ก็ทหารปืนใหญ่รอทุกที่แล้วตำแหน่งแล้วครับตอนนี้คร
5: ับก็ต้องคอยติดตามข่าวเนาะพี่เนาะนะคะยังไงก็ให้กำลังใจกับพี่ๆทหารเราด้วยนะคะ
6: ให้กับน้องๆแล้วก็พี่ๆและท่านทุกท่านด้วยครับ
5: จ้านะคะเมื่อกี้เห็น
6: เป็น
5: นั่นน่ะสิ
6: ผมก็เพิ่งได้ทหารทันศึกเนี่ย
5: ใช่ไหมเพราะเมื่อกี้อ่ะพี่หงาพูดถึงพี่ๆน้องๆทบหนูก็เลยเอ๊หรือพี่หงาเป็นทหารด้วย
6: ครับผมมีลูกชายคนหนึ่งแล้วก็อยากกับเมียแล้วก็ลูกชายก็ตอนนี้ก็เข้าที
5: ่รับราชการ
6: ทหารปืนใหญ่ของลพบุรีครับ
5: โอ้อยู่ลพบุรีเป็นทหารตามคุณพ่อเลย
6: ครับชื่อธนากรสาวใหญ่หรือธนากรบุญสิริครับ
5: แล้วตอนนี้ที่อยู่ที่สุรินทร์พี่หงายอยู่คนเดียวหรอคะ
6: อยู่กับครอบครัวอยู่กับแม่แล้วก็หลาน
5: ๆ
6: ผมโสดครับ
5: โอ้
6: ยังมีแฟน
5: โอ้ยขายของนะมาโสดนะเดี๋ยวเก็บตังค์เลย
6: ขายพวกผักพอจะได้อยู่ครับพวกกระเทียมมะนาวหอมแดงกระเทียมขาวเนี่ยครับ
5: จ้าแล้วช่วงนี้ฝนตกไหมจ้าที่บ้าน
6: ไม่ตกเลยครับแดดร้อนมากเลยครับ
5: ร้อนโหทางนี้หนักเลยทางเนี้ยจะได้เอาไปตกให้ต้นมะนาวต้นผักสวนครัวของพี่หงาบ้าง
6: กลับ มาลุยสวนได้ถ้าอยากมาเยี่ยมชมครับ
5: ไม่
6: ไม่สะอาดสบายบ้านแล้ว
5: หมายถึงว่าฝนไม่มีฝนตกเลยวันนี
6: ้บ้านนะครับ
5: จ้ะเนาะก็อยู
6: ่
5: แบบพอเพียงปลูกผักสวนครัวกินเองด้วยเนาะเหลือก็ขายนะคะโอเคค่ะพี่หงาคุยกันพอหอมปากหอมคออ่ะวันนี้1งานเพลงนะจ๊ะเพลงอะหยังดีจ๊ะ
6: มือสังหารครับ
5: มือสังหาร
6: ส
5: าดีทองจันทร์โอ้โหเพลงเก่าเพลงเก่า
6: ทุกทบเลยครับ
5: ได้เลยค่ะอ่ะก่อนที่จะไปฟังเพลงค่ะพี่หงาเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันนะคะ
6: ครับนำผมเลยครับ
5: ได้ค่ะขอขอบคุณ
6: ขอบคุณ
5: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
6: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
5: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
6: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
5: สุกี้ชาบู
6: สุกี้ชาบู
5: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: และไอยราอาฮ่า
6: ไอเรืออาหาร
5: สชาติดีดี
6: รสชาติดีดี
5: ทานง่ายชุ่มคอ
6: ทานง่ายชุ่มคอ
5: ทุกบ้านต้องมี
6: ทุกบ้านต้องมี
5: ไอยระอาหาร
6: ไอยระ
5: หัวเราะไหมเมื่อกี้
6: ก็หัวเราะไงฮ่าๆไงครับ
5: ไอระคะขอบคุณค่ะพี่งาแล้วก
6: ็
5: รักษาสุขภาพด้วยนะจ๊ะพี่นะ
6: ครับผมครับ
5: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
6: สว
5: ั
6: สดีครับ
5: จัดให้เลยนะคะสำหรับเพลงที่พี่งาแนะนำเข้ามาแล้วก็ในช่วงนี้4งานเพลงนะคะที่คุณผู้ฟังฝากเอาไว้ด้วยค่ะต่อเนื่องกันเลยในช่วงนี้กับพาเรทเพลงฮิต4ภาคค่ะ

0: นับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: สี่งานเพลงพร้อมๆนะคะกับพาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคค่ะเป็นเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาทั้งหมดเลยนะคะเริ่มต้นขบวนพาเรทกับมือสังหารสาธิตทองจันทร์นะคะจากสายหน้าใหม่นะคะพี่หงาจากสุรินทร์เนาะแล้วก็มาต่อด้วยพบรักปากน้ำโพนนะคะสายันสัญญานะคะเวอร์ชันเก่าเลยเมื่อสักครู่นี้พี่อู๊ดลำปางนะจ๊ะฝากเข้ามาแล้วก็ยังมีโค้งสุดท้ายนะคะพระเอกลิเกนพรัตน์ไม้หอมนะคะจากพี่ขจรนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็ปิดท้ายพาเรทของเราเมื่อสักครู่นี้กับสาวท่าแขก

เอกพลมนตรการนะคะแนะนำมาจากพี่น้อยหนองคายนะคะสี่เพลงว่าเพราะเลยนะคุณผู้ฟังก็แนะนำเข้ามาฝากเอาไว้หลังไมค์ก็ทยอยจัดให้นะคะยังมีอีกหลายเพลงมากๆเดี๋ยวเพิ่มเติมให้นะคะทักทายนะคะพี่สมบูรณ์ด้วยนะจ๊ะเข้ามาทาง Facebook Live นะแล้วก็มีพี่น้องรักนะคะเนี่ยขอบคุณค่ะนะพี่แสนดีคุณยายจ๋าค่ะสวัสดีค่ะนะคะหลายๆคนบอกไม่ได้เจอนานแวะมาหาดีเจทักทายกันสักหน่อยพี่หนิงด้วยนะคะพี่สมศักดิ์ขอบคุณค่ะทักทายทักทายกันเนาะแล้วก็มีใครอีกนะคะคุณแม่ซิมบอกเปิดเพลงเพราะเลยนะคะเพลงเก่าๆน่าจะถูกใจคุณแม่ด้วยนะคะเพลงเก่าเพลงใหม่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาได้เลยนะคะยินดีจัดให้แล้วก็สลับสับเปลี่ยนกันได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังชอบเพลงเก่าๆเลยนะอยากแบบว่าย้อนยุคกันเลยก็แวะมาอยู่ด้วยกันได้วันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ช่วง5โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะตันก็จัดรายการร่วมกับศิลปินแห่งชาตินะคะพ่อชายเมืองสิงห์ช่วงนั้นก็จะ2ชั่วโมงก็จะเต็มไปด้วยเพลงเก่าๆเลยเผื่อว่ามีโอ้เพลงไหนที่เคยฟังมาตั้งนานนะคะพี่ๆแม่ๆหลายๆคนก็ชอบฟังเพลงเก่าๆนะอยากย้อนอดีตอะไรเงี้ยนะคะนึกได้วันไหนจดไว้พิมพ์ไว้ในมือถือได้นะคะแล้วก็พอถึงวันอาทิตย์แล้วก็เดี๋ยวส่งข้อความเข้ามามาเม้นใน Facebook หรือจะโทรเข้ามาก็ได้นะหนูจัดให้ได้เลยนะคะจริงๆทุกวันแหละนะขอมาได้เลยนะคะเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมด้วยนะคะน้องแชมป์บอกรายงานตัวค่ะพี่ตาล ช่วงนี้กรุงเทพฝนตกเนาะนะคะชุ่มฉ่ำกันเลยนะอสมทเนี่ยเหมือนไม่เคยแห้งเลยจริงๆ คือตลอดจริงๆน้ำนี่มีตลอดนะดีเจก็คืออะไรมีครีบละดีเจครีบงอกห่างงอกไปดังเงือกอะฮะเป็นเมอร์เมดไม่ใช่ไปฟังเพลงต่อดีกว่านะคะเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นเพลงช้าๆเนาะขยับจังหวะดีกว่าไอ้หนานดิฟเอ้าไอ้หนานดิฟเนอะปนขอมาฟ้อนกันหน่อยเจ้าทำบาปบนลงเนอะสิริพรอภัยพงษ์จัดให้จัด

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: จากทำบาปบลงนะคะมากันต่อที่จ่อคิวฮิตนะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะในช่วงนี้โอ้โหเป็นเพลงที่เข้ากับช่วงเวลาบรรยากาศทุกอย่างเลยนะคะฝนเดือน6เป็นฝนเดือน6ที่คุณผู้ฟังคุ้นเคยนั่นแหละนะคะแต่ว่าเป็นการเหมือนรีมาสเตอร์นะคะทำใหม่รีโปรดิวซ์ใดๆก็แล้วแต่นะคะต้นฉบับค่ะคุณอารุ่งเพชรแหลมสิงห์นะคะแต่ว่าในเวอร์ชันนี้เป็นการนำมาร้องใหม่จากพี่Friendship เสถียรพงษ์หรือว่าพี่ Friendship AF นะ Academy Fantasy ช่วงนี้เขาแบบกำลังมาเนาะคำร้องทำนองโดยครูไพบูลย์บุตรขันนะคะเพลงนี้แล้วก็เรียบเรียงโดยจิรวัฒน์ป่านภูมิอ้าวเดี๋ยวไปฟังนะคะว่าฝนเดือน6ในเวอร์ชั่นของพี่ Friendship จะเป็นอย่างไรบ้างโอ๊บโอ๊บ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ใครชื่นชอบเวอร์ชันนี้นะคะฝนเดือน6 Friendship เสถียรพงหรือว่า Friendship AF นะคะก็แนะนำกันเข้ามาได้เลยทุกช่วงดีเจนะแต่ว่าเพลงนี้เนี่ยช่วงเดือนนี้นะคะคุณผู้ฟังน่าจะขอกันอยู่บ่อยๆเลยล่ะ
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
1: ไปกันต่อนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven 2งานเพลงนะคะจัดให้กับคนต้นทางนะคะจาก2ศิลปินด้วยนะคะเบิ้ลปทุมราชและแมนพิสิทธิ์พงษ์นะคะแล้วเดี๋ยวต่อด้วยเพลงที่ติดค้างเมื่อวานนี้นะรู้สึกว่าเมื่อวานเนี่ยมีคนขอเข้ามาเยอะมากแต่พอดีก่อนหน้าเหมือนน้องบอสหรือดีเจท่านอื่นเนี่ยเขาเปิดไปแล้วเมื่อวานก็เลยไม่ได้เปิดเดี๋ยววันนี้จัดให้กับสิทธิ์ของเจ้าไอ้ไม้ไทยหัวใจศีลสำเนียงบ่ได้พ่อใหญ่พ่อใหญ่ไม้ไทยเด้อเอาจัดให้เลยนะคะ2งานเพลงนี้กับเพลงฮิตติดชอ

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: รำวงคนละครึ่งนะคะงานใหม่ล่าสุดเลยจากพี่ดวงดีศรีวิชัยนะคะฝากมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยจากพี่อ้อมสุราษฎร์นะจ๊ะจัดให้แล้วนะ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะเมื่อกี้เลื่อนหาเพลงแล้วเจอเพลงนี้

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาเป็นดีเจที่นี่นั่นล่ะสินะคะเพื่อนเพลงหวานนะคะก็วันนี้ขอบคุณมากๆค่ะนะคะผู้ฟังแล้วก็ต้องขออภัยจริงๆนะคะวันนี้หลังไมค์เพลงค่อนข้างเยอะนะคะหนูก็จัดไปประมาณหนึ่งนะคะส่วนหนึ่งที่พอจะมีเวลานะคะ2ชั่วโมงของเราก็เปิดให้ได้เยอะที่สุดเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณสมาชิกของเราที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้ทุกค่ำคืนนะคะทาง Facebook Fanpage LTM FM 95ด้วยนะคะวันนี้ลาไปด้วยงานเพลงของพี่ดิดคิตตี้พี่หนุ่มหนองแต้ฝากเอาไว้นะคะพรุ่งนี้เจอกันค่ะวันนี้ไปก่อนละค่ะ

0: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 3ผลงานเพลงคุณผู้ฟังบอกว่าเพราะจับใจไปเลยนะคะเพียงแค่หลับตาจากพี่ก๊อตจักรพันธ์ตามมาติดๆกับคนแบกรักนะคะจากแจ็คธนพลและเพลงเมื่อสักครู่นี้พบรักปากน้ำโพจากหนูมิเตอร์ค่ะ3ผลงานเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
0: กราบสวัสดีช่วงเวลาเที่ยงคืน17นาทีค่ะอยู่กับน้องเมธิชายาวๆจนถึงตี2รับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลชนทิชานะคะและวันนี้ผลงานเพลงนะคะที่คุณผู้ฟังจะขอได้สำหรับคนที่อยากร่วมกิจกรรมต่อเพลงกับเราในเดือนมิถุนายนนี้นะคะได้แก่ตัวอักษรตอเต่านะคะตอเต่าใครอยากร่วมนะคะก็คิดชื่อเพลงขึ้นมานะคะที่ขึ้นต้นด้วยตอเต่านะคะใครได้สายหน้าไมค์เนี่ยก็จะได้รับสิทธิ์ในการเลือกอักษรในตัวถัดไปนะคะส่วนใครที่เล่นแล้วเล่นอีกได้นะคะอักษรละ1รอบพอไปวันถัดไปก็เล่นใหม่ได้นะคะตลอด1เดือนนี้จนถึงวันที่30มิถุนายนเราจะรวบรวมรายชื่อนะคะมาจับฉลากกันนะคะแล้วก็จะให้เป็นของที่ระลึกนะจากน้องเมย์นะตอนนี้ก็สามารถโทรมาได้เลยนะคะต่อเต่านะจ๊ะ022481366ค่ะ022481366นะคะเดี๋ยวทิ้งไว้ให้1ผลงานเพลง4นาทีนี้นะคะคิดให้ทันคิดให้ไวถ้าทำได้ก็เดี๋ยวมารุ้นรางวัลกันก็แล้วกันเนาะรักเธอที่สุดจากสุนารีราชสีมานะคะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาแล้วนะคะในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอขอบคุณยำยำฮอตพอตKorean กิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่7ก็มีนะหนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วสวัสดีค่ะ
2: เดี๋ยวนะคะน้าขอบาวิทยุก่อนสวัสดีค่ะคนสวย
1: ได้มีขอบาวิทยุด้วย แนะนำตัวหน่อยจ้า
2: ไม่แนะนำหรอก
1: ทำไม
2: อย่างเพชรค่ะ
1: เอาไม่แนะนำหรอกไม่แนะนำหรอกแล้วจะทำยังไงล่ะเนี่ยเด็กหญิงเพชรจากจังหวัด
2: โทรมาจากจังหวัดศรีสะเกษจ้าคุณครูมีขอฝากเป็นลูกศิษย์ด้วยคนนะ
1: ได้เลยค่ะเราเคยคุยกันไหมคะ
2: ไม่ค่ะแต่ว่าคุยกับแต่ก่อนนี้คุยกับน้าเดชอยู่3รอบแล้วก็คุยกับน้องเพชร3รอบค่ะ
1: แล้วทำไมเพิ่งตัดสินใจโทรหาน้องเมย์ล่ะคะ
2: พอดีน้าตื่นมาเข้าห้องน้ำค่ะลูกปกติน้าฟังน้องเมย์ไม่ได้ตลอดหรอก
1: แล้วก็ทันร่วมกิจกรรมกับเราด้วยนะ
2: ใช่
1: โอ้โหวันนี้นะคะเมื่อวานเนี่ยเขามีตัวกอไก่ไปแล้วกับเพลงไก่จ๋าได้ยินไหมว่าเสียงใครเสียงคนน้อยน้ำตา
2: ก็ฟังอยู่จ้ะ
1: แล้วก็จบที่ตอเต่าวันนี้ตอเต่าก็เลยเป็นเพลงที่มีชื่อว่า
2: เตยก่อสร้างค่ะ
1: เตยก่อสร้างค่ะเตยก่อสร้างร้องยังไงอะเนี่ย
2: แต่ว่าถ้าได้ยินก็ชอบค่ะ

0: คือไม่น่าเชื่อว่าพี่จ่อยจะร้องแบบของอะไรนะจังหวะของคนอีสานได้อะค่ะ
1: บอกเก่งเรื่องบวกเรื่องคูณบอกเก่งนะเรื่องบวกเรื่องคูณถนัดสมปูนฉาบก่อหล่อเสาเป็นลูกน้องของผู้รับเหมาจะเอาอะไรเดียจะเอาตัวไหนเดียมอม้าหรือว่าจะเอาเป็นโอ้โหฟอร์ฟันยากไป
0: เอามอม้านั่นแหละค่ะ
1: มอม้าแล้วกันเนาะผู้รับเหมาเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคไม่งั้นนี่ฟอร์ฟันครั้งหน้านี่คุณผู้ฟังเครียดเลยฟอร์ฟันโอ้โห
0: มีเมื่อวานอ่ะนะกว่าจะคิดออกก็ตั้งนานนะต่อเต่าคืออะไรดีวะ
1: อุ้ยมันอยู่แค่ปลายจมูกเองอ่ะเพลงติดชาร์ตด้วยนะ
0: ใช่ทีนี้พอฟังของน้องเพชรเขาเปิดเพลงพี่จ่อยก็เลยคิดขึ้นมาได้ไงโอ้น้องเมย์สบายดีหรือเปล่าคะลูก
1: สบายดีค่ะ
0: แล้วหวัดน่ะหายดีแล้วล่ะคะลูก
1: เป็นไงคะคุณหมอบอกว่าถ้ายังนอนน้อยแบบนี้ก็จะป่วยแบบนี้แหละก็บอกหมอว่าค่ะทำอะไรไม่ได้
0: น้องเมย์น้องน้าขอบคุณนะคะที่น้องเมย์ให้สาระดีๆกับผู้ฟังทุกคนแบบคือฟังน้องเมย์แล้วคลายเครียดได้เยอะเลยค่ะ
1: หรือเครียดกว่าเดิม
0: ค่ะ
1: หรือจะเครียดกว่าเดิมนะก็
0: มงแจ๊กแจ๊กมงตะลุ่มตุ่มมง
1: ยังไม่ทันพูดเลยพูดก่อนแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
0: หิว
1: ไปหาอะไรกินก่อนป่ะได้เลยงั้นส่งต่อมอม้าให้สายถัดไปเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วชั่วโมงหน้าจะเล่นด้วยไหมจะยังเล่นด้วยอีกไหม
0: เล่นสิคะ
1: เล่นได้อยู่นะเล่นได้อยู่นะต่อให้ไม่ได้ใส่หน้าไมค์ก็ยังรวมฉลากให้นะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ได้เลยค่ะ
0: กระบอกน้ำน้องเมย์เนี่ยมันเก็บความร้อนได้ด้วยไหม
1: เดี๋ยวขอเช็คก่อนแต่คิดว่าน่าจะต้องเก็บได้แหละเดี๋ยวขอเช็คก่อนว่ามันจะมีแบบไหนที่เขาสลักชื่อสลักอะไรได้แล้วมันจะมีอะไรได้บ้างเดี๋ยวตัวต้องเช็คของก่อนนะหนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแบบคิดแบบเร็วๆว่าแบบอยากแจกไม่มีอะไรหรอกคืออยากร่วมกิจกรรมอยากร่วมสนุกกับคุณผู้ฟังบ้างเดี๋ยวง่วงหาเรื่องไงหาเรื่องเสียตังค
0: ์โอ้ย
1: ก็คืนกำไรสู่คุณผู้ฟังบ้าง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ได้เลยเพลงเต้ยก่อสร้างมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
0: มอบให้กับคืน FM 95ทุกคนรวมทั้งคุณครูเมย์ที่น่ารักด้วยค่ะ
1: ขอบคุณค่ะยังไงก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะ
0: น้องเมย์ก็ด้วยนะคะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะเต้ยก่อสร้างนะคะเราจะไปกันต่อที่อักษรมอม้าขอให้พี่พรจากจังหวัดแพร่เป็นสายสุดท้ายเฉียดคือขีดเส้นใต้แล้วนะหลังจากนี้ต้องเป็นมอม้าแล้วนะ คิดทันไหมเนี่ยนะก็ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นเกมเพราะฉะนั้นก็ต้องมีไหวพริบปฏิภาณนิดนึงว่าเอ๊ะตอนนี้มีใครบ้างแล้วนะคะโทรมานี่สายพี่เพชรเนี่ยโทรมาสายแรกเลยนะคะศรีสะเกษนะแล้วก็มีน้องแวนนะคะเขาบอกว่าติดปีกแห่งความคิดถึงเวสป้าแล้วก็มีพี่หนุ่มน้องแต้นะคะบอกว่าต้องมนตราจากแป้งร่ำด้วยแล้วก็มีพี่วิชุดานะคะจากสุโขทัยนะคะบอกว่าขอเพลงแต๋วจ๋าต่อเต่าถูกมีเจตุ้ยนะคะจากลาดกระบังบอกว่าตั๊กแตนผูกโบเอิกอันนี้ก็ใช่พี่สนธยานะคะสุราษฎร์บอกว่าต่อชดขอร้องมีพี่เน่งบึงกลุ่มนะคะบอกว่าต่อไม้ที่ตายแล้วนะแล้วก็มีพี่อนันต์ไม่ผ่านเพราะว่าไม่ใช่ต่อเต่าขึ้นต้นนะคะมีพี่แอมจากจันทบุรีตั้งวงขอวิ่งตั้งวงโอเคนะแล้วก็มีพี่นันจากเพชรบูรณ์นะคะตีสามอ๋อของบอสธีรพงศ์ทำไมฟ้าใสไม่เล่นร้านเนี้ยนะแล้วก็มีไบค์นะคะสมุทรปราการบอกว่าติดปีกแห่งความคิดถึงอุ้ยคิดตรงกับน้องแวนเลยอะแล้วมีมีป้าแป๋วนะคะจากลาดกระบังบอกว่าเต้ยก่อสร้างเหมือนกันแล้วก็มีตชด.ขอร้องนะคะพี่ชัยสรรใช่ไหมจากปราจีนบุรีนะคะพี่สมบัติชื่อเพลงอะไรอะตุ้งหนิงเหรอ ไม่รู้เหมือนกันจากระยองเนาะมีพี่แมวเซาสุราตชด.ขอร้องเหมือนกันนะคะอ่ะเท่านี้ นะคะที่เป็นตอเต่าต่อไปเป็นมอม้าในชั่วโมงที่2ก็เริ่มโทรได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยจนกว่าจะเป็นสายหน้าใหม่ตรงโน้นนะคะจนกว่าเขาจะบอกอักษรถัดไปนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เต้ยก่อสร้าง

0: นับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: มีคนโทรมาบอกว่าโอ้ยยากอ่ะแล้วก็วางเออมันก็ต้องยากสิมันก็ต้องเล่นเกมมันก็ต้องมีการแบบเชาปัญญานิดนึงหนูยังคิดไม่ออกเลยมอมาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวช่วยคิดเดี๋ยวช่วยคิดเอ้ยแต่ว่าคุณผู้ฟังคิดออกเยอะอยู่เออก็ถือว่าเก่งมีบางคนเล่นเพลงยากมากยากแบบหนูยังคิดไม่ถึงเลยส่งมาแบบโอ้โหเพลงจะลึกสุดใจไปไหนเนี่ยนะคะอ่ะช่วงนี้คุณผู้ฟังค่ะใครก็ตามนะคะที่เริ่มจะรู้สึกเสียวๆเข่าแปรแปรบนะคะจะเดินขึ้นเดินลงบันไดเนี่ยก็ต้องเริ่มระมัดระวังมากขึ้นเนาะโดยเฉพาะการเดินลงเนี่ยจริงๆมันทำให้เข่าของเรามันเสื่อมง่ายด้วยนะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Heal Life ค่ะเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่านะคะโดยเฉพาะด้วยตัวแกนยุงพยุงพลาสติกพิเศษนี้นะคะเขาออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณจะลุกจะนั่งจะเดินอย่างเงี้ยเออมั่นใจนะจ๊ะตัวผ้าเขาถักทอพิเศษทำให้นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมด้วยนะไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นค่ะสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยนะสำหรับใครนะคะที่ต้องการจะเริ่มดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มสุดพิเศษมามอบให้ด้วยซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นนะคะแถมฟรีไปเลยอีก2ชิ้นและยังไม่หมดนะคะเอออันนี้เขารับไปแล้ว4ชิ้นใช่ไหมในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังไม่หมดเขาแถมไปอีกจ้าฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบค่ะโทร02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสนุกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนี่ยจ้าม
2: หานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ในช่วงของมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปกับผลงานเพลงในวันนี้ลืมหูซิปจากแลนดี้อีสาน
4: รู้ไหมว่าเต้นคนเดียวมันเหงาแล้วเนี่ย

0: มหานครไลฟ์
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมทิชา
1: ขณะนี้นัดจัดรายการมือหงิกแล้วนะคะหลังจากที่จะต้องไล่จดชื่อและเบอร์โทรของทุกๆคนนี่แต่ไม่เป็นไรค่ะชอบรู้สึกว่าอุ้ยน่ารักจังเลยแล้วหลายๆคนนะคะพยายามมากบอกอะไรนะต่อมาจะต้องเป็นมอม้ามีคนตอบว่าชีวิตเมียเช่าเดี๋ยวก่อนชีวิตมันชอช้างฮัลโหลปะโทมอม้าก็แบบต้องขึ้นต้นมอม้าสิคำว่าไม่คำว่ามากคำว่ามีคำว่าแม่คำว่าโอ้เยอะแยะมนเนี่ยมนเพียบเลยเออนะมีเยอะมีเยอะลองดูมีคนแบบมีคำว่าม้ามาด้วยมีอะไรมีเมียเออมีคำว่าเมด้วยมีโอ้ยเพียบเอาจริงลองคิดดูลองนึกดูนะคะใครที่โทรติดแล้วก็ยินดีด้วยเราจดชื่อไว้เรียบร้อยแล้วนะคะมีทั้ง มีจ่ายยุทธน้องไบรท์พี่นันพี่มานัทนะคะพี่เหน่งบึงกลุ่มพี่อนันต์พี่อนันต์นี่หลายอนันต์มากอนันต์โคราชอนันต์จังหวัดน่านนะคะพี่เพชรศรีสะเกดพี่ไข่นุ้ยตรังพี่แอมจันทบุรีพี่หนุ่มหนองแต้เนาะพี่ตุ้ยจากลาดกระบังพี่สนธยาสุราษฎร์พี่ชินกรระยองพี่อำนวยบางใหญ่พี่ประดิษฐ์บางน้ำเปี้ยวพี่หนึ่งลงก๊อกนะคะพี่ยุพินจากจังหวัดตากพี่สมบัติจากระยองพี่แมวเซาจากสุราษฎร์ขาดชื่อใครก็เตือนด้วยละกันเดี๋ยวจริงๆมันไม่ขาดใครหรอกเพราะว่ามันมีอยู่ในคอมพิวเตอร์นะคะเดี๋ยวสุดท้ายแล้วก็ปริ้นออกมาอยู่ดีแต่จดไว้ก่อนเพื่อเอามาอ่านนี่แหละไม่มีอะไรนะอ่ะตอนนี้ได้เวลากอดกันแล้วกางแขนออกนะคะกอดกันซ้ายขวาซ้ายขวาตบตบบ่าเฮ้เฮ้เฮ้โอเคไปกันต่อกันช่วงนี้เวลาจำกัดนะคะช่วงนี้นะคะสาระดีๆกับน้องเมย์นะจ๊ะบอกว่าถ้าคนที่โดนฟ้าผ่าเนี่ยจะทำยังไงเพราะว่าช่วงนี้นี่โดนฟ้าผ่ากันเยอะมากๆเลยน่าแปลกใจแล้วก็น่าตกใจมากรวมถึงคนที่จะเจอพายุงวงช้างพายุเร็วๆนี้นะคะ37จังหวัดนะที่เขาบอกว่าต้องประกาศแจ้งเตือนนะคะมันทุกภาคเลยอะเอาจริงๆแล้วล่าสุดนี่คือแบบโอ้โหรุนแรงมากๆถึงขั้นแบบหลังคาปลิวไปเลยแบบแล้วมันสามารถลากแท้งน้ำไปได้อะคิดดูดิว่าแท้งน้ำมันหนักขนาดไหนอะลากเฉยอะเออเพราะฉะนั้นนะคะช่วงนี้เรามาระวังกันด้วยแล้วกันเนาะฟ้าผงฟ้าผ่านี่ก็เอาสาระมาฝากกันนะคะคนที่โดนฟ้าผ่าค่ะถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินร้ายแรงมากๆนะต้องรีบช่วยเหลือทันทีค่ะโดยเฉพาะหัวใจเพราะว่าเขาเนี่ยหัวใจเนี่ยเวลาโดนฟ้าผ่ามันจะช็อตใช่ไหมเออหัวใจมันก็จะหยุดเต้นนะคะมันจะสามารถอาจจะหัวใจหยุดเต้นแล้วก็อาจจะหยุดหายใจได้เหมือนกันดังนั้นนะคะแม้ภายนอกอ่ะอาจจะดูเหมือนไม่มีบาดแผลอะไรเลยนะคะแต่ว่าจริงๆอ่ะสิ่งที่เราควรจะทำหนึ่งทุกคนคะก่อนจะช่วยเหลือทุกๆคนทุกๆคนต้องจำไว้ว่าทุกอย่างต้องปลอดภัยก่อนเช่นเวลาเราจะลงไปช่วยคนที่ท้องถนนเราก็ต้องกั้นถนนให้เรียบร้อยก่อนไม่ใช่ว่าเราไปช่วยแล้วตุ้มโดนชนต่อไม่ได้สองเวลาที่เราไปช่วยใครก็ตามที่ไฟช่องไฟช็อตเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าเขาเนี่ยยังโดนกระแสไฟอยู่ไม่ใช่เราไปจับแห่เรียบร้อยไปด้วยเลยนะคะเพราะฉะนั้น1ตรวจสอบความปลอดภัยก่อนนะจ๊ะถ้ายังมีฝนฟ้าพายุคะนองอยู่ก็อย่าเพิ่งเข้าใกล้พื้นที่เสี่ยงนะคะย้ายผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บเนี่ยไปยังที่จุดที่ปลอดภัยก่อนไม่ใช่ว่าไปช่วยอยู่กลางฟ้าฝนอย่างนั้นนะเอากลับเข้ามาก่อนนะคะโทรแจ้งเบอร์ฉุกเฉินค่ะ1669ทันทีแต่อย่างในกรณีที่พี่เขาขี่มอเตอร์ไซค์คนนั้นน่ะเนาะที่ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วโดนอันนั้นอ่ะ จะเคลื่อนย้ายเขาทันทีไม่ได้เพราะว่าถือว่าเป็นอุบัติเหตุเขาอาจจะมีกระดูกคออะไรอย่างเงี้ยได้เพราะว่ามอเตอร์ไซค์เขาพลิกคว่ำนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยแยกให้ได้ระหว่างผู้ป่วยกับผู้บาดเจ็บถ้าผู้บาดเจ็บเนี่ยหมายถึงว่ามีผงมีแผลมีนู่นมีนี่อันนี้อย่าเพิ่งไปย้ายเขานะนะคะแจ้งว่ามีผู้ถูกฟ้าผ่าค่ะนะคะแล้วก็มีการตรวจสอบการตอบสนองของเขาลองตบบ่าไม่เอาตบหน้าไม่เอาตบหน้าไม่ใช่หนังไทยนะคะตบไปที่บ่าคุ้นนะคะแล้วเขย่าตัวเบาๆดูว่ารู้สึกตัวหรือเปล่านะตามมาด้วยการตรวจการหายใจดูง่ายๆจ้ะไม่ต้องแบบถึงขั้นเอานิ้วไปจ่อจมูกก็ได้ดูว่าหน้าอกเขาขยับขึ้นขยับลงหรือเปล่าเนี่ยเวลาคนหายใจอะเนาะหน้าอกมันจะขึ้นลงขึ้นลงนะคะฟังเสียงหายใจก็ได้นะคะหรือว่าใช้เวลาในการประเมินเนี่ยไม่เกิน10วินาทีนะจ๊ะรีบเข้าไว้ถ้าไม่หายใจหายใจเฮือกหายใจเฮือกคืออะไรหายใจเหมือนปลาช็อกน้ำอะป าแบบพงาบพงาบพงาบพงาบอ่ะอันนั้นให้เริ่ม CPR ทันทีนะคะคือการปั๊มหัวใจกดไปที่กึ่งกลางหน้าอกนะคะให้ลึกประมาณ 5-6 ซมอันนี้สอนปั๊มหัวใจด้วยเลยความเร็ว100ต่อ1นาทีนะคะ100ถึง120ต่อนาทีนะคะครั้งนะเป็นครั้งนะก็จะสุกันเธอเราก็ได้จะอะไรก็ได้ก็เอาเป็นว่าปกติหนูจะนับเป็น1และ2และ3และ4และ5และ6และ7และ8และ9และ10 11 12อย่างนี้นะไปเรื่อยๆนะจ๊ะถ้าช่วยหายใจไม่ได้ก็กดหน้าอกอย่างเดียวเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเราไม่ใช่ญาติเขาเราจะไปเป่าปากมั่วซั่วไม่ได้นะจ๊ะถ้ามีเครื่อง AED ก็ใช้ซะนะคะแปะแผ่นอิเล็กโทรดให้เรียบร้อยนะคะถ้ายังหายใจแต่ว่าหมดสติเนี่ยจัดเขาอยู่ในท่าพักฟื้นหรือ recovery position ก็คือตะแคงซ้ายนะคะให้เขาเอียงตัวไว้เพื่ออะไรเพื่อเปิดทางเดินหายใจนะแล้วก็คอยสังเกตอาการเขาตลอดนะคะว่าเขายังหายใจอยู่หรือเปล่าหยุดหายใจเมื่อไหร่จับกลับมาอยู่ในท่านอนปกตินอนราบแล้วก็ปั๊มหัวใจต่อนะจ๊ะถ้ามีแผลไฟไหม้กระดูกหักจากแรงกระแทกหรือว่ากล้ามเนื้อเกร็งรุนแรงหูอื้อแก้วหูทะลุชักอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเช็คแล้วก็อย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปทายงทายาอะไรให้มันมั่วซั่วอย่าพึ่งนะคะให้เรียกรถพยาบาลก่อนอันนี้จะปลอดภัยที่สุดนะจ๊ะฝากเอาไว้ด้วยค่ะเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจวันนี้กับผลงานเพลงบ่อสร้างกลางจ้องนะคะแล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่นึงชั่วโมงหน้ากับอักษรมอม้าค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่าก
4: ลับมาในชั่วโมงที่2ยังคงอยู่กับน้องเมทิชานะคะพร้อมกับหนึ่งสายหน้าไม้สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะอุ้ยวันนี้ใส่สาวๆทั้งนั้นเลยนะน้ำตัวหน่อยสีเด็กหญิงอะไรคะ
5: เด็กหญิงยุพินเครือแก้วค่ะ
4: อุ้ยเด็กหญิงยุพินเด็กหญิงยุพินวันนี้
5: อยู่จังหวัดตากค่ะ
4: วันนี้กินอะไรมาหรือยังจ๊ะ
5: ทานมาเรียบร้อยแล้วค่ะ
4: อ
5: ๋
4: อใครมาส่งที่โรงเรียนคะเนี่ย
5: อยู่ไม่มีใครส่งอ่ะส่งตัวคนเดียวเนี่ยค่ะ
4: หรอปะแป้งหรือยังนะเหมือนเวลาเราไปโรงเรียนอ
5: ายุไหมคะ
4: วาสับอายุควันตาน้อง
5: อายุเท่าไหร่อยากทราบไหมคะ
4: ทำไมล่ะคะอยู่เนี่ยอายุแบบไม่เกิน10ขวบ
5: เรือน้อยค่ะสาวเรือน้อยค่ะ
4: โอ้ยยังสาวอยู่เชื่อว่าถ้ามีหน้าห้องหน้าห้านี่ก็เต้นยับเหมือนกัน
5: จ
4: ้
5: า
4: ไม่เราจะไม่คุยเรื่องอายุเรายังไงเราก็ต้องไม่ต้องกังวลเรื่องนี้
5: เ
4: ลย
5: เป็นเพียงตัวเลขค
4: ่
5: ะ
4: ใช่นะคะเราจะต้องสาวสดชื่นเป็น
5: ใช่
4: สาว15เสมอเพราะเราจะเป็นสาวลำวงมาใส่กระโปรงมาป๊อปแวมๆนะคะเพื่ออะไรนะเมื่อสายที่แล้วเขาได้มอมาไปเอ้ยได้ไม่ใช่ได้ต่อเต่าไปต่อเต่าแล้วเขาก็ส่งต่อมอมาวันนี้คุณยุพินนะคะพี่ยุพินเนี่ยก็เลยจะเลือกผลงานเพลงมอมาที่มีชื่อว่าม
5: หาวิทยาลัยวัวชนค่ะ
4: มหาลัยวัวชน
5: ค่ะ
4: เอาล่ะมหาลัยวัวชนแล้วเราจะไปต่อที่อักษรอะไรดีจ๊ะ
5: ไปอักษรอะ
4: มหาลัยวัวชนร้องยังไงจำได้เปล่า
5: จำไม่ได้ค่ะ
4: เอาตั้งแต่แรกเลยเนาะไม่รู้ทำหรือได้แค่ยบแลเข้าแค่ก็ไม่กล้ารักเธอจากใจอยากให้เราว่าเวลาเห็นหน้าแล้วมันตื่นเต้นมันมีตอเต่าก่อนแหละได้แต่มองและเดินผ่านไปไม่รู้ต่อใดได้บอกให้ฟังว่าใครคนหนึ่งชอบเธอจังแต่ภาพของฉันไม่น่ามองมันมองไม้อีกแล้ววะ เป็นเด็กบ้านบ้านเอาจบเพลงเลยไหมเนี่ยเป็นเด็กเลี้ยงวัววัวแหวนไหม
5: ใช่ค่ะ
4: เอาอะไรดีระหว่างวัวแหวนกับต่อเต่าอีกรอบ
5: วัวแหวนก็ได้ค่ะ
4: อ่ะวัวแหวนนะเดี๋ยวหนูจดก่อนหนูจำไม่ได้เยอะแล้วเกินตอนเนี้ยโอเคเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้จะเป็นวอลแหวนนะ
5: จ้ะ
4: อุ้ยยากเหมือนกันเดี๋ยวนึกก่อนวอลแหวนเนาะเอาเถอะเดี๋ยวค่อยคิดเดี๋ยวถ้าคุณคิดก่อนเนี่ยเดี๋ยวเขารู้ทันไม่ได้ถือว่าเป็นโจทย์ให้พี่ๆเขาช่วยกันเนาะ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: โอเคผลงานเพลงนี้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
5: ทุกเสียงทุกสายเลยค่ะ
4: ทุกเสียงทุกสายเลยนะจ๊ะ
5: หลังไม้เลยค่ะ
4: จะข้างๆได้ไหม
5: ได้ค่ะ
4: ทางซ้ายและทางขวาด้วยได้ไหม
5: ค
4: ่
5: ะ
4: เออนะถ้าทำไมพูดว่ามองแซะมองแซะแซะมองตามด้วย
5: ตลุ่มตุ่มมองค่ะ
4: โอเคขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยจ้า
5: ค่ะ
4: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
5: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
5: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: สุกี้ชาบู
5: สุกี้ชาบู
4: พันท้าย
5: พันท้าย
4: อร่อยคำไหนคำนั้น
5: อร่อยคำไหนคำนั้น
4: และไอยราอาห่า
5: และไอยราอาห่าร
4: สชาติดีดี
5: รสชาติดีดี
4: ทานง่ายชุ่มคอ
5: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทุกบ้านต้องมี
5: บ้านต้องมี
4: ทุกบ้านต้องมีนะ
5: ค่ะทุกบ้านต้องมี
4: ไอยาลาอ่ะฮะ
5: ไอเรียไอยาลาอ่ะฮะ
4: ขอสูงอันนี้ไหมอ่ะฮะ
5: อ
4: ่
5: ะฮะ
4: เชื่อไหมว่าไม่มีใครกล้าโทรมาคุยกับหนูแล้วเนี่ยหนูแกล้งเขาเนี่ยมีพี่คนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าไม่เอาไม่คุยหน้าไมค์ไม่คุยหน้าไมค์แต่เล่นเกมด้วยแต่ไม่คุยหน้าไมค์ ไรล่ะหนูไม่กล้าบอกเขาหน่อยเลยหนูฉีดยาแล้วเออเนี่ยหนูฉีดแบบว่าโควิดนี่หนูก็ฉีดมาต้อง6เข็ม
5: โอ้เหลือเกิน
4: เออเนาะได้เลย
5: ไม่ฉีดสักเข็มเลยค่ะ
4: จริงหรอกรุ๊ปเลือดโอป่ะเนี่ย
5: ไหนคะ
4: กรุ๊ปเลือดโอป่ะเนี่ย
5: กรุ๊ป A ค่ะ
4: จริงหรอยังไม่ติดหรอ
5: ไม่ติดค่ะ
4: โอ้ย
5: ไม่มีโรคอะไรเลยค่ะ
4: หนูนี่ติดไปแล้ว2รอบรอบแรกติดกับกู้ภัย17คนหาเรื่องมาก
5: ตัวเชื้อโรคค่ะคนที่ฉีดวัคซีนนะคะ
4: หนูอะไรหนูใช่ไหมหนูนี่ตัวแผ่ซ่านเชื้อโรคเลยนะเพราะว่าช่วงโควิดเป็นช่วงที่แบบช่วยคนเยอะมากแล้วก็พอเราติดใช่ไหมพอเราติดนะเราก็ไปรับคนที่เขาป่วยอ่ะไปส่งโรงพยาบาลได้โดยที่ไม่ต้องกลัวเขาเออพวกพี่ๆกู้ภัยติดกันกระจุยกระจายติดกันมีพี่
5: มะนาวค่ะมะนาว
4: โอ้ยมีพี่คนนึงติดไป8รอบ
5: เหรอคะ
4: เออติดอะไรขนาดนั้นไม่รู้ติดจนไม
5: ่มะนาวค่ะมะนาวแล้วก็ถ้ากลัวเป็นหวัดก็หอมแดงค่ะ
4: โหเอาจริงๆนะหอมแดงหนูกินไม่ได้อ่ะแต่มะนาวเคี้ยวเล่นได้เลย
5: ดมค่ะดมได
4: ้อ๋อช่วยด้วย
5: ก็สังเกตดูตอนเขาคลอดลูกนะคะก็ยังเอามะนาวมาให้เด็กดมเลยค่ะ
4: อืมเป็นไปได้
5: เอ้ยหอมแดงด้วยค่ะ
4: เออมีพี่บางคนเขาเอาหอมแดงไปฝันฝานแล้วไปวางที่ฝ่าเท้าแล้วก็ใส่ถุงเท้าอะไรเงี้ยก็ภูมิปัญญาชาวบ้าน
5: ก็ได้ถึงมืออะไรเงี้ย
4: เออสมุนไพรไทยอะไรอย่างงี้ว่าไปโอเคค่ะนะมหาลัยวัวชนนะคะต่อด้วยตัววัวแหวนลงคำว่าวัวเดี๋ยวให้พวกพี่ๆช่วยกันคิดแล้วกันมีคนบอกว่าวาวอนเดี๋ยวว่าห้ามใครตอบวาวอนมาถูกพรุ่งนี้ไม่ให้เล่น ใครบอกวาวอนพรุ่งนี้ไม่ให้เล่น รอเล่นรอเล่นโอเคขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ โอ้ยอะนะคะผลงานเพลงวันนี้มหาลัยวัวชนใช่ไหมวันนี้เราก็เลยนึกถึงแบบหนุ่มใต้อะไรแบบนี้นะน่ารักน่ารักนะคะว่าที่โหมเด็กก่อนเลยเพลงแรกนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวอีก3ผลงานเพลงช่วยกันคิดหน่อยแล้วกันเนาะ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: โจคิวฮิต
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้โหจบอย่างอลังการดนตรีใส่เต็มมากนะคะผลงานเพลงนี้ลูกทุ่งวอนแฟนจากจ่อยรวมมิตรนั่นเองค่ะผลงานเพลงนี้นะคะสังกัดซองเดอร์คำร้องทำนองโดยอาจารย์นิพนธ์วงคำมูลนะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์ธงชัยถาวรโชติใครที่ชอบผลงานอลังอลังแบบนี้นะคะก็แนะนำผลงานเพลงเข้ามาได้เลยนะจ๊ะผ่านช่องทาง SMS 4689400นะคะก็ช่วงนี้เราเล่นกิจกรรมกันอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะขอเพลงที่อยากจะให้จ่อนะคะในอยากให้จ่ออยู่ในช่วงคิวแบบอยู่ในฮิตอยู่ในอะไรอย่างเงี้ยเนาะติดชาร์ตอะไรเงี้ยก็ส่งมาทาง SMS ก่อนแล้วกันนะคะเพื่อหลบเลี่ยงเพื่อนๆที่โทรมาตลอดเวลา4689400นะคะเดี๋ยวน้องเมย์ก็รวบรวมคะแนนให้นะคะแล้วก็มาสู่การติดชาร์ตนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็จะมีผลงานเพลงหลากหลายเพลงที่มีแนะนำเข้ามาทาง SMS ค่อนข้างเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นกุหลาบนอกวาเลนไทน์นะคะหรือว่าจะเป็นเฮ็ดในสิ่งที่เสื้อนะเสื้อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เสื้อของท็อปทัศพัฒน์นะคะแล้วก็มีอะไรเมาเหล้าเมารักนะจ๊ะอะไรอย่างงี้ก็มีแนะนำกันเข้ามาเรื่อยๆผ่านทุกๆช่องทางโอ้ยหลากหลายช่องทางเลยเหมือนกันนะคะมีคนบอกว่าจากชายแดนเขมรพนมนงรักจ้าโอ้ยยังไงดูแลสุขภาพดูแลตัวเองดีๆด้วยเด้อนะแวะมาแชร์ให้ขอบคุณค่ะโอ้โหเดี๋ยวนะแอบไปดูรูปนี่ก็คือเต็มยศอยู่นะนะคะก็ดูแลสุขภาพแล้วก็ฝากปกป้องชายแดนของเราด้วยก็แล้วกันนะคะพี่ปัญจวรรณนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะน้องเมย์ขอบคุณเพลงจะเพราะๆจากเด็กใต้ด้วยนะคะมีพี่นายบอยบอกว่าน้องเมย์ป่วยใช่ไหมไปหาหมอพร้อมกันเลยฮะหนูป่วยเหรอฮะเอ้ยใครป่วยเนาะเมสุกะป่วยเปล่าเริ่มไม่แน่ใจแล้วเอ๊ะใครป่วยนะบอกว่าขอเพลงรักเข้าไส้จากลีโอด้วยนะมีเสียงน้อยก้อยใจด้วยนะคะเอาประมาณนี้ละกันเนาะช่องจ่อคิวฮิตนะคะเราก็จะนำผลงานเพลงใหม่ๆจากศิลปินที่คุณชื่นชอบนะคะศิลปินคนไหนเขาออกซิงเกิลใหม่น่ะไปกระซิบบอกเขาบอกว่าเอ้ยเอามาฝากคลื่น95ด้วยนะบอกเขาด้วยบอกเขาด้วยไปสกิดบอกเขาหน่อยนะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะก็สามารถนำผลงานเพลงมาฝากกันได้ในช่วงนี้ในช่วงของจ่อคิวฮิตนะคะ
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
0: มาในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตค่ะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven สองผลงานเพลงนี้เลยจากเปรียพร้อมพงนะคะเจ้านางเอ๋ยและฮักพอเป็นพิธีจากพี่ต่ายอรทัยงั้นเริ่มจากพี่ต่ายก่อนเลยก็แล้วกันเนาะ

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมานี

0: ไงเหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร 02-201-6770

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะกับน้องเมทิชาวันนี้ไม่มีอัปเดตราคายานะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังบอกว่าต่อเต่านะขอต่อชดขอร้องนะจ๊ะน้องเมจ๊ะพี่ขอมาตั้งแต่รอบต่อเต่าแล้วเนี่ยเมื่อไหร่พี่จะได้ฟังเพลงนอกจากจริงจังกับการเล่นเกมแล้วจริงจังกับการขอเพลงด้วยเป็นไงล่ะมาถึงช่วงท้ายแล้วนะคะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะเดี๋ยวหนูหาตชดขอร้องให้ด้วยนะแป๊บนึงนะมันไม่มีของยอดรักอ่ะมันมีของอะไรนะของเพชรโพธารามทดแทนกันไปได้ไหมล่ะหนูหาไม่เจออ่ะหนูพยายามหาอยู่นะคะมีขอมาเยอะเหมือนกันตชดขอร้องนะจ๊ะน้องเมย์นี่ก็จะขอร้องเหมือนกันขอร้องหาไม่เจออ่ะวันนี้นะคะทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะมันเป็นวอแหวนใช่ไหมก็เลยลองคิดเล่นๆดูเป็นวอแหวนก็เพลงวอนจาก The Preach Brand นะคะก็เป็นเพลงเพราะสมัยน้องเมงเด็กเด็กๆอยู่เลยนะแล้วก็โด่งดังในช่วงนั้นเลยก็ว่าได้นะคะเดี๋ยวจะเสิร์ฟให้ในค่ำคืนนี้นะคะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมทิชาแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะแก้วหนึ่งใบใส่ความห่วงใยหนึ่งช้อนความคิดถึงอีกหนึ่งก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะส่วนตชดขอร้องไม่เจอจริงๆเป็นคนอื่นร้องได้ไหมล่ะนะเดี๋ยวลองหาดูก่อนนะจ๊ะขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมเที่ยงคืนจนถึงตีสองกับอักษรวอแหวนไปคิดมานะ
2: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
1: เพลงหวานในช่วงนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: านคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: วลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ3เพลงจบไปขอแนะนำเพลงกันก่อนไม่ว่าจะเป็นบทเพลงแก้วรอพี่ของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับตามคำขอเมื่อวานใช่ไหมครับมีพี่ท่านหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้นะครับบอกว่าอยากฟังเพลงแก้วรอพี่ผมก็เลยจัดให้นะครับแล้วก็รอพี่ที่บ้านนอกนะครับจากน้องกระแตอาสยามนี่แล้วก็พิษรักพิษณุโลกนะครับจากคุณอาศรีหนุ่มเชิญยิ้มนะฮะทั้ง3เพลงจบไปนะครับทักทายไปถึงพี่น้องที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง SMS ด้วยนะครับ4689400นะครับสวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่ส่งข้อความมาแต่ว่าไม่ได้ลงชื่อมานะครับส่วนทาง Facebook Live นะครับสวัสดีไปถึงพี่หนุ่มท่าพลคนปืนใหญ่พี่สุฮอกเกนบูมนะฮะพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงแรกนะครับขอบคุณมากๆครับพี่นะเราเจอกันทุกวันนะครับทั้งชั่วโมงแรกชั่วโมงที่2ชั่วโมงที่3เลยนะครับขอบคุณมากๆครับพี่พิทวัฒน์นะครับแล้วก็สวัสดีคุณพี่ศักชัยนะฮะขอเพลงคิดถึงเธอของแสนนาการนะครับสวัสดีคุณอาทิตย์นะครับจากเชียงใหม่นะฮะคุณอะไรนะขายบ้านสวนนครเมืองจันทร์นะครับฟังกันยาวไปนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่คิวเองเจียวกกน้องใบนี่มาแล้วน้องใบหัวหน้าห้องใช่ไหมหัวหน้าห้องของคุณครูเมย์นะครับมาทักทายกันนะครับผมขอบคุณมากๆครับที่ยังไม่นอนกันนะฮะสวัสดีไปถึงพี่ธัญพัฒน์นะครับสวัสดีครับหรือว่าพี่ตุ๊กตาคนสวยนะฮะสวัสดีนะครับพี่ครับคิดถึงนะครับไม่ได้เจอกันประมาณ1นาทีสวัสดีครับไปถึงพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเราไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาครับเบอร์เดิม02-248-1366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ครับผมก็ต้องขอกราบขอบคุณด้วยนะฮะนะก็ต้องอ่านสปอนเซอร์ให้ชัดเจนนะครับไม่ได้ถ้าผิดไม่ได้เลยนะฮะอ่ะก็ไหนขอดูซิสบู่ลามาโซนมิลซาเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับเบอร์เดิมที่น้องเมย์02-248-1366ครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: ขอเสียงปรบมือให้กับน้องป้าค่ะ
4: สวัสดีนะคะ
3: ไป
4: เข้ามุ้งกินนมนอนกันเร็ว
5: ขอบคุณครับ

สวัสดีครับขอเสียงแฟนๆอีกสักทีได้ไหมโอ้โหน่ารักมากขอบคุณครับสวัสดีแฟนๆทางบ้านด้วยนะครับวันนี้มาพบกับคอนเสิร์ตนะรอชมเลยศิลปินเยอะแยะมากมายนะครับ

0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะขออนุญาตวางก่อนนะคะ
0: ขอบคุณครับขออนุญาตวางด้วย
1: ขอบคุณสำหรับเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะ
0: ขอบคุณครับเดี๋ยวช่วงนี้แนะนำตัวอีกสักรอบหนึ่งนะคร
1: ับ ได้เลยค่ะ
0: ครับสวัสดีครับปาร์คพัทรพงศ์ครับ
1: สวัสดีค่ะโบนัสแกมมี่โกค่ะ
0: เย้
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
4: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
5: กลับมานะครับในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบคุณนะฮะยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะนะครับอันนี้ผมส่วนตัวเลยนะครับผมทานตลอดนะฮะชอบมากขอบอกเลยนะครับนะเขาเรียกว่าช่วงนี้อย่างผมเป็นคนที่เป็นหวัดบ่อยเป็นภูมิแพ้บ่อยนะครับยิ่งทานพวกหม่าล่าพวกอะไรประมาณนี้นะครับรับรองว่าดีขึ้นเฉยเลยก็รู้สึกแปลกๆดีนะครับผมก็ไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันนะฮะแต่ว่าขอบคุณมากๆครับที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับพวกเรานะครับพี่สุจัญญานะครับสวัสดีครับประสวัสดีไปถึงพี่ฟ้านัตพงศ์สิทธิ์ของเจ้าหมายไทยนะครับพี่ปัทมพรนะครับพี่ไตรัตนะฮะพี่สุวรรณีน้องสนุกนะครับน้องสนุกนะคนนี้ก็เพิ่งไม่ได้เจอกันประมาณ2นาที2นาที3นาทีหรือเปล่าที่ผ่านมานะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สุนิสาครับสวัสดีพี่ธัญพัฒน์นะฮะพี่ธัญพัฒน์บอกนอนแล้วนะนะครับโอ้ถึงแล้วเหรอโอ้ถึงเร็วแท้เนาะ จริงหรือเปล่าฮะสวัสดีน้องไบค์นะฮะสวัสดีพี่กบตากนะครับพี่สุมาลานะครับสวัสดีครับผมสวัสดีไปถึงใครอีกเนาะพี่สุภากรนะครับสวัสดีครับเอาละครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปรับสายกันหน้าใหม่ตอนนี้หนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดี

0: ดีครับพี่อี
1: ค่ะ
0: ไม่ได้คุยกันนานเลยนะ
1: โทรไม่ติดติดก็ไม่เคยรับสายเลย
0: โทรไม่ติดถึงติดก็ไม่เคยรับสายใช่ไหม
1: ใช่ อ
0: ันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าสาเหตุอะไรเหมือนกันนะฮะแต่ว่าในที่สุดวันนี้เราก็ได้คุยกัน
1: หลายครั้งแล้วไม่เคยรับสาย
0: เข้าใจเข้าใจนะฮะเพราะว่าโปรแกรมแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันผมก็ไม่รู้ว่าอาจจะติดสายหรืออะไรสักอย่างนึงอันนี้ไม่แน่ใจนะครับพี่อี
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ว่าตอนนี้ได้คุยกันแล้วพี่อีเป็นยังไงบ้างครับสบายดีไหม
1: สบายดีมากเลยค่ะ
0: สบายดีมากตอนนี้อยู่ที่แถวไหนครับ
1: อยู่ทุ่งแดง
0: แถวจังหวัดอะไรครับพี
1: ่ปัตตานี
0: ปัตตานีโอ้นะครับยังอยู่ที่เดิมนะ
1: ที่เดิมบ้านเดิม
0: ที่เดิมบ้านเดิมเหมือนเดิมนะครับฝนตกไหมครับพี่แถวนู้น
1: ไม่ตกเลยค่ะ
0: ไม่ตกเนาะอากาศแบบร้อนไหมครับช่วงนี
1: ้ร้อนมากเลย
0: เข้าใจพี่รักษาสุขภาพด้วยนะ
1: ค่ะ
0: อยากฟังเพลงไรครับวันนี
1: ้เพลงใจสารภาพ
0: ใจสารภาพจากพี่ก๊อตนะครับ
1: ค่ะอ
0: ยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
1: มอบทุกคนเหมือนกัน
0: ได้เลยนะครับผมอ่ะพี่อี
1: กมอบให้คนที่โทรมาเมื่อกี
0: ้มอบให้คนที่โทรมาเมื่อกี
1: ้ค่ะ
0: โทรมาพี่หรือว่าโทรมาผม
1: โทรมาคนโทรเมื่อกี้ที่โทรรับสายไปไม่แน
0: ่คนที่รับสายอ๋อน้องน้องเมย์ใช่ไหมน้องเมย์ไหม
1: ใช่ใช่หนึ่งคน
0: ให้
1: กับน้องเมย์ด้วย
0: ให้กับน้องเมย์นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยนะครับพี่อีเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
1: ค่ะค่ะ
0: พี่อีขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผมนะครับพี่อีนะพี่อีจากปัตตานีนะครับยังไม่เคยไปแต่จริงๆนะอยากไปให้ครบจริงๆนะครับทั้งนาอะไรนะมีปัตตานียะลาที่ผมไปมาแล้วนะครับอะไรนะมีอีกที่นึงผมจำชื่อไม่ได้แต่ว่าอยากไปให้ครบจริงๆนะครับอยากไปให้เห็นให้หมดนะครับจริงๆนะอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะครับใจสารภาพจากพี่ก๊อตจักรพันธ์ในช่วงของสายชิวฮิวใจครับไปฟังเพลงนี้กันเลย

0: สนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: จบไปนะฮะสำหรับบทเพลงใจสารภาพจากพี่ก๊อตจักรพันธ์สวัสดีพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอไฮโอก็ไซมัสสวัสดีที่โตเกียวญี่ปุ่นด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่สาวขามน้องสนุกฮาน่านะครับบอกว่าคนอะไรน่ารักขนาดนี้นะครับปากหวานเนาะ น้องสนุกนะครับสวัสดีพี่ธัญพัฒน์บอกว่าไปไหม้ส่งคล้าครับผมไปผมไปหมดแหละตอนนี้นะถ้าใครชวนไปภาคใต้ผมไปหมดเลยเพราะว่าชอบนะครับผมไม่ได้ไปประมาณ2ปีแล้วนะครับล่าสุดไปกับคุณอาเอกใจศรีวิชัยนะครับโอ้ยผมนี่แฮปปี้มากนะครับติดใจอยากไปอีกนะครับยังไม่มีโอกาสนะฮะช่วงนี้อ่ะแต่ว่าสักวันหนึ่งอยากไปสุดเหมือนกันนะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สุภากรนะครับครับสวัสดีครับพี่กบตากน้องใบนะฮะยังอยู่เนาะพี่สุนิสาพี่สุวรรณีน้องพี่ฟ้านันทพงศ์นะครับสวัสดีครับผมพี่ธีรพงศ์สวัสดีทุกท่านที่กำลังเข้ามารับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับไปถึงพี่อะไรนะยูนิคนะครับแล้วก็คุณพี่เคราทีมีไรไหมนะฮะพี่เคราทีมีไรไหมเลยเหรอฮะผมไม่มีนะคนอื่นผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับ3เพลงแห่งความคิดถึงครับจัดไป

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

คิดถึงนะครับจากอาจารย์หลังออร์เคสตรานะครับผมจัดไปนะแล้วก็ก่อนหน้านั้นครับมีแต่ก่อนความคิดถึงจากอาจารย์โกไข่ในโซนนะครับก็ยังคิดถึงครับพี่เอิญสุรัตนิการสุรติการนะครับหรือว่าพี่เอิญเดอะสตาร์พี่เอิญกามิโกใช่ไหมครับแล้วก็กรุณาอยู่ในระยะของความคิดถึงจากน้องเปาวลีนะฮะยังอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับทักทายไปถึงทุกท่านที่ทักทายกันมาทาง Facebook Live ครับพี่สาวขามพี่คิวเองพี่วันวิสาพี่โบอังคณาอังคณานะครับสวัสดีครับพี่อนงจากพัทลุงนะครับกับผมสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ตุ๊กตานะครับพี่ธัญญาพี่ธัญญพัฒน์บอกว่าขอเป็นหนึ่งในความคิดถึงได้ไหมนะครับคิดถึงตลอดเนี่ยคิดถึงอย่างแรกนี่แล้วก็ทักทายไปถึงพี่แจ็คปิเอเรตนะฮะโอ้ยคนนี้คิดถึงมากกว่าคิดถึงสุดๆไปเลยนะคนนี้นะพี่แจ็คปิเอเรตนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่แคล้วปลอดภัยนะครับสวัสดีครับสวัสดีไปถึงพี่จรัสครับพี่ขาวดอนสวัสดีไปถึงพี่ดวงใจในกาชิมานะครับสวัสดีครับพี่ยูนิคยูนิคนะครับทักทายครับพี่สาวขามทักทายด้วยนะครับทุกท่านเลยที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับเอาละครับอย่ารอช้าครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงต่อไปผมก็มีอีกเรื่องนึงมาฝากนั่นก็คือ Hill Life ครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวผ้าถักทอพิเศษนะครับให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะครับซื้อ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและก็ยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะครับสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช้อปมาเนียสวัสดีครับไปถึงพี่ละเอียดจากจังหวัดน่านค่ะพี่คมคายนะครับพี่วันวิสาจากสุโขทัยใช่ไหมครับสวัสดีครับผมทุกท่านเลยที่อยู่เป็นเพื่อนกันสวัสดีนะครับไปถึงน้องสนุกนะครับเป็นยังไงบ้างเนี่ย น้องสนุกเป็นยังไงบ้างเนาะนะฮะสวัสดีครับนี่ตอนนี้อย่ารอช้าครับฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจครับบทเพลงจากวงมาริฮัวน่าฮะชั่วโมงหน้าเจนครับ

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: ก ลับมาในชั่วโมงที่2นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมนะฮะตี2ถึงตี5ตอนนี้อยู่ในชั่วโมงที่2นะครับในช่วงของพาเรทเพลงฮิต1สายอยู่กับเราใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะน้องเพชรสบายดีมั้ยคิดถึง
2: โอ้โห ไม่ได้เจอกันนานนะพี่นานนะ
3: โอ้ยเจอกันพี่เจอน้องเพชรทุกวันเลย
2: ใช่ไหม
3: พ่อที่ก็เข้าไปแต่ไม่ได้สายอย่างเงี้ยเมื่อคืนนี้พี่ก็เข้ามาก็ไม่ได้สายผู้ชายคนนี้เข้ามาก่อน
2: เข้าใจเลยนะครับผม พี่นันโทรศัพท์มา จากที่เพชรบูรณ์เหมือนเดิมใช่ไหม
3: ใช่ค่ะอยู่ที่บูนนี่แหละ
2: เป็นยังไงบ้างครับพี่อากาศที่นู่นตอนนี
3: ้ร้อนมากถึงมากที่สุด
2: มีฝนตกบ้างไหมพี
3: ่โอ้ฝนไม่ตกมาหลายวันแล้วตั้งเกือบอาทิตย์แล้วอะ
2: งั้นแสดงว่าเดี๋ยวอาจจะแบบเขาเรียกว่ากลั้นเอาไว้เดี๋ยวน่าจะมีฝนตกหนักนะฮะในอนาคต
3: การอะไรใจจะขาดคน
2: ใช่ๆ นี่เป็นอย่างนี้แหละจริงๆผมก็ใจนะผมก็ใจอากาศที่บ้านเราเนี่ยคือแบบจะมีการกลั้นไว้ก่อนแล้วก็ปล่อยออกมาใช่ไหม
3: ช่วงนึงอ่ะที่นั่นอ่ะเดือนที่แล้วเนี่ยมั้งน้องเพชรสถานีมันเสียที่เมืองเลยสถานีที่เมืองเลยมันเสียแล้วโทรหาน้องเมย์มันอ่ะก็จะพูดพี่นันแฟนโทรศัพท์ไปก่อนนะอากาศก็ร้อนโทรศัพท์ก็ร้อนหัวพี่จะไม่ระเบิดนะ
2: เข้าใจนะครับนั่นแหละพี่นันอย่าลืมรักษาสุขภาพนะไปไหนก็อย่าลืมพกร่มไปด้วยนะ
3: พกตลอดแดดร้อนก็พกฝนก็พก
2: ดีแล้วพี่ดีแล้ว
3: อาทิตย์หน้านี่หยุดกี่วัน
2: อาทิตย์หน้าเหรอ
3: ใช่อ๋อ
2: แสดงว่าพี่นันรู้ใช่ไหมว่าผมจะไปไหนพี่รู้ใช่ไหม
3: ว
2: ัน
3: ที่13มันนำไปถึงแม่พุ่มพุ่มพวงดวงจันทร์
2: ใช่แต่ผมยังไม่ได้แจ้งทางคลื่นเลยนะครับว่าอาทิตย์หน้าจะหยุดวันไหนบ้างแต่ว่าผมจะพยายามหยุดให้น้อยที่สุดนะครับแต่ก็ไม่รู้แหละแต่ก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงพี่นันนั่นแหละ
3: ใช้ได้งานเยอะๆเบาโอ๊ตนะใช้ได้เยอะไปเลย
2: ใช่ผมจะให้เรียกน้องโอ๊ตมาตลอดแหละนะอยากให้น้องโอ๊ตอยู่ตอนนี้แหละตีสองนี่แหละดีแล้ว
3: ใช่ไม่ต้องให้หลับให้นอนเลยเอาให้เต็มที่แต่น้องเมย์หลังใหม่อย่าใช้งานมากนะ
2: เข้าใจผมก็ใจนะฮะน้องเมย์น่ารักแล้ววันนี้พี่นันอยากจะฟังเพลงอะไรครับ
3: คืนคำของนวกะ
2: คืนคำของนวกะนะครับอุ้ยเพลงนี้แบบเป็นเพลงแบบเพลงใต้เลยนะ
3: ใช่มันเพราะว่าฟังแล้วมันมันมีความหมายมันเจ็บจิ๊ดจิ๊ดที่ใจหน่อยนึง
2: เข้าใจเลยนะครับพี่นันอ่ะเพลงนี้อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับพี
3: ่แบบให้พี่สุดยอดหนุ่มมอสฟงคนที่มาเมื่อคืนคนที่มาเสียหน้าพี่เมื่อคืนนี่แหละ
2: ให้พี่สุดยอดนะ
3: ใช่ค่ะ
2: โอ้ยพี่เขาสุดยอดจริงๆนะเขาบอกเลยชื่อเขาชื่อสุดไม่ได้สุดยอดธรรมดานะสุดยอดเลยด้วยนะ
3: จ้าน่าเด็กก็ยังถามเลยว่ายอดถ่ายเลยยอดอะไรอ่ะ
2: จากจังหวัดเลยเลยนะ
3: โอ้ย
2: พี่สุดยอดนะครับผม
3: จ้าแล้วฝากไปให้คุณสุรเดชเขียนแชร์เล่นหน่อย
2: ได้เลยนะครับพี่นันครับผม
3: จ้าแล้วก็บ่าวโอ้แล้วก็ขอบคุณน้องเมย์แล้วก็ขอบคุณน้องเพชรด้วยนะที่ให้สารทำไมกับพี่สมบูรณ์ที่รอคอยจริงๆเลย
2: ได้เลยครับพี่นันอย่าลืมโทรศัพท์มาพวกเราบ่อยๆนะ
3: ก่อนบ่อยโทรตลอดโทรมาที่ไหนก็เจอแต่น้องเมย์น้องเมย์ยังไม่กลับบ้านอีกเหรอพี่หนูกลับไปมากลับมาใหม
2: ่
3: เจอแต่น้องเมย์
2: เข้าใจนะครับพี่นันจำสโลแกนของเราได้ไหม
3: จำไม่ได้ค่ะดึกแล้วแต่ผมไม่ได้สั่งงานนะคะน้องเพชร
2: เข้าใจผมก็ใจพี่นะผมก็เหมือนกันตอนนี้ผมก็ไม่สั่งงานเหมือนกันมันจะเช้าแล้วเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวพูดตามเพชรนะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: สุ
2: กี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และไอรา
3: เนี่ยไอรา
2: ใช่ต้องเสียงแบบนี้ต้องเสียงแบบนี้เอาใหม่นะและไอราอาห่า
3: แม่ไอยาตาร
2: สชาติดี
3: รสชาติดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมี
2: ไอยาราอ่าฮ่า
3: ไอยาราอ่าฮ่า
2: ครับผมพี่นัน
3: น้ำเป็ดวันนั้นลูกแม่ฟองนี่ขอให้ผ่านลูกด้วงไปด้วยดีขออย่าให้มีฟ้ามีฝนนะคะ
2: โอ้อันนี้ยากนะพี่อันนี้ยากจริงๆเพราะว่าย
3: ากนะงานพี่เคยไปมาหลายครั้งเหมือนกันแล้วเมื่อก่อนนะเมื่อสมัยที่อยู่กรุงเทพอ่ะใช่วันแบบมีงานก็ไปครั้งสองครั้งมั้งช่วงที่ไม่มีงานไปก็วังบีช่วงนั้นยังไม่ได้เอาแบบยังไม่ได้ย้ายไปอยู่สระริมน้ำเนาะ
2: ครับผม
3: หวังบีลูกแต่เวลาแม่เพิ่งเขายิ้มที่หัวหน้าดูเขาดูสวยเขาดูสดใสนะ
2: เข้าใจครับอยากจะบอกว่างานแม่พึ่งทุกปีนะครับตั้งแต่34ปีที่ผ่านมาเนี่ยกลางเดือนมิถุนายนเนี่ยฝนตกอลังการแน่นอนเละแน่นอน
3: นะฮะฝนเยอะใช่ไหม
2: ถูกครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยแบบพยายามเตือนทุกท่านนะที่เวลาไปเที่ยวไปร้องเพลงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยต้องเตรียมร่มเตรียมรองเท้าที่เขาแบบกันน้ำไว้ให้ดีเลยนะครับเพราะว่าเละแน่นอนพี่นันไม่ต้องห่วงเลย
3: พี่นันดูแลสุขภาพก็ขอให้ผ่านรุ่นลูกไปด้วยดีนะคะไม่พึ่งก็ขอโชคหมันหมันจริงจริงดูแลปังปังนะ
2: พี่นันเคยไปไหมครับพี่นันเคยไปไหม
3: อุ้ยเคยไปช่วงนั้นเคยไป4-5 ครั้งมั้งวันธรรมดาวันแบบธรรมดาก็ไปแบบวันที่เขากำลังจะเริ่มงานก็ไปไปครั้งแรกตอนนั้นเขายังไม่ได้เอาหุ่นที่อยู่ในอะไรนะในตู้กระจกอะตอนนั้นยังไม่ได้เอาย้ายไปไว้ที่สาราริมน้ำ
2: เข้าใจนะครับผมอ่ะเอาไว้ว่างๆพี่นันถ้าสะดวกพี่นันมานะมาหาผมนะ
3: คร
2: ับผมพี่นัน
3: วัดทักกระดานนะไม่ใช่เอกมัย
2: วัดทักกระดานวัดทักกระดานปีนี้เอกมัยไม่ได้จัดครับที่ทักกระดานที่เดียวนะครับ
3: อ๋อค่ะขอให้โชคดีนะคะน้องเพชร
2: พี่นันขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีจ้า
2: ครับผมนะครับพี่นันจากเพชรบูรณ์ขอเพลงคืนคำจากวงนวกะใช่ไหมฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้กันนะครับขอบคุณพี่นันนะฮะรู้แม่ถามแบบนี้ก็รู้เลยว่าอาทิตย์หน้าที่ผมอาจจะลานะครับอาจจะลาผมจะพยายามลาไม่เยอะแล้วกันนะครับเพราะว่าก็อยากมาจัดรายการอยู่นะฮะแต่ว่าก็นั่นแหละครับที่นั่นเป็นงานของคุณแม่ก็ต้องดูแลกันนิดนึงนะฮะอ่ะตอนนี้ครับในช่วงของพาวเดย์เพลงคิดครับเราไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของพาเลทเพลงฮิตครับทั้ง4เพลงเลยครับเริ่มต้นกับบทเพลงนี้ครับคืนคำจากนวกะครับ

0: ีภาพ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าก
3: ลับมานะครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตจบไปแล้วทั้ง4เพลงนะเริ่มต้นกับบทเพลงคืนคำนะครับจากนาวกะแล้วก็คู่ครองครับคุณก้องห้วยไร่สัญญาเจ้าลืมจากพี่หนูมิเตอร์สาบานว่าเธอเป็นคนสุดท้ายนะฮะบทเพลงจากนาโนสตอร์นั่นเองนะครับทักทายไปทาง Facebook Live นะครับ LTMFM 95สวัสดีพี่สุคนกับเชิงพี่สุภาพไอ้กว้างนะครับไอ้มิชัยนั่นเองนะฮะสวัสดีครับผมบอกว่าแล้วคืนนี้นันโนดสตอก็มาด้วยนะครับถูกต้องครับ หลังจากที่นันโนดไม่ได้มาเฉิดฉายนานนะครับวันนี้ก็ได้มานะครับพี่ไกรวุฒินะครับน้องไกรวุฒิสินะครับสวัสดีครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2ครับพี่พินโยพี่หนุ่มดอยหวดทักทายทุกท่านเลยครับที่กำลังส่งข้อความมาแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันครับพี่บรรเทาพี่สุคนพี่สุภาพนะครับทักทายครับพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ด้วยนะครับนี่นะฮะกำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับเอาละครับอะไรนะพี่บรรเทาบอกว่าอยู่ในเมืองบุรีรัมย์ร้อนแต่เช้าเลยจ้านะครับอย่าลืมรักษาสุขภาพนะครับเพราะว่าแถวนั้นร้อนจริงๆเคยไปมาก่อนนะครับเคยไปบุรีรัมย์ตอนนั้นไปเที่ยวรีสอร์ทของพี่หญิงลีพี่หญิงลีศรีจุมพลของเรานะฮะโอ้ยอากาศร้อนมากร้อนมากนะครับแต่ว่าด้วยบรรยากาศนะมันอบอุ่นมันก็ทำให้ไม่ร้อนมากนะครับอันนี้ก็สำคัญนะครับสวัสดีพี่โชติกาจากถุงส้มครับวัดดีครับผมอ่ะในช่วงของจอกชีวิตครับขอขอบคุณด้วยนะครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูซิว่าวันนี้เพลงอะไรวันนี้เพลงชื่อว่าหม้อหุงข้าวนะครับ

0: ครับโจอี้ภูวศิษฐ์นะครับฟีเจอริ่งพี่พันธ์วรการนี่คำร้องทำนองนะครับโดยพี่แบงค์รัฐวิทย์นะครับแล้วก็คุณโจอี้ด้วยนะครับภูวศิษฐ์อนันต์พรสิรินะฮะเรียบเรียงโดยพี่แบงค์รัฐวิทย์แล้วก็คุณโจอี้นะครับแล้วก็คุณมาร์คโพล่าด้วยนะฮะเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยครับเอาทำตกซะละป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: ขอขอบคุณนะครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อนะครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2

0: ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร 02-201-6770

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: หอมเพิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครนะครับเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับเดินทางมาถึงท้ายชั่วโมงสวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยวเรามาทักทายกันต่อนะชั่วโมงหน้าวันนี้เวลาของเราเหลือน้อยมากไปฟังเพลงกันต่อนะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานบทเพลงนี้ครับเกินห้ามใจครับไฮร็อกครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ากนี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ
7: ้
8: ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

กลับมานะครับในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตครับสองเพลงจบไปมีเพลงอ้ายนะฮะจากน้องนับดาวนะครับแล้วก็ตาฮักน้อจากน้องเนสพรอำนาจสวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่เข้ามาทักทายกันส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live ในชั่วโมงที่3ด้วยนะครับยังอยู่กับผมครับเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับ 02:00 น. ถึง 05:00 น. ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับพี่ประสิทธิ์พี่สุคนกับเชิงนะครับสวัสดีไปถึงพี่รัตติยา

0: แล้วก็พี่สาวขามพี่คำเตยพี่นรเดชนะครับพี่นานงใช่ไหมครับนะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็พี่หนุ่มดอยหวดนะฮะพี่หนูวันสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีทักทายครับพี่สุภัทรานะครับทุกท่านเลยที่ตอนนี้กำลังอยู่เป็นเพื่อนกันณตอนเช้าวันนี้ด้วยนะครับแหมก็อยู่กันถึงเช้าเลยนะฮะพี่ไผ่ตะกัวป่ามาแล้วพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่3พี่สาวครับนะครับทุกท่านเลยที่รับชมรับฟังกันนะครับพี่รัตยาด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับตอนนี้ผมมีอีก2เพลงในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะครับก็ต้องขอกราบขอบคุณด้วยนะครับนี่เลยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาปะฟังเพลงกันต่อครับ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่จบไปแล้วทั้งสองเพลงมีห้ามตัวนะครับจากน้องมินตราอินทิราฟิชเชอริงออแกนิกเย่นะครับแล้วก็ผู้บ่าวซ้ำหน่อยนะครับบทเพลงจากน้องกวางธีรพันธ์คนสวนเองนะครับทักทายครับไปถึง

แสงแดดที่เผดเผานะครับแล้วก็น้องสุตารัตน์นะครับก็ทราบว่าเป็นเพื่อนบ้านกันใช่ไหมครับแล้วก็ส่งข้อความมาพร้อมกันนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับถามว่ากาแฟก่อนนอนไหมคะก็อยากกินอยู่นะนะครับที่ผมชอบทานกาแฟมันไม่ได้เพราะว่าอยากทานเพราะตื่นเพราะจะอยากจะตื่นอะไรอย่างนี้นะฮะทานเพราะอร่อยนะฮะก็สามารถทานได้

พี่นรเดชครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่พิสิทธิ์ศักดิ์พี่นวลจันทร์พี่ประสิทธิ์พี่ทีวีพี่ออสามย่านนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุวิทย์นะฮะบอกว่ามาพิษณุโลกบ้างนะครับยังไม่ได้มีโอกาสไปเลยจริงๆนะครับอยากไปมากผมไม่ได้ไปพิษณุโลกนานมากๆเลยนะครับจริงๆนะอยากจะมีโอกาสแบบไปทั่วประเทศไทยเหมือนเมื่อก่อนนะครับเอาไว้ก่อนเอาไว้สักวันหนึ่งนะครับอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณเอ้ยเดี๋ยวก่อนผมว่านะไปฟังเพลงสบายๆกันก่อนดีกว่าก่อนที่เราจะไปในช่วงของมาในคอนแฟมิลี่นะครับวันนี้ผมก็มีเพลงที่แบบฟังแล้วเคลิ้มเอางี้ดีกว่าฟังแล้วเคลิ้มเหมือนทุกครั้งละฮะฟังแล้วหลับสบายจะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับโอ้ยโดยเฉพาะเป็นเพลงที่ผมจะเปิดนะครับเป็นเพลงสากลทั้งนั้นเลยนะครับเพลงฝรั่งนี่นะถ้าใครที่อ่านภาษาอังกฤษหรือว่าฟังอังกฤษรู้เรื่องนะครับต้องฟังได้แน่นอนครับไปฟังเพลงกันต่อเลย

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: ครับผมนะฮะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของมหานครแฟมิลี่ก็ต้องขอบพระคุณนะครับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวมันมีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกนะครับเริ่มต้นแค่วันละ8บาทสอบถามโทรเลยครับ02-201-4364นะครับขอแนะนำเพลงกันก่อนนะครับนี่นะฮะกุหลาบแดงนะครับจากคุณอาสมจิตบ่อทองหอยกอดผู้ยอดรวยนะครับจากน้องบิวจิตนะเอิ้นสังน้องนะครับคุณพ่อเฉลิมพลเนี่ยพ่อใหญ่นะฮะแล้วก็เอิ้นอ้ายเนเดอร์นะครับรำเธอมีแหงจากน้องลำไยไหทองคำครับทักทายครับไปถึงทุกท่านเลยที่รับชมรับฟังกันณตอนนี้ครับแล้วก็สวัสดีไปถึงอะไรนะสะดวกจะตามทุกด้อมที่สบายใจนะฮะสวัสดีครับมอร์นิ่งมาจากป่าละค่ะแวะมาทักพี่เพชรตามบนเพดานฮะนี่สวัสดีครับพี่ละไอครับพี่อารมณ์ทักทายนะครับสวัสดีไปถึงพี่ตาแสงแดดที่แผดเผาบอกว่าคิดฮอดพี่ตาเนี่ยเด้อนะครับโอ้ยคิดฮอดตลอด สวัสดีพี่จินจินนะครับสวัสดีไปถึงน้องกระโปโล

0: โอ้สวัสดีครับผมไปถึงคุณบีบี้ใช่ไหมฮะคุณบีบี้นะครับสวัสดีครับผมคุณยายพอเพียงสวัสดีครับไปถึงพี่อารมณ์สวัสดีฮะไปถึงพี่คิวเองพี่เยเฮอร์นะครับพี่พิเศษจักบอกว่าลุกขึ้นเต้นครับจะได้หายง่วงนะครับอันนี้ช่วยไม่ได้จริงถึงจะเต้นก็ง่วงตอนเนี้ย ใช่ไหมก็ต้องเข้าใจนะคือแบบช่วงนี้ใครจัดก็ง่วงแหละเอางี้เอาตรงๆเลยนะฮะสวัสดีนะฮะไปถึงน้องปามมี่ปามมี่ปุ๋ยปามมี่นะฮะสวัสดีค่ะแวมไพร์น้องจะนอนแล้วนะครับอ๋อใช่วันนี้ก็น่าจะได้โอกาสนอนนะครับเพราะว่าปกติแล้วนะฮะน่าจะไปงานอยู่หลายที่เหมือนกันใช่ไหมครับน้องปามมี่เนาะเอาไว้เจอกันนะคะคิดถึงนะแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่มิตรชัยไอ้กว้างบอกว่าบทเพลงเอิ้นสั่งน้องต้นฉบับบอกว่าเพลงเพราะมากๆเลยนะครับต้นฉบับเป็นคุณพ่อเฉลิมพลปกติแล้วถ้าเป็นยุคนี้เนาะจะเป็นแบบทำนองจะเร็วขึ้นมันก็จะมันขึ้นนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณมหานครฟาร์มลี่อีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อครับ
1: มหานครฟาร์มลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
2: ้
1: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: รสอะ
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว่า

กลับมานะครับในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิม2:00 ถึง 5:00ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเป็นพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม

0: วลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: หวานกันแต่เช้าเลยนะคะ5นาฬิกา12นาทีค่ะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านนะคะกับเช้าวันนี้พฤหัสบดีที่4มิถุนายนแล้วนะคะกลับมาเจอกันค่ะข่าวเช้า95วิทยุอสมทแล้วก็ Facebook LPM FM 95กับเรา2คนสวัสดีน้องนะคะ
1: สวัสดีครับพี่สีสวัสดีคุณรู้ฟังนะครับโอ้โห
0: สวัสดีทุกท่าน
1: มันไวพอมันมีวันหยุดแล้วมันไว
0: มันไวมากเนาะพฤหัส
1: สวัสดีแล้ว
0: ทำงาน2วันอีกละ
1: ครับผม
0: ทำไมมันดีอย่างนี้ก็เป็นเช้าวันฝนตกอีกวันนึงนะคะในภาคใต้ภาคอื่นก็ตกนะวันนี้นะคะมารับฟังเพลงและข่าวสารกันค่ะสวัสดีทักทายทุกจังหวัดเลยนะคะมีตัวแทนจากผู้ยอดจังหวัดตรังค่ะพี่จำนงนะคะมาแล้วพี่ตุ๊กกบชมนจากสารคามพี่ประเทืองจากจังหวัดไหนคะพี่อุไรจากทุ่งสงพี่มั่นไม่ได้ทักมานานแต่ฟังทุกวันพี่วินิจจากนนทบุรีพี่บุญเดชจากจังหวัดตราดนะคะทุกท่าน
1: ครับผมทักทายทุกท่านเลยครับ
0: ทักทายทุกคนวันนี้น้องเมย์อยู่หลังไมค์นะคะ022481366นะคะเบอร์เดียว3คู่สายเบอร์เดียว3คู่สายของเรานะคะทักทายกันเข้ามาได้โทรเข้ามาได้แล้วก็เอาข่าวร้ายก่อนน้ำมันขึ้นนะคะเมื่อกี้ตีห้านะคะ
1: ครับ
0: น้ำมันขึ้น
1: เ
0: ป
1: ็
0: นซ
1: ิ
0: งกับแก๊สโซฮอล์40สตางค์ดีเซล80เนาะ
1: ครับดีเซล80สตางค
0: ์80สตางค์ต่อลิตรนะคะก็ขึ้นขึ้นลงลงอยู่อย่างนี้แหละค่ะเนาะไม่รู้จะว่ายังไง
1: ก็ยังดีว่าผ่านพ้นช่วงวันหยุดยาวแล้วนะพี่นะอย่างน้อย
0: ใช่เมื่อแล้วมาขึ้นวันนี
1: ้คนไปเที่ยวคนกลับบ้านต่างจังหวัดกันก็กลับมาก็นี่แหละเจอล็อตแรกเลยฮะขึ้นเลย
0: เนาะ80สตางค์ต่อลิตรดีเซลนะคะแล้วก็กลุ่มเบนซินนะคะทุกประเภท40สตางค์นะคะราคาอาหารอย่าขึ้นแล้วกันในล่าสุดโดนโวยกันแล้วนะคะนี่ร้านบะหมี่ชื่อดังรับสแกนไทยช่วยไทยพลัสถ้าร้านนี้เขาบอกว่าปกตินะถ้ากินเงินปกติก็50บาทอะบะหมี่ชามนึงเนาะแต่ถ้าสแกนจ่ายด้วยไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะคะปรากฏว่าเขาคิด55เนี่ยบวกมา5บาทคราวนี
1: ้
0: ล
1: ู
0: กค้าโวยสิทางโน้งไม่พอใจเนี่ย
1: เขาก็ไปมันจะมีเหตุผลอะไรค่ากดมือถือหรอค่าอะไรอีก5บาทเป็นอะไรฮะ
0: ในกลุ่มเนี่ยเพจพวกเราคือผู้บริโภคเขาบอกว่าเนี่ยร้านบะหมี่รายหนึ่งบวกค่าธรรมเนียมอะไรก็ไม่รู้มาโดยไม่แจ้งให้ทราบก็กินอยู่ปกตินะข้าวหมูกรอบก็50บะหมี่ก็50อะไรพวกนี้นะคะทีนี้ก่อนสั่งก็ไม่ได้แจ้งว่าวันนี้ขึ้นราคามาแจ้งตอนจ่ายเจ้าของร้านบอกว่าถ้าจ่ายปกติเงินสดนะก็50บาทเหมือนเดิมแต่ถ้าคุณสแกนจ่ายไทยช่วยไทยคิด55นะอ้าวลูกค้ายอมที่ไหนก็สแกนดูเอ้ยจริงด้วยคิดค่าสินค้าขึ้นมา55บาทก็รัฐบาลช่วย33จำนวนเงินที่ชำระก็22ซึ่งเธอบอกว่ามันไม่ควรนะเพราะว่านี่ตั้งใจโกงอ่ะแล้วตรงนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นหอพักของนักศึกษาค่ะน้องรุ่งเขาพิกัดแล้วกันพหลโยธิน45แยก11เธอก็บอกว่าสคบคะผิดไหมคะอย่างเงี้ยคือถ้าจะขึ้นราคาต้องขึ้นก่อนแล้วไม่ควรจะมาบอกว่าไทยช่วยไทยพัสคิด55จ่ายเงินสด50อย่างเงี้ยไม่น่านะไม่น่าจะได้นะ
1: นั่นน่ะสิ
0: อือ
1: นะมันเป็นแค่ธรรมเนียมหรือค่าอะไรมันไม่น่าจะทำให้ท่านได้รวยขึ้นนะฮะกับมาเก็บยิบย่อยอะไรมาขึ้นเน
0: า
1: ะ
0: 5บาท
1: มาขึ้นกับคนที่ใช้โครงการเนี่ย5บาท
0: อย่าทำเลยบอกเลยว่าเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะโดน

0: มีสิทธิ์ที่จะโดนยกเลิกนะคะร้านนี
1: ้คร
0: ับ วันนี้เป็นข่าวดังแล้วค่ะเพราะฉะนั้นร้านอื่นนะอย่าทำเลยค่ะคือถ้าจะขึ้นต้องขึ้นตั้งแต่แรกแล้วก็เอาเข้าระบบทั้งหมดไปถูกไหม
1: ครับ
0: มันต้องอย่างนั้น
1: เนาะเหมือนกับกระแสข่าวที่ตรงห้วยขวางอะพี่ว่ากลุ่มทุนจีนเนี่ยเข้ามาเนี่ยนะฮะ
0: โอ้
1: แล้ว
0: เขาเรียก
1: ที่บอกว่าไม่รับเงินไทย
0: มณฑลห้วยขวางเหรอมณฑลห้วยขวาง
1: มณฑลห้วยขวาง
0: บอก
1: หรือเยาวราช2อะไรก็แล้วแต่เขาจะเรียกกัน
0: เออแซวกันแซะกัน
1: แต่ครับว่ามีแต่ร้านจีนแต่คนจีนแล้วล่าสุดถึงขนาดว่ามีคนเขาแชร์ว่าเขาไปกินอาหารร้านเนี้ยนะฮะทางร้านเนี่ยไม่รับเงินไทยนะไม่รับเงินไทยไม่รับโอนไม่ว่านะถ้าเกิดว่าไม่รับเงินไทยนะครับคุณจะต้องจ่ายเป็นเงินหยวนเท่านั้นโอ้โหมีขนาดอย่างนี้เลยนะก็ล่าสุดเห็นทีมข่าวหลายสำนักนะครับทั้ง Workpoint ไทย PVS นะครับก็เริ่มลงไปตรวจสอบแล้วนะฮะแล้วก็ลงไปนั่งกินแฝงตัวเป็นนักท่องเที่ยวนะครับถือมือถือเข้าไปนั่งกินนั่งถ่ายในร้านนะครับก็พอเขาบอกหลังเป็นข่าวเนี่ยพบว่าร้านอาหารเนี่ยร้านนี้ปรับมาเป็นให้ชำระเงินทุกรูปแบบละ
0: ไทยก็ได้จีนก็ได้อย่างนี้เหรอจีนก็ยังชำระได้อยู่อย่างน
1: ี้
0: เหรอ
1: ได้อยู่เขาบอกว่าวันที่เขาไม่รับเงินไทยเนี่ยนะครับเนื่องจากระบบชำระเงินเนี่ยมันเกิดขัดข้อง
0: อ้
1: างว่าอย่างนั้นนะระบบชำระเงินไทยเนี่ยไม่สามารถรับเงินไทยได้แต่วันนี้เนี่ยชำระได้แล้วนะครับก็สแกนจ่ายได้ตามปกติแต่เขาบอกพอสแกนจ่ายปุ๊บเนี่ยนะฮะชื่อบัญชีเจ้าของร้านเนี่ยเป็นชื่อคนจีน
0: นั่นไง
1: เป็นชื่อคนจีนเลย
0: นี่ไงชัดเลยไทยเงียบ
1: ร้านทำร้านอาหารถือเป็นอาชีพต้องห้ามไหมพี่ต้องใช่ไหม
0: ร้านอาหารเหรอได้ไหมไม่แน่ใจ
1: ผมก็ไม่แน่ใจค้าขาย
0: จริงๆตอนนี้เริ
1: ่มไม่ได้นะ
0: เริ่มมีนักวิเคราะห์นักวิชาการนักเรียกนักยุทธศาสตร์สังคมเขาเริ่มแชร์พฤติกรรมความผิดปกติในห้วยขวางที่เขาแซวกันว่านี่คือมณฑลห้วยขวางหรือคนจีนจะเรียกว่ามณฑลไถ่กัวไถ่กัวค่ะน้องดงมณฑลไถ่กัวแล้วคนจีนก็จะพูดอย่างนี้จริงๆว่าเอาวันนี้จะกินข้าวกันที่มณฑลไถ่กัวก็คือห้วยขวางนั่นแหละก็
1: oh.
0: เหมือนเป็นเขตเศรษฐกิจแยกออกมาเลยกลายเป็นประเด็นร้อนแล้วนะคะตอนนี้เพราะว่าดูเหมือนว่าเป็นภัยเงียบเศรษฐกิจสีเทาก็คือว่าห้วยขวางเนี่ยกำลังจะถูกตัดขาดจากระบบเศรษฐกิจไทยจากกระแสนะคะเสียงสะท้อนว่ามันมีต่างชาตินะมาปักหมุดหมายอยู่ตรงนั้นแล้วมันผิดปกติจริงๆไม่ใช่เฉพาะปีนี้นะมันนานมาตั้งแต่ปี67แล้วนะคะปลายปีอ่ะเจ้าของร้านพนักงานเสิร์ฟแล้วเมื่อสักครู่ที่น้องร่วงบอกว่าเขารับเป็นเงินหยวนก็แน่นอนเจ้าของลูกค้าเป็นจีนทั้งหมดอ่ะแล้วก็จะรับเป็นเงินไทยทำไมอ่ะแล้วก็สแกนจ่ายเป็นหยวนกันเลยสิเนี่ยค่ะเนี่ย
1: ที่เขาบอกว่าเนี่ยนี่มันยิ่งกว่าทัวร์ศูนย์เหรียญนะคือเขาจ้างงานก็จ้างพนักงานนะฮะคนจีนแม้แต่น้ำเปล่าก็รับสินค้ามาจากจีนเลยไม่เข้าร้าน
0: ทิชชู่ทุกสิ่งอย่างเลยที่ใช้ไม้จิ้มบะคือจีนทุกอย่างในร้านอาหารเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยแสดงว่าประเทศไทยไม่ได้เลยสักบาทถูกไหม
1: ใช่
0: ไทยไม่ได้อะไรสักบาทเห็นชัดขนาดนี้แล้วนะคะแต่ทำไมยังไม่มีการจัดการ
1: ไม่รู้ตึกแถวนั้นมันใช้นอมินีซื้อไปหรือยังครับคือถ้าเช่าเนี่ยก็ยังคนไทยก็ยังได้อยู่อ่ะแต่ถ้าคือมาสวมรอยเอาชื่อคนไทยมาสวมรอยซื้อไปแล้วนี่ยิ่งไปกันใหญ
0: ่นั่นสิก็อันนี้ระดับผู้ว่ากทม.จัดการได้ไหมหรือต้องระดับ

จากกระทรวงระดับรัฐมนตรีแล้วหรือยังไงก็ลองดูนะคะผู้ว่าที่กำลังหาเสียงกันอยู่ตอนนี้น่าจะเกือบ20คนเนาะผู้สมัครใช่ไหมคะเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ก็ได้นะเพราะว่า

0: คุณเองเนี่ยเมื่อวานนี้เขาโวยเลยเขาเป็นคนจีนที่อยู่ในประเทศไทยทำคลิปว่าการที่ร้านแถวห้วยขวางไม่รับเงินไทยรับแค่เงินหยวนเท่านั้นมันได้เหรอแบบนี้ถูกต้องหรือไม่นี่คือคนจีนเขาแฮชแท็กเลยว่าคนจีนในห้วยขวางหนุ่มจีนคนนี้ไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วจ่ายตังค์เขาบอกว่าไม่มีก็ทำให้ตัวเองต้องเอาเงินหยวนออกมาจ่ายค่าอาหารเพิ่มอีก50 บาทจากปกติกินก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่ง325เมื่อวานเขาจ่าย375 บาทต่อชามอุ้ยทำไมมันแพงงี้ก๋วยเตี๋ยวอะไรเขาบอกว่าเขาโกรธมากเขาเป็นคนจีนเขาโกรธคิดว่าตัวเองเพิ่งมาอยู่ไทยแต่จริงๆมาอยู่นานแล้วผมอ่ะเป็นคนไทยแล้วหมายถึงว่าครึ่งนึงนะอย่าทำแบบนี้เลยทุกร้านควรต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมายอยู่ไทยก็ควรทำกฎหมายไทยอย่าลืมเสียภาษีด้วยนะนี่เขาพูดไทยเลยนะคนนี้หนุ่มจีนเขาอัปโหลดขึ้น TikTok เลยค่ะ
1: ครับผม
0: เนี่ย
1: ความน่ากังวลนะว่าแถวนั้นเนี่ยโอ้มันถึงขนาดนี้แล้วเหรอมันโอ้นะครับ
0: มันถึงแล้วถึงแล้วจริงจริงก็ค
1: ือผมจะเป็นระบบจีนไปหมดหรือว่าตัดขั้นตอนลดขั้นตอนการไปแลกงงแลกเงินอะไรรับจีน
0: ดูไม่ต้องแล้วเฮ้ยมันไม่ได้นะอ่ะก็ต้องดูว่าไม่รู้ว่าคนที่จะต้องจัดการเรื่องนี้คือใคร
1: ครับ
0: เออเน
1: าะทางเขตกับตำรวจนี่แหละอยู่ตรงนั้นน่ะ
0: อยู่ตรงนั้นแหละน่ากลัวน่ากลัวจริงๆค่ะได้ยินเหมือนสายมาแล้วเนาะไปรับกันก่อนนะคะน้องโด่ง
1: ครับผม
2: บอกข่าวเล่าความ
0: ป้าใหญ่ค่ะสวัสดีป้าใหญ่นะคะ
1: สวัสดีครับป้าใหญ่
3: สวัสดีจ้าน้องจีน้องดง
1: คร
3: ับสวัสดีจ้า
0: เชิญค่ะพ่อใหญ่อยู่อำเภออะไรของนคร
3: อำเภอเมืองค่ะ
0: อ
3: ๋
0: ออำเภอเมืองนะคะเชิญค่ะป้า
3: ป้าอยากถามว่าพูดตายนะพูดตายนะ
0: พูดตายพูดตายได้เลย
1: ครับผม
3: อยากตามน้องจีน้องดงว่าเขาลงทะเบียนเขาจวดชอบป่าคนดีมีบัตรคนจนนั้นกล้องไม่กล้องเขาวันกล้องเขาที่เขามีอยู่แล้วมันเขาจวดชอบแบบไหนคะย้ายไปตรวจสอบแบบไหน
0: เขาตรวจสอบของเขาเองค่ะกระทรวงมหาดไทยกำลังตรวจสอบของเขาเองค่ะ
3: เขาตรวจสอบเขาเองตั้งป่าต้องไปสถานการณ์ไหม
0: ตอนนี้เป็นมีบัตรอยู่แล้วใช่ไหมคะ
3: มีบัตรอยู่แล้ว
0: อ๋อมีบัตรอยู่แล้วไม่ต้องไปไหนค่ะข้าไปยืนยันตัวตนได้ค่ะ
3: ทีแอป
0: ไม่ต้องไป
3: ดูเป้าไปยืนยันได้นะ
0: ค่ะอ๋อไม่ก็คือยืนยันอยู่ที่บ้านค่ะต้องผ่านแอปผ่านธนาคารผ่านแอปพลิเคชันแอปเป่าตังค์กับเนี่ยค่ะเป่าตังค์เลย
3: ยืนยันไปดังตัวละจับใช่ไหม
0: สายค่ะสายเลยยืนยันคิดไหมนะคะถูกไล
3: ่ค่ะ
0: ตอนนี้ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยใครถือชื่อบัตรเดิมนะคะเข้าไปแอปเป่าตังหรือแอปทางรับจะได้ให้หนูเบาให้หนูเบาไปย้ายเข้าแอปนะเออวันนี
3: ้
0: ถ้าทำไม่ได้เราค่อยไปธนาคารนะถ้าจะง่ายกว่าเรื่องนะต้องถือบัตรเดิม
3: เจ้า
0: เข้าไปในแอปง่ายๆเลย
3: ป้าต้องไปจานธนาคารกันเนอะ
0: ไม่ต้องค่ะให้หนูเบาลงในแอปก่อนค่ะถ้าว่าลงแล้วมันระบบมันบอกว่าแบบไหนก็คือเดี๋ยวค่อยไปแต่ว่าวันนี้ถ้าไปในแอป
3: ไม่
0: ตั้งแล้วก็บอกว่าย
3: ืนยันเสียงไม่ได้เรื่องนี้ไป
0: โอ้ไม่ต้องค่ะค่ะไม่ต้องไปไม่ต้องไป
1: ไม่ใหญ่มีแอปเป๋าตังค์ไหมครับ
3: มีค่ะมีค่ะ
1: เขา
0: เป๋าตังค
1: ์
0: เลย
3: เขาโอน9 ทุกเดือนค่ะ
1: เดี๋ยว6 โมงนะครับเข้าไปกดยืนยันหน่อยว่าย
3: ังเอาวันแรกวันนี้ค่ะ
0: วันนี้เลยค่ะวันนี้เลยค่ะวันแรก
3: วันแรกนี่วันนี้เลยจ้ะนะทำได้เลยจ้ะ
0: ทำได้เลยค่ะ6 โมงก่อนนะคะ
3: กาทั้งวันอย่างนั้นทั้งวันอย่างนั้น
0: ทั้งวันเลยค่ะจนถึงกลางคืนเราไปจนถึง11
3: ค่ะ
0: ไ
3: ม่ค่ะก็ได้หมาคุณจีน้องจีน้องคุณจีน้องนะ
1: ได้ค่ะหาปุ่มเข้าปากตามหาปุ่มชื่อโครงการแล้วกดลงทะเบียนเท่านั้นเลยครับจบเลยครับ
3: ค่ะ
0: ไม่ยากนะคะ
3: เดี๋ยวให้ลูก
0: มาต่อให้ไปให้ผู้กระเป๋าแข็งแรงนะคะ
3: เหมือนกันนะคะ

0: นี่ค่ะเช้ากันต่อนะคะน้องวัย13ที่หายออกจากบ้านไป4วันเจอแล้วนะคะทั้งลูก
1: ครับผม
0: ล่าสุดเจอแล้วเด็กหญิงขี่มอเตอร์ไซค์ Honda Wave นะคะบอกว่าจะไปซื้อของแล้วก็หายไปเลย4วันนะคะแม่ก็โอ้โหเดือดเนื้อร้อนใจสิคะก็ต้องไปแจ้งความไว้ที่โรงพักเมืองขอนแก่นให้ช่วยกันตามหาก็ตำรวจบอกว่ามีเบาะแสว่าไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วก็ไปพักอยู่ด้วยกันนะคะตั้งแต่วันที่31นะคะล่าสุดเมื่อวานตำรวจก็กระจายกันสืบดูว่าไปไหนปรากฏว่าไปพบตัวเด็กอยู่กับกลุ่มเพื่อน8คนในพื้นที่ตำบลศิลาอำเภอเมืองขอนแก่นนะคะนี่ค่ะก็น้องอ้างว่ามือถือแบตหมดไม่สามารถชาร์จได้ติดต่อครอบครัวไม่ได้แม่ก็บอกอื้อหือตามหาลูกทุกวันเลย4วันเนี้ยเงินหมดไปไม่รู้เท่าไหร่แต่สุดท้ายก็ไม่กลับจนต้องให้ตำรวจน่ะช่วยนะคะเนี่ยค่ะก็แม่บอกว่าลูกพอวัยรุ่นเนี่ย13เนี่ยนิสัยจะเปลี่ยนไปนะคะคือแม่ก็แน่นอนต้องทำขนมอ่ะขายขนมค่ะต้องเป็นแม่ค้าเนาะก
1: ็
0: สนใจที่จะทำขนมขายมากกว่าใส่ใจลูกเพราะว่าอะไรก็คือครอบครัวไม่ใช่มีฐานะอะไรไงอยากได้เงินมาใช้จ่ายแต่ก็เจอลูกก็ดีใจนะแต่ลูกเชื่อไหมว่าแม่บอกพอเจอนะลูกก็เฉยลูกคือเฉยมากอ่ะคือแบบว่าเหมือนตัวเองไม่ผิดอ่ะแล้วเป็นลูกคนเดียวด้วยนะคะแม่บอกว่าเดี๋ยวถ้าไม่เรียนหนังสือก็หยุดไปเลยก็ได้ค่ะแล้วให้แม่ช่วยทำขนมละแล้วก็กลับไปเรียนใหม่ถ้าเผื่ออยากจะเรียนต่อเนี่ยวัยรุ่นปัจจุบันนะคะ
1: ขอทำใจไว้แป๊บฮะอันนี้น้องอายุ13ใช่ไหม
0: 13ค่ะ13คุณพ่อที่มีลูกสาวทำใจแป๊บหนึ่งนะตอนเรียนว่าเพื่อนนี่สำคัญมากนะคะ
1: ใช่เคยได้ยินว่าเดี๋ยววัยหนึ่งเขาก็จะไปกับเพื่อนติดเพื่อนไม่ค่อยอยากไปไหนกับเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต
0: ่
1: โอ้โหต้องปลูกฝังนะว่าอย่าถึงขนาดนี้เลยนะว่าแบบว่าคือออกไปจากบ้านโดยไม่ได้บอกใครแล้วไม่รู้ร้อนรู้หนาวอะไรขนาดนั้นอ่ะให้คนที่บ้านเขาห่วง
0: มันก็มันเด็กคนเนี้ยเขารู้สึกว่าเขาไม่ผิดอ่ะเขาก็แค่บอกว่าก็มือถือมันไม่มีแบตอ่ะก็ไม่ได้ชาร์จอ่ะแล้วมีอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่นี่นะคะตามหาลูกด้วยความห่วงใยเนี่ยก็อย่างนี้ก็ต้องอย่างที่บอกนะคะว่าเดี๋ยวนี้เด็กสมัยนี้นะต้องบอกเลยว่าเด็กสมัยนี้นะคะต้องทำใจไว้ล่วงหน้าจริง
1: ครับ
0: ค่ะแต่ก็ดีแล้วล่ะเจอแล้วนะคะเจอเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: แม่ก็ได้แต่ดั้งน้อยใจแต่น้อยใจได้ไม่นานก็ต้องรีบไปทำขนมขายหาเงินต่อเพราะว่าเนี่ยไม่ได้ขายของมาตั้ง4วันใช่ไหมหาเงินก็หายไปนั่นแหละ
1: ก็แต่ที่ยังไม่เจอนะครับที่ยังไม่เจอแล้วก็หายไปเนี่ยนะฮะ
0: ค่ะ
1: เป็นกระต่ายหายครับพี
0: ่ oh.
1: กระต่ายสุดที่รักหายไป
0: ที่อุ้มไปสมัครงานกันใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ใช่น้องที่อุดรนะครับ
0: อายุ17ปี
1: ใช่อายุแค่17ปีนะครับเธอขึ้นโรงพักเลยครับมาที่สภ.เมืองอุดรธานีนะฮะ บอกว่ากระต่ายชื่อเจ้าปังปังนะครับโหเป็นกระต่ายที่รักมากนะครับเป็นกระต่ายตัวโปรดเลยนะฮะวัยเพียงแค่3เดือนคือใส่ตะกร้าพาไปสมัครงานด้วยปรากฏว่าหล่นระหว่างทาง
0: กระต่ายหล่น
1: กระต่ายหล่นนะครับเห็นบอกว่าจอดซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อนะฮะกล้องวงจรปิดเห็นมีผู้หญิงคนหนึ่งมาอุ้มไปอ่ะคือพอทำหล่นใส่ตะกร้านะแล้วหล่นนะครับวงจรปิดเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยลงจากรถเก๋งแล้วมาอุ้มขึ้นรถไปก็ภาวนาให้เขาเหมือนกับว่า

0: เอ็นดูกระต่ายแล้วก็คิดว่าไม่มีเจ้าของนะฮะแล้วก็มาเห็นข่าวนี้แล้วก็ขอให้เขามาคืนหนูด้วยอะไรอย่างเงี้ยเธอก็เล่าทั้งน้ำตาเลยครับกลางโรงพักเลยนะครับเออเธอบอกว่าออกจากบ้านมาสมัครงานนะครับเออแล้วก็กำลังแวะซื้อของที่เซเว่นสาขาสามพร้าวนะเอาน้องเนี่ยนะครับติดออกมาด้วยที่บ้านเนี่ยเลี้ยงตั้ง4ตัวแต่ปังๆอ่ะมักจะโดนเพื่อนเนี่ยรังแกโดนเพื่อนแกล้งนะครับเธอก็เลยต้องติดออกมาด้วยไม่งั้นถ้าอยู่กันลำพังเนี่ยโดนกัดโดนเพื่อนกัดเพื่อนกระต่ายด้วยกันกัดนะครับก็ใส่ตะกร้านะแล้วก็วางไว้ที่พักเท้ารถจักรยานยนต
1: ์
0: ปรากฏว่าน้องน่าจะดิ้นแล้วก็ไหลนะครับตกลงไปเออนะฮะก็อ๋อคือเขาจอดแล้วไปซื้อของแต่ตะกร้าเนี่ยตั้งเอาไว้แล้วน้องเนี่ยน่าจะด้วยความสนลุกดิ๊กลุกดิ๊กไปตะกร้าเลยหล่นนะฮะแล้วเปิดออกเขาก็น่าจะวิ่งออกไปทีนี้กล้องวงจรปิดเห็นว่ามีคนเนี่ยนะฮะจอดรถแล้วก็มาอุ้มน้องไปที่หน้าร้านสะดวกซื้อนั่นแหละเป็นรถเก๋งสีดำนะครับรถเก๋งสีดำที่ไปเซเว่นนะครับตอนประมาณสักเที่ยงกว่าๆนะของเมื่อวานนี
1: ้
0: ปังๆเลยเขาบอกอุ้ยน่ารักจังเลยอ่ะกระต่ายเขาว่าหูมันจะยาวอ่ะพี่ตัวเล็กๆอ่ะเหมือนทุกตาเลยนะครับ
1: ยาวนี่คืออะไรหูเหรอ
0: หูยาวครับพี
1: ่
0: หูยาวแล้วก็ตัวเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับเออเป็นกระต่ายสีขาวแต้มลายสีน้ำตาลนะครับหูตกเขาจะนิสัยน่ารักขี้อ้อนนะใครเอาขนมมาล่อเนี่ยปังๆจะวิ่งไปหาคนนั้นเลยเขาบอกว่าเลี้ยงแล้วก็ผูกพันมาตั้งแต่เด็กอยากได้คืนเป็นเหมือนสมาชิกในครอบครัวเขาฝากถึงพี่ผู้หญิงที่อุ้มน้องไปด้วยความปรารถนาดีนะครับช่วยปังๆเนี่ยนะครับเอามาคืนเขาหน่อยเขารักของเขาอะนะครับเขาบอกว่าเอามาคืนหนูจะไม่ติดใจเอาความอะไรเลยเพราะเข้าใจพี่เจตนาดีเจอมันเดินหล่นตกอยู่ที่พื้นก็อุ้มไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: เอามาคืน
0: ต่อยพี่รถเก๋งสีดำนะครับที่อุดรนะคืนพี่เขาด้วยครับ
1: อ๋อเป็นรถเก๋งใช่ไหมอุ้มขึ้นรถไป
0: ใช่ครับมาจอดแล้วก็อุ้มขึ้นรถไปเลย
1: ค่ะ
0: แล้วกระต่ายน่ารักน่ารักนี้ถ้าอยู่หน้าถนนอยู่วิ่งอะไรเราว่ามันต้องมีเจ้าของอยู่แล้วแหละ
1: จริงกระต่ายมีเจ้าของส่วนใหญ่เขาเลี้ยงเนาะไม่มีหรอกกระต่ายกระต
0: ่
1: ายเหมือนแมวจรนะไม่ค่อยมีมันต้องมีเจ้าของ
0: ใจเราใช่ไหมครับพี่ถ้าเกิดว่าสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงไว้เรารักแล้วมันหายไปอ่ะโหกินตอนไม่ได้เลยนะ
1: ใช่ค่ะข่าวนี้อีกครอบครัวนึงนะดูคือตามมา2วันก็สลดใจมากนะลูกชายที่เมายาแล้วแชทหาแม่ขอมีเพศสัมพันธ์ด้วยอ่ะน้องดงล่าสุดตำรวจจับแล้วนะคะตำรวจจับแล้วเมื่อวานที่สมุทรปราการท่านภูมิกับสภ.สำโรงใต้นะคะนำกำลังชุดสืบเข้าไปจับตัวนายพีนามสมมติอายุ38นะมาจับได้ที่แถวอ่อนนุช49ค่ะเขตสวนหลวงก็อันเนื่องมาจากแม่นี่แหละแม่นี่57ลูกอ่ะ38แม่มาแจ้งความไว้ที่สภ.สำโรงใต้ว่าลูกชายแท้ๆคือนายพีอายุ38แชทหาแม่ขอมีอะไรด้วยกับแม
0: ่โอ
1: ้โหแม่ก็ช็อกเลยนะแม่ก็อ่านแต่ไม่ได้พูดไม่ได้ตอบอะไรเลยตอนที่ลูกแชทมาแบบนั้นคราวนี้พนักงานสอบสวนก็สอบปากคำแล้วพบว่าเฮ้ยอย่างนี้ถือว่ามันเป็นข้อหายังไม่ทุกมันต้องพูดถึงว่าแม่ลูกก่อนนะให้พูดว่าระหว่างผู้ชายผู้หญิงก่อนว่านี่เป็นการคุกคามทางเพศนะคะเนื่องจากว่าแม่เนี่ยกลัวมากก็ต้องตั้งข้อหาว่าเป็นการกระทำให้เหตุผู้อื่นไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติเนาะจนกระทั่งต

0: ำรวจก็ไปตามจับหาตัวเจอค่ะเมื่อวานนี้นายพียังอยู่ในอาการหลอนพูดจาไม่รู้เรื่องจากพิษยาเสพติดแต่รับสารภาพว่าเพิ่งเสพยาบ้าไปอีกแล้วเมื่อเช้าและยอมรับว่าเออแท็หาแม่ขอมีอะไรกับแม่จริงเหมือนคิดเขาก็ยอมรับ
1: เมายาแล้วไม่รู้ว่าคนนี้เป็นแม่เลยอย่างนี้หรอ
0: รู้เขาอ้างว่าประมาณว่าเหมือนกับถ้าไปมีกับคนอื่นต้องเสียตังค์อ่ะนึกออกไหม
1: ใช่
0: อืมนี่เลยน้องแล้วก็ล่าสุดนั้นเนี่ยแม่รู้แล้วว่าตำรวจเนี่ยนะคะจับลูกชายได้แล้วพอทราบข่าวก็อยากเจอลูกแหละแต่ว่าต้องเจอต่อหน้าตำรวจนะแค่จะถามว่ายังจำแม่ได้หรือเปล่าแล้วก็อยากคือเพื่อความเป็นแม่นะอยากรู้อาการหนักขนาดไหนเดี๋ยววันนี้เนี่ยคุณกันจอมพลังบอกว่าเดี๋ยวจะพาแม่ไปพบลูกชายแต่ว่าดูท่าแล้วอย่างที่บอกอ่ะเขายังไม่ยังหลอนอ่ะพูดจาไม่รู้เรื่องอ่ะนี่ค่ะนี่คือยาเสพติด
1: คือมันต้องหลอนขนาดแบบว่าพอเสพยาเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับอาจจะด้วยความที่มีอารมณ์ทางเพศอะไรแล้วทำไมถึงนึกถึงเนาะทำไมถึงไปพิมพ์ไปด้วยข้อความแบบนี้
0: โอ้โหที่น่าเชื่อเนาะ
1: ครับ
0: คือพิษภัยของยาเสพติดมันหนักมากเลยน้องรุ่งนะ
1: ใช่ผม
0: ค่ะก็ขนาดนี้เลยเหรอ
1: เออวันนั้นเราอ่านข่าวกันแล้วก็เห็นแชทที่คุณจันจอมพลังเขาเอามาเปิดนะฮะ
0: นั่นแหละเคสนี้เลยชวนแม่ไปโรงแรมใช
1: ่ก็ชวนแม่ไปโรงแรมแล้วใช้ถ้อยคำแบบโอ้ยอ่านแล้วก็แบบคนเป็นแม่ก็ตกใจอ่ะ
0: จริง
1: โหว่ากลัว
0: คือ แม่เน
1: ี่
0: ยต้องแม่กลัวต้องหนีออกจากบ้านอ่ะ
1: ครับ
0: แม่กลัวต้องหนีออกจากบ้านเลยนะคะหนีออกทางข้างหลังบ้านเลยแล้วที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมลูกอ่ะเจาะผนังห้องน้ำ
1: เอาไปแอบดูแม่เหรอ
0: ใช่ค่ะก
1: ็
0: ลูกชายใช้ยาเสพติดมาน่าจะ20ปีกว่าแล้วค่ะพกมีดติดตัวตลอดเวลาแล้วก็ไม่รู้ว่าอาการจะรุนแรงตอนไหนยังไงนะคะก็ประมาณนั้นก็กลัวแม่กลัวพอมาเจอไอ้เช็ดนี้อีกกูตายนี่ค่ะแม่ก็เลยเพ่นก่อนเลยนะคะลูกแท้ๆนะคะ
1: ครับ
0: โอ้โหน่ากลัวแม่แม่กลัวแม
1: ่โอ้
0: เขาย้ำด้วยนะเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมแม่คุยกันสองคนแค่นี้พอนะรู้เรื่องนะตอบมาบ้างดินี่คือการแชทถามแม
1: ่โอ
0: ้
1: โหมียิ่งกว่านั้นอีกพี่เห็นข้อความแบบ
0: อ่านไม่ได้เลยนี่อ่านไม่ได้เลย
1: เนาะแนวแบบจะให้แม่ไปขึ้นสวรรค์ด้วยกันอะอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหสยิวอะ
0: แล้วเขาก็รู้นะว่าเขาคือตัวบาปนะเขาก็แชทประมาณว่าเขาคือตัวบาปแล้วก็ฮ่าฮ่าฮ่าให้แม่อ่านเขาชอบบาปเขาชอบคำว่าบาปเขาชอบแบบอะไรอย่างเงี้ยแม่อ่านอย่างเดียวแต่ไม่ได้ตอบอะไรลูกก็คือช็อกก็เห็นใจแม่แหละ
1: ก่อนนะไม่ใช่แบบเราจับแค่เป็นข่าวแล้วปล่อยกลับไปยุ่งเลยนะฮะเดี๋ยวเราต้องเอาส่งไปบำบัดก่อนแหละ
0: แล้ว20 กว่าปีที่หลอนมาเสพมาเนี่ยมันบำบัดกันมันคงไม่ง่ายเนาะน้องรุ่งเน
1: าะไม่ง่าย
0: แน่ต้องมีวิธีการนะคะต้องมีวิธีการอีกข่าวหนึ่งสนุกมากเลยเราก็เตือนกันอยู่ประจำนะคะหน้าฝนเห็ดเยอะนะคะล่าสุดนั้นเสียชีวิต2เมื่อวานนี้ค่ะน้องรุ่ง
1: เอาครับ
0: ที่หมอกจำแต่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะคะก็แน่นอนที่นั่นภูมิประเทศ เกือบทุกหมู่บ้านเป็นป่าเขามีเห็ดหลากหลายออกมาเยอะมากเลยชาวบ้านก็เลยตอนนี้

0: ไปหาเห็ดเอามาขายกินเองกันแล้วเห็ดมันก็อร่อยนะแต่ว่าล่าสุดมี2รายกินเห็ดพิษเสียชีวิตรายแรกเป็นผู้ชายนะคะไปเก็บเห็ดมาแล้วก็ต้มกินเองต่อมาไม่นานอาเจียนและท้องเสียอย่างรุนแรงก็ถูกส่งโรงพยาบาลศรีสังวาลไม่ห้องสอนหลังจากนั้นโรงพยาบาลศรีสังวาลส่งต่อมาที่มหาราชนครเชียงใหม่แต่ก็เสียชีวิตลงนะคะรายที่2เป็นชาย45เสียชีวิตอันนี้เมื่อวันที่2นะคะก็ไปเก็บเห็ดมาจากแหล่งเดียวกันเลยค่ะก็ขึ้นไส้อาเจียนรุนแรงแล้วก็ถูกหามส่งโรงพยาบาลศรีสังวาลไม่ห้องสอนถูกส่งมาที่เชียงใหม่เหมือนกันนี่เป็นรายที่2นะคะเห็ดที่ว่านี้น่าจะเป็นเห็ดละโง่ขาวซึ่งลักษณะเหมือนเห็ดไข่ห่านแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นเห็ดที่กินได้คือไข่ห่านที่กินได้นะแต่ไอ้เห็ดละโง่ขาวหรือเห็ดละงากเนี่ยมันกินไม่ได้ก็คิดว่าไม่เป็นไรเสียชีวิตทั้งคู่นะคะตอนนี้ทางสำนักงานสาธารณสุขแม่ฮ่องสอนเตือนแล้วนะคะว่ามีประชาชนจำนวนมากที่ยอมเข้าไปเก็บเห็ดมาจำหน่ายด้วยมาค่ะมากินเองด้วยนะคะเห็ดบางชนิดไม่ใช่บางชนิดด้วยนะขณะนี้เห็ดจำนวนมากมีพิษต่อร่างกายทั้งน้อยและมากขอให้ตรวจสอบดูให้แน่ชัดถ้าไม่แน่ใจอย่าพึ่งกินอย่าทำกับข้าวทิ้งไปเลยไอ้ตัวเห็ดละงากหรือเห็ดหมวกขาวกับเห็ดละโกกเนี่ยมันเหมือนกันมากน้องๆด้วยสีด้วยอะไรนี่นะคะแทบจะแยกไม่ออกเลยค่ะ
1: โอ้ครับผมอันตรายอันตราย
0: ดูจากภาพนะมันแยกไม่ออกนะคะหมวกขาวกับเห็ดละโงกเนี่ยนะคะถ้ากินได้เนี่ยมันจะสีเรียบๆสีขาวครีมเรียบมันวาวแต่ถ้าเป็นมีพิษนะคะมันเมื่อผ่าแล้วก้านเห็ดจะตันตลอดแนวอันเนี้ยให้ผ่าก้านมันนะคะถ้ามีพิษก้านเห็ดตันตลอดแนวถ้าไม่มีพิษกินได้ผ่าก้านเห็ดแล้วมันจะตวงตลอดแนวนี่คือความต่างไปผ่าที่ก้านเห็ดแล้วกันตอนนี้กินเห็ดพิษมันไม่มียาต้านพิษโดยเฉพาะเหมือนงูนะคะน้องโบงูกัดนี่มีสีนุ่มใช่ไหม
1: ครับ
0: เห็ด
1: พิษนี่ไม่มีนะไม่มีอะไร
0: ไม่มี
1: อะไร
0: ไม่มีค่ะใช่
1: ป
0: ้
1: องกันเลยโอ
0: ้ระวังเลยนะคะก็ฝนตกเห็ดเยอะ
1: ใครที่กินแล้วต้องไปโรงพยาบาลก็ระวังเป็นแบบเคสนี้นะครับพี่เมื่อคืนช่วงมหานครนิวสิบข่าวเด่นก็เล่าไปแล้วแต่ผมว่ามันเป็นอุทาหรณ์ที่เบื่อเมื่อคืนใครยังไม่ได้ฟังนะครับเวลาไปโรงพยาบาลเนี่ยนะฮะต้องหมั่นคอยสังเกตครับพี่มีผู้ชายคนหนึ่งที่ขอนแก่นนะฮะเขาเข้าโรงพยาบาลด้วยอาการวิงเวียนหัวมึนหัวนะครับปรากฏว่าพยาบาลจะเอายาอะไรไม่รู้มาฉีดเขานะฮะเขาบอกว่ายังดีว่าเขาเนี่ยหันไปเหลือบไปเห็นที่ขวดยาเนี่ยว่ามันไม่ใช่นามสกุลเขาอะ เหมือนกับพยาบาลเอายามาผิดเตียงอะปรากฏว่าไปตรวจสอบแล้วเนี่ยชื่อสองเตียงเนี่ยนะฮะดันชื่อเดียวคนชื่อเดียวกันมาอยู่เตียงติดกันพี่ธนพลครับนี่ฮะพี่ธนพลเล่านะครับบอกว่าพยาบาลเนี่ยนะฮะกำลังจะฉีดยาอะไรไม่รู้เข้าไปที่ตัวเขาดีว่าเขาก็สังเกตเห็นก็เลยทักขึ้นไปก่อนว่าอุ๊ยอันนี้มันไม่ใช่นามสกุลผมนะแต่ชื่อเนี่ยชื่อเดียวกันนะครับชื่อที่ขวดยาเนี่ยธนพลเหมือนกัน
0: ธนพลจะเป๊ะเลย
1: ใช่ต่างกันที่นามสกุลถ้าไม่ทักนี่เรียบร้อยครับยาของตีข้างๆอ่ะนะฮะเขาบอกข้างๆเขาเป็นผู้ป่วยติดเชื
0: ้อ
1: นะครับถ้าไม่ทักในยาขวดนั้นได้เข้าสู่ร่างกายเขาแน่นอนเนี่ยมันก็มีอะไรพลาดได้แบบนี้นะนี่นะครับหลายเพจของจังหวัดขอนแก่นเลยครับเผยแพร่ภาพของผู้ใช้ Facebook ท่านนี้นะฮะซึ่งเป็นภาพเหมือนกับที่แขนเนี่ยมีรอยเจาะน้ำเกลืออยู่นะฮะแล้วก็นั่งอยู่ในโรงพยาบาลนะครับเหมือนกับเซลฟี่ตัวเองไว้เป็นหลักฐานอย่างเงี้ย

0: นะเจ้าตัวเนี่ยระบุอย่างนี้ครับซวยเลยมารักษาพยาบาลเอายาจากคนไข้อีกคนนึงที่ติดเชื้อมาฉีดให้ผมรอคำชี้แจงครับผมก็บอกแล้วว่าไม่ใช่นามสกุลผมเออนะฮะจากนั้นผู้สื่อข่าวเลยติดต่อไปที่คุณธนพลนะครับเจ้าของโพสต์นะแกก็เล่าให้ฟังนะครับว่าเริ่มอาการเนี่ยแกวูบหน้ามืดก็มาเข้าโรงพยาบาล นะครับมาหาสาเหตุมานอนรอดูอาการตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วล่ะนะครับปรากฏว่าเตียงข้างๆเนี่ยเป็นผู้ป่วยติดเชื้อแผลลุกลามนะครับจู่ๆพยาบาลก็เอายาเพื่อจะมาฉีดให้แกนะแกก็เอะใจแล้วล่ะว่าเฮ้ยหมอไม่ได้สั่งให้ฉีดยานี
1: ่เออไม่ทันเห็นอะไรเลยเขาไม่มีใบสั่ง
0: ก็เลยเอะใจขึ้นมาตอนพยาบาลถือเข็มมาเนี่ยนะก็เลยพยายามหันไปดูหันไปมองแล้วก็โป๊ะจริงๆว่าเอ้ยพยาบาลครับธนพลเนี่ยเหมือนกันแต่นามสกุลไม่ใช่ของผมนะนั่นแหละพยาบาลถึงรู้ตัวว่าอ้าวชื่อเดียวกันนี่ฮะไม่ทันได้ดูถึงเวลาเราไปโรงพยาบาลเขาถึงเวลาเราจะไปรับยาพี่สีเขาจะชอบถามว่าคุณจามอนนามสกุลอะไรคะให้เราทวน
1: ใช่ใช่จริง
0: คุณสิวิไลนามสกุลอะไรครับ
1: เขาจะถามเพื่อความมั่นใจเพราะเหตุนี้แหละ
0: จริงนะครับก็ต้องฝากโรงพยาบาลด้วยต้องใส่ใจนะนี่โอ้โหเรื่องยาผิดนี่เรื่องใหญ่นะ
1: เออ
0: เขาบอกว่าขนาดทักทวงขึ้นไปว่าเฮ้ยไม่ใช่นามสกุลผมนะพยาบาลยังยืนยันจะฉีดแล้วบอกก็นั่นแหละเอ้า
1: เออ
0: นะครับ
1: เออ
0: แล้วสุดท้ายเห็นบอกว่าฉีดด้วยนะฉีดใส่แขนเขาไปนะเออ
1: เอ้าทักแล้วก็ยังฉีดเหรอ
0: ทักทวงไปแล้วว่าไม่ใช่ชื่อผมนะ
1: เออ
0: นะครับ
1: อย่างนี้ด้วยฉีดผิดคนทักแล้วก็ยังไม่ฟังฉีดเข้าไปแล้วเกิดแพ้อะไรหรือเปล่าไม่รู้นะ
0: อ๋อเดี๋ยวก่อนนะโรงพยาบาลพยายามจะฉีดแต่เหมือนกับว่าจะฉีดใส่แขนนี่แหละนะครับแต่แขนก็ยังยืนยันว่าไม่ได้ไม่ใช่ชื่อผมพยาบาลเลยหยิบกระปุกยาขึ้นมาดูพลิกชื่อดูแล้วก็นำเข็มที่เตรียมที่จะฉีดใส่เธอใส่ตัวเขาเนี่ยนะฮะก็เลยเหมือนกับชะงักไว้ก่อนอ๋ออย่างๆ
1: อย่าง
0: พยาบาลรีบถอนเข็มออกจากแขนทันทีเออ
1: โอ้ย
0: ก็เลยถาม
1: พยาบาลใหม่หรือเปล่า
0: ก็เลยถามพยาบาลว่าฉีดเข้าไปฉีดอะไรเข้าไป
1: ฉีดยัง
0: พยาบาลบอกอ๋อไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรแค่น้ำเกลือ ถึงว่าที่แกลงรูปอ๋อแต่เขาต้องมีเข็มเจาะไว้ที่แขน
1: เขาให้
0: น้ำเกลือ
1: ใช
0: ่ใช่
1: เนี่ยเออทุกโรงพยาบาลก็ต้องคาไว้ก่อนเผื่อว่าจะต้องฉีดไม่ต้องแทงหลายรอบ
0: โอ้ฝากพี่พยาบาลด้วยนะครับคืออย่างที่พี่สีตั้งข้อสังเกตพยาบาลใหม่หรือเปล่าถ้าเป็นพยาบาลเก่าไม่น่านะ
1: เออไม่ได้นะ
0: ว่านี่แหละพยาบาล
1: อะไรเข้าไปก็ไม่รู้เออก็เหมือน
0: หรือนี่แหละพยาบาลเก่าไม่ใช่พยาบาลใหม่ถ้าพยาบาลใหม่เขาจะระวังแต่ถ้าพยาบาลเก่าด้วยความคุ้นชินเคยชิน
1: เออไม่ได้นะก็เหมือนเวลาเรานั่นแหละทั้งพยาบาลทั้งเภสัชเวลาจะถามก็ถามชื่อนามสกุลเราอย่าไปรำคาญเลยเพราะเหตุนี้แหละ
0: เออ
1: เขาถามเราหลายๆรอบชื่ออะไรคะนามสกุลก็บอกเข้าไปตามนั้นบางคนแบบงุนงิดถามอะไรนักหนาชื่ออะไรอย่างนี้นะ
0: ครับผม
1: นะเพราะว่ามันจะได้ไม่ผิดพลาดแบบนี
0: ้ครับเออไปต้องคอยสังเกตนะยาที่ให้มาถ้าใครจะไปโรงพยาบาล นะดูนะยาที่ให้มาชื่อป้าเปล่าชื่อลุงเปล่าถามน้องพยาบาลเข้าไปทีหนึ่งครับ
1: เนาะจะได้ชัดเจนนะนี่ถ้าจริงถ้าผิดเข้าไปแล้วมันเกิดแพ้ขึ้นมา
0: เราแพ้เนอะการหนักเลย
1: เสียหายเลยเนี้ย
0: ครับ
1: ค่ะไปพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
0: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจสวภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ดาสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้อง

0: ชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมทนะคะ 6:13 นวันพฤหัสบดี4มิถุนายนเป็นยังไงบ้าง6โมงเช้าแล้วเข้าแอปเป๋าตังค์ด่วนเลยค่ะเข้าไปทำไมเข้าไปทำไมก็ไปลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้วันแรก
1: แต่ก็ลงได้ยาวๆไปถึงวันที่21ใช่ไหมพี่21มิถุนา
0: ใช่ยาวๆเลยสั
1: ปดาห์กว่า
0: โอ้ก็ลงไว้ก่อนนะ
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้สิทธิ์เต็มไหมคนจนเขาไม่จำกัดเนาะไม่เต็มใช่ไห
1: ม
0: คือใครมีคุณสมบัติก็ได้แหละใครก็ตามที่มีคุณสมบัติก็ได้นะคะแต่ว่าคนที่รับสิทธิ์เดิมอยู่ทุกคนต้องยืนยันสิทธิ์ใหม่นะคะเดี๋ยวเขาจะพิจารณารอรอบใหม่เหมือนกันเพราะว่าบางท่านนั้นเนี่ยอาจจะมีทรัพย์สินงอกขึ้นมาฐานะดีแล้วนะคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่สำคัญอันนั้นนะเรื่องจริงลูกเอาพ่อและแม่ไปลดหย่อนภาษียานรงค์อันเนี้ยเห็นบอกว่าจริง
1: ใช่สิคือ
0: แม่ก็จะหมดสิทธ
1: ิ์ไปด้วยจะตัดสิทธิ์อยู่สิฮะตอนเนี้ย
0: เขา
1: ไม่จำกัดนะแต่ว่าเขาจ้องจะตัดเพราะว่าแน่นอนถ้าเอามาตรการเรื่องของนี่แหละนะฐานข้อมูลว่าลูกเคยยื่นภาษีเนี่ยแสดงว่าจ้องตัดอีกหลายและอีกเยอะเลยล่ะ
0: อีกเยอะเลยอีกเลยเดี๋ยวเพราะว่าถ้าลูกเอาพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีแสดงว่าลูกอ่ะดูแลพ่อแม่อยู่ถูกไหม
1: แสดงว่าลูกมีรายได้
0: ถ้าแล้วลูกเอาพ่อแม่ไปลดหย่อนแล้วตัวเองไม่ได้ดูแลพ่อแม่เนี่ยมันก็ไม่ได้นะลูกนะ
1: ครับเมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรี
0: แต่ว่าคุณไม่ส่งเสียพ่อแม
1: ่ครับท่านรัฐมนตรีเองนิตินะครับยืนยันว่าที่ต้องเอากฎเกณฑ์มาตรการนี้มาใช้เนี่ยนะครับเรื่องของการลดหย่อนมาใช้เนี่ยนะฮะเพื่อให้คนที่เดือดร้อนที่สุดจริง
0: ๆใช่ต้องเป็น
1: คือท่านมองว่าม
0: ันชื่อว่าบัตรคนจนนั่นแหละมาบัตรคนจนบัตรสวัสดิการรัฐคือบัตรคนจนเพราะฉะนั้นคุณต้องมีรายได้แบบว่าต้องต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานนะ
1: คือเอาชื่อพ่อชื่อแม่มาลดหย่อนเนี่ยได้ค่อนข้างคนละ 30,000 นะแต่ไม่ได้มัน 30,000 บาทนะแต่ 30,000 รายได้นะเอามาลดแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่ากันไปแต่ว่าหมายถึงว่า2คนบางคนน่ะลดรายได้ตัวเลขลดลงไปตั้ง 60,000 แล้วอ่ะ
0: ใช่เลย
1: 10% ย้อนตีคืนย้อนคืนมาอีก6เป็น 6,000 หรืออะไรแบบเนี้ยมันก
0: ็
1: ถือว่าอ้าวคุณก็มีตรงนี้ไง
0: ค่ะ
1: ต้
0: อง ขายตรงนี้แสดงว่าลูกอ่ะดูแลอยู่นะคะคุณไม่ได้ฐานะยากจนแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ถามมาสักครู่คุณพานุนะคะผมมีมอเตอร์ไซค์ถือว่าเข้าขายไหมมอเตอร์ไซค์ก็ต้องเกิน300ซีซีไม่ใช่สิมอเตอร์ไซค์ก็เอาซีซีไหมใช่ถ้าเกิน300ซีซีอ่ะไม่ได้แต่ถ้าเป็น Honda Wave ที่ใช้อยู่ Honda Wave 100ใช่ไหม100ซีซีหรอ
1: 100 125อะไรพวกนี้ได
0: ้ได้ถ้าเครื่องยนต์ไม่เกิน300ซีซีถือว่าได้กรรมสิทธิ์นะคะเพราะว่าบางคนนั้นเนี่ยก็มีมอเตอร์ไซค์อยู่คันนึงเอาไว้ทำมาหากินก็ได้อยู่นะคะได้อยู่แต่ถ้าคุณขี่บิ๊กไบค์คันเบิ่มเทิมนะคะสักกี่ร้อยซีซี500เนาะแล้วมาลงทะเบียนถือบัตรคนจนมันก็ยังไงอยู่น้องโด่งเนาะ
1: ครับผม
0: ไอที่ท่อดังๆอ่ะนั่นล่ะนั่นน่ะเครื่องยนต์น่าจะเกิน300นะคะอันนั้นแต่ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยพี่เขายกตัวอย่าง Honda Wave ได้ไหมได้ค่ะเขายกเว้นให้ทรัพย์สินนะต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ที่เครื่องยนต์ไม่เกิน300ซีซีได้รถไถได้ไหมรถไถได้ค่ะมีรถเพื่อการเกษตร1คันได้2คันไม่ได้เขาละเอียดขนาดนี้นะน้องโล่งคิดดู
1: นะ
0: รถเพื่อการเกษตรได้ประเภทละไม่เกิน1คันตอนลงทะเบียนนะต้องระบุชัดนะต้องระบุให้ชัดนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาให้กระทรวงมหาดไทยเช็คถามว่ากระทรวงมหาดไทยเช็คผ่านทางไหนเดี๋ยวอบต.ผู้ใหญ่บ้านจะไปเช็คที่บ้านของคุณ
1: ครับ
0: นะ
1: คร
0: ับ แล้วค่ะ
1: 3ล้อแหละพี่3ล้อบางคนบอกผมมี3ล้อครับ

0: ได้รถยนต์มี3 ล้อได้ค่ะได
1: ้ๆทำมาหากินถือว่าเอาไว้ทำมาหากินถือว่าได้อยู
0: ่ได้1คันแต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าพ
1: ี่
0: ไปขับ3ล้อมาก็มีรายได้วันละ 3,000 อย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ได้นะพี่นะ
1: คนขับ3ล้อก็บาลบอกให้เพราะว่าคนมีตังค์หน่อยไม่ขับ3ล้ออะไรอย่างเงี้ยเหรอ
0: เออไอ้3ล้อบรรทุก3ล้อที่ใช้ในสวนน่ะ3ล้อทุกมันสำปะหลังอ่ะอะไรอย่างเงี้ยได้แต่ว่าที่มี3ล้อแล้วก็ไปรับนักท่องเที่ยวสมมตินะนี่นะ
1: เออ
0: 4ล้อเล็กรับจ้างเงี้ยพี่มีรายได้วันละ 3,000 บาทอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่แล้วนะพี่นะ
1: ครับก็ทั้งปีรายได้ท่านต้องไม่เกินแสนเน
0: า
1: ะเงินฝากก็ต้องไม่เกินแสนไม่มีการไปกู้นะครับวงเงินเกินแสนไม่มีบัตรเครดิตอันเนี้ย
0: ถือบัตรอยู่5ใบอย่างเงี้ยเป็นหนี้ก็ไม่ได้นะคะต่อให้เป็นหนี้ล้านนึงก็ไม่ได้นะคะ
1: ครับผม
0: นั่นหมายความว่าคุณมีเครดิตแล้วก็ที่ดินที่พูดกันเยอะมากที่ดินนี้ไม่เกิน10ไร่นะคะได้นะ
1: ไม่เกิน10ไร่
0: มีที่ดินไม่เกิน10ไร
1: ่ผมทำนาอยู่8ไร่
0: ได้ถ้าคุณเป็นเกษตรกรแต่ถ้าคุณเป็นประกอบอาชีพอื่นด้วยแล้วมีที่ดินด้วยอันเนี้ยไม่เกิน1ไร่แต่ถ้าเป็นเกษตรกรจริงๆอาชีพเดียวเลยทำนาอย่างเดียวเลยทำสวนอย่างเดียวเลยได้ค่ะไม่เกิน10ไร
1: ่มีฐานข้อมูลว่าคุณเคยไปลงทะเบียนเกษตรกรอะไรเงี้ยเอาไว้เนี่ยอันเนี้ย
0: ได้เช็คได้ค่ะเช็คได้เช็คได้เลย
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะ
1: ก็ลองดูไปลงดูว่าครับ
0: ค่ะคือปีนี้น้องร่องเขาเปลี่ยนรายได้จากครอบครัวเป็นรายได้บุคคลค่ะสำหรับปีนี้คุณสมบัติเขาเปลี่ยนให้เพราะฉะนั้นเนี่ยการคัดกรองมันจะแม่นยำขึ้นแม่นยำขึ้นแน่นอนเอาสมมติว่ามีบอกว่าเนี่ยเขาฉันเป็นเกษตรกรแต่ว่าคุณก็ทำนาให้คนอื่นเช่าไปสิบไร่จริงเป๊ะเลยแต่ว่ากลางวันคุณไปรับจ้างทำอย่างอื่นเนี่ยเงินมันเข้าทางอื่นด้วยเนี่ยไม่ได้อย่างเงี้ยไม่ได้ก็คือเกษตรกรก็ต้องเกษตรกรอาชีพเดียวนะคะช่องทางอย่าลืมนะคะผ่านแอปเป๋าตังแอปทางรัฐและเว็บไซต์ก็ได้นะเว็บไซต์ชื่อภาษาไทยเลยค่ะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th และ www.welfare.mof.go.th นะคะหลากหลายช่องทางหรือจะไปยืนยันที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยก็ได้อันนี้กรณีที่คุณไปในเมืองอยู่แล้วแต่ว่าถ้าผ่านแอปเป๋าตังก็ดีแล้วก็ถ้าไม่ได้อีกก็ไปที่หน่วยรับลงทะเบียน5แห่งธนาคารกรุงไทยธกส.ออมสินธอส.คือธนาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
1: เชื่อว่า5แบงค์นี้คนเยอะแน่นอนนะเพราะว่าอย่าลืมว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เท่าที่เราฟังจากหน้าไมค์นะพี่ตีนะก
0: ็
1: คนลำบากก็คนพิการก็มีคนไม่มีพวกสมาร์ทโฟนนี้ก็มีป่าทำไม่เป็นหรอกลุงทำไม่เป็นหรอกพวกเนี้ยกลุ่มเนี้ยต้องไปแบงค์แน่นอน
0: ค่ะ
1: น่าจะเยอะด้วย
0: ใช่แล้วข่าวว่าคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะวันที่1กรกฎาคมเขาจะโอนเงินให้ 1,000 เดี๋ยวตรวจสอบนิดนึงมีคนถามมาเมื่อกี้จริงหรือเปล่า1,000 บาท
1: คล้ายๆอยู่ในกลุ่มเหมือนสวัสดิการรัฐได้เงินมาใช้เลย1,000
0: เงินมาใช้เลยเดี๋ยวนะอันนี้ขออ้างยิงพี่ถนอมหน่อยนะพี่ถนอมอ่อนเกียรติพลพี่ถนอมบอกว่าเป็นข่าวจริงค่ะน้องรุ่ง
1: ครับ
0: นะคะได้ค่ะได้เนาะเฮ้ยยินดีด้วยนะคะเห็นนะรอการประกาศอย่างเป็นทางการก่อนนะสักกี่วันดีเดี๋ยวขอเวลานิดนึงนะคะวันนี้ขอเช็คแต่ว่าถ้าไปดูจากเพจที่ถนอมอ่อนเกียรติพลนะแกบอกว่านี่แหละน่าจะได้คนละ 1,000 วันที่1กรกฎาคมแต่ก็ตรวจสอบก่อนนะว่าไม่มีมือถือจริงนะคะ
1: คร
0: ับ ก็ยินดีด้วยค่ะ
1: ไม่มือถือรอฟังดูเนาะ
0: รอฟังดูเพราะว่ามันต้องเยอะแน่ๆนะคนที่แบบไม่มีไม่ได้ลงทะเบียนอะไรเลยอ่ะ

0: มีมือถือไม่ลงทะเบียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะเยอะอยู่นะกลุ่มนี
1: ้อืม
0: เสียงนะเคลื่อนไปแล้วนะคะประมาณนี้เดี๋ยวรอขออนุญาตข้อมูลก่อนนะคะพรุ่งนี้จะแจ้งอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะได้ไม่ดอกเกอร์กันนะคะ
1: ครับ
0: เพราะว่าคือยังมีช่อง

0: ็ถือว่าเป็นข่าวทำให้หลายคนยิ้มได้นะคะในบรรยากาศแบบนี้เนาะ
1: อืม
0: ค่ะ
1: มาดูบันเทิงกันนะครับคู่แรกเลยนะน้องเจนนี่นะครับเจนนี่กับยูนะเจนนี่ได้หมดทั้งสดชื่น
0: อ
1: ่ะนะครับนะก็ตอนนี้เขาบอกว่าเขากำลังทำแพลตฟอร์มใหม่ขึ้นมานะพี่ชื่อว่า YJ Mall
0: เหมือนเป็นแอปเลยใช่ไหมเหมือนแอปแพลตฟอร์มคือแอปใหม่เลยเพื่อคนจะได้เข้าไปซื้อของขายของอย่างนี้เหรอ
1: เขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยบางทีเนี่ยเข้าไปแอปที่ทุกวันนี้เขาใช้กันอยู่เนี่ยโดนหักเยอะโดนค่า GP
0: 30%
1: ขายของร้อยหนึ่งเนี่ยโดนหักไปแล้วเหลือ70โอ้โห
0: ค่ะ
1: ไหนจะต้นทุนไหนจะค่าร้ายค่านู่นค่านี่อะไรอีกเนี่ยเขาก็เลยนี่นะครับทำแพลตฟอร์มเห็นบอกว่าก็กำลังได้รับความสนใจนะYJ Mall เนี่ยนะ
0: ตอนนี้ก็เปิดรับลงทะเบียนแล้วนะ
1: ใช่เพื่อให้ผู้ประกอบการเลยแหละนะครับเข้ามาซื้อขายผ่านช่องทางนี้ขายของกันแล้วก็โดนหักเนี่ยได้น้อยลงจะได้เงินในกระเป๋ากันเยอะขึ้นนะครับก็จะได้สู้พวกค่ายยักษ์ใหญ่ที่เราซื้อกันอยู่ทุกวันนี้เวลาทุกวันนี้เราเข้าซื้อของเรานึกถึงอะไรใช่ไหมสีส้ม
0: ก็เราเข้าซื้อของใน TikTok TikTok Lazada Shopee YJ Mall ก็คือเหมือนกับ3แพลตฟอร์มนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่ใช่จะเหมือน3แพลตฟอร์มนี้เลย
0: โอ้ยแสดงว่าเขาต้องรวยมากนะค่าทำแอปเนี่ยแพงมากนะน้องดง
1: แพงไหมค่าทำแอปแพงใช่ไหมจะทำแอปแอปหนึ่งขึ้นมา
0: เลยแสดงว่าเขาลงทุนขั้นสูงเลยนะเนี่ย
1: เออนะครับ
0: เออค่ะ
1: นะก็เขาบอกว่าทำขึ้นมาเนี่ยนะครับนี่แหละเพื่อให้เป็นแพลตฟอร์มขายของสำหรับคนไทยค่าคอมมิชชั่นดีนะดีกับลูกค้าด้วยดีกับแม่ค้าพ่อค้าด้วยนะฮะเขาก็ยอมรับพี่ว่าต้องใช้เงินลงทุนเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าไอ้ตัวสเกลของเพจของแอปตัวนี้มันต้องใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ
0: มันต้องรองรับโอ้โหเยอะมากอ่ะ
1: ครับเขาก็บอกว่าไม่ว่าอนาคต YJ Mall เนี่ยมันจะสำเร็จตามที่คุณยิวคิดไว้ไหมนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนจะได้เรียนรู้จากเรื่องนี้ก็คือเห็นความเติบโตนะของสามีเขาเนี่ยนะอีกขั้นหนึ่งแล้วก็เห็นว่าคนไทยเนี่ยก็สามารถที่จะทำแพลตฟอร์มที่จะไปแข่งกับต่างชาติได้นะครับถามว่าผลตอบแทนเป็นยังไงบ้างนะฮะเขาบอกว่าโอ้ดีมากนะครับตอนแรกเนี่ยไม่ได้ใส่ใจอะไรเลยอยากทำก็ทำปรากฏว่าตอนนี้มีคนสมัครเนี่ยมากกว่าแสนคนแล้วนะขนาดเปิดมาแค่2วันนะฮะ
0: โอ
1: ้แสนคนละนะเขาก็เลยมีกำลังใจที่จะพยายามพัฒนา
0: ต
1: ั
0: วแทนนายหน้าใช่ไหมไอ้รับซูรีเอทที่ว่าเนาะก็คือว่
1: า
0: เอาลิงก์สินค้าไปโปรโมทไปขายก็ได้ไม่มีสินค้าตัวเองก็ได้พอใครมาสั่งของซื้อสินค้าผ่านลิงก์เราเราก็ได้ค่าคอมไปอย่างเงี้ย
1: เขาเรียกไอ้ติดตะกร้าใช
0: ่
1: ไหม
0: ตักตะกร้า
1: ที่เขาบอกว่าให้เราติดตะกร้าแล้วเราก็สมมติเราไลฟ์สดไปเนี่ยนะฮะเราก็ติดตะกร้าไว้เดี๋ยวถ้าเราแต่งหน้าคนก็จะเข้ามาถามว่าเราใช้ลิงก์ของอะไรอ่ะเราก็ติดตะกร้าไปเรานั่งกินขนม
0: เขาเป็นโรงงานผลิตคอนเทนต์ด้วยนะเขามีที่มีห้องเป็นห้องเหมือนที่จีนเลยอ่ะ
1: ใช่ใช่ใช่เราจะไปนั่งกินเราอาจจะมีขนม5อย่างอยู่บนโต๊ะนะพี่เราก็นั่งกินขนมไปเรื่อยๆคนเห็นแล้วบอกเฮ้ยนี่น่ากินอ่ะกินอะไรอยู่อ่ะครับติดตะกร้าเลยนี่เลยครับตะกร้าที่4ครับเข้าไปเลยครับอีกชักหนึ่งหยิบผลไม้มากินอันนี้ก็น่ากินอะไรอ่ะตะกร้าที่1เลยครับกดไปเลยเนี่ยการไลฟ์สดแบบนี้เนาะมันเป็นยุคสมัยแบบนี้เราก็ได
0: ้อันนี้ก็ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มของคนไทยเนาะไม่เป็นเจ้าแรกไหมหรือไม่ใช่หรือยังไงไม่รู้นะ
1: ไม่แน่ใจก็ต้องแต่ถ้าถือว่าแบบที่จริงจังจนเนี่ยนะจนเรามาอ่านข่าวจนมีคนสมัครกันเป็นแสนๆนี่ก็น่าจะเจ้าแรกนะพี
0: ่ไม่ธรรมดาแล้วล่ะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่เราใช้แพลตฟอร์มของ TikTok ที่เราซื้อของขายของLazada Shopee อะไรพวกนี้นะมันก็ต่างประเทศทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ถือว่าน่าจะเป็นเจ้าแรกๆของคนไทย
1: คร
0: ับก็เป็นแสนแล้วเหรอคนสมัคร
1: เป็นแสนแล้ว

0: แต่ถึงว่าถ้าค่าคอมมันถูกลงของมันก็จะถูกลงไปด้วยใช่ไหมทุกวันนี้เวลาเราไปซื้อของเนี่ยนะเราโดนบวกไป 30% แล้วเพราะฉะนั้นเจ้าของสินค้าเนี่ยคนที่นำเข้าสินค้าก็ตามเขาก็ต้องบวกไป 30%
1: อืม
0: อย่างนี้เขาก็อยู่ไม่ได
1: ้
0: เราก็เลยผู้บริโภคปลายทางก็เลยต้องได้ของที่แพงขึ้นไปอีกนิดหนึ่ง
1: ค่ะ
0: ก็
1: ต้องชื่นชมเขาแหละนะเพราะว่าเขาพร้อมนะเรื่องเงินทุนเรื่องอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นความหวังของบรรดาแม่ค้าพ่อค้าทั้งหลายก็ลองเข้าไปสมัครแล้วก็เรียนรู้ดูนะคะบางทีมันอาจจะยังไม่เข้าใจทันทีนะทั้งรุ่งเนาะ
0: พี่ตีคิดว่ารายได้เขารายได้2 คนเนี้ยเขาต้องขนาดไหนอ่ะมีนักข่าวถามว่าจ่ายภาษีปีที่แล้วเนี่ย100 ล้านจริงไหม
1: โอ้โห
0: เจนนี่บอกว่า4 บริษัทไม่ถึงค่ะแต่ก็เกือบ
1: 100 ล้าน
0: จ่ายภาษีเกือบ100 ล้านเหรอ
1: ข้อข่าวว่า80 กว่าล้าน
0: โอ้โห
1: เจนนี่จ่ายภาษี80 กว่าล้านค่ะปีนึงอ่ะแสดงว่าเขาต้องมีเงินเท่าไหร่รายได้เท่าไหร
0: ่
1: ถึงจ่ายภาษี80 ล้านอ่ะ
0: ครับผมนะก็นี่แหละแกก็เลยฝากนะแกบอกว่าพยายามทำทุกทางให้ถูกต้องนะไม่มีเลี่ยงนะพยายามทำทุกทางให้ถูกต้อง
1: ก็เลยฝาก
0: ว
1: ิงวอน
0: นะครับแกบอกว่านี่ขอเป็นตัวแทนของคนทำมาหากินหน่อยนะว่าถ้าอยากจะให้คนไทยเราเติบโตเนี่ยนะภาษีเนี่ยจะปรับลดลงมาได้มากน้อยขนาดไหนก็ฝากพิจารณาหน่อย
1: ยิ่งรายได้สูงก็ต้องยิ่งเสียภาษีสูง
0: เพราะว่าถ้าพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่เอาถ้าพูดตรงๆนะถ้าไม่ใช่น้องเจนนี่นะที่มีชื่อเสียงนะที่ไลฟ์สดได้ช่วงหนึ่งทุกคืนอย่างนั้นแหละแม่ค้าออนไลน์พ่อค้าออนไลน์เนี่ยเป็นอาชีพที่น่าจะหลบเลี่ยงกันได้ไม่ยากที่สุดนะคืออย่างพนักงานบริษัทเนี่ยนะคุณจะเงินเดือนเป็นแสนเป็นอะไรนะตัวองค์กรเขายื่นเนี่ยมันก็เห็นอยู่แล้วว่าเราต้องเสียภาษีเท่าไหร่นะปีนึงนะฮ
1: ะ
0: แต่คนเป็นคนที่ขายออนไลน์บางทีมันไม่ต้องแสดงไงก็มีการหลบเลี่ยงกันบ้างนะฮะ
1: ใช่นะคะก็เขาบอกว่าเจนนี่มีรายได้เยอะกว่าสามีที่ทำแพลตฟอร์มอะไรนะ YJMore นี่นะเอาเงินเจนนี่ไปถลุงหรือเปล่าเจนนี่บอกไม่เงินใครเงินมัน
0: ก็ดีนะอย่างนี้ก็ดีนะเงินใครเงินมัน
1: เขาใช้ระบบเงินใครเงินมันมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้ว
0: คร
1: ับ ค่ะก็บอกว่าสามียิวเป็นคนรักศักดิ์ศรีและพยายามพิสูจน์ตัวเองมาตลอดก็เลยบอกว่าใช้เงินใครเงินมันในการลงทุนจะไปทำธุรกิจอะไรก็ตามก็ได้เงินของตัวเองแต่ถ้ามีปัญหาก็พร้อมจะซัพพอร์ตกันคือนักข่าวไปถามไงว่าลงทุนไปเท่าไหร่สำหรับไอ้แพลตฟอร์ม YJMall นี่นะคะทีนี้บอกหนูไม่ทราบเลยจริงๆเป็นความคิดของยิว 100% ดูพร้อมทุกคนนี่แหละก็ไปซุ่มทำอะไรก็ไม่เคยบอกมารู้อีกทีนึงก็เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อให้คนเข้าไปถามว่ามีความกังวลอะไรไหมก็เขาบอกว่าเป็นผู้ชายที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงมากก็เลยคิดว่ารับได้กับทุกสถานการณ์ก็ใจสู้จริงๆนะมีคนสมัครแสนกว่าในเวลา2 วันก็ไม่ธรรมดาแต่ว่ามีคนติชมนิดนึงน้องน้องก็บอกว่าอุ้ยหนูเข้าไปไม่ค่อยรู้เรื่องเลยค่ะภาษาจิตทำเลยค่ะในแอปนี
0: ้
1: หรือแม้แต่เจนนี่เองก็เหมือนกันเธอบอกว่าภาษาจิตเยอะเกินไปอยากให้เป็นภาษาไทยแล้วก็บอกสามีว่าอย่าไปคิดค่านายหน้าเยอะค่าคอมมิชชั่นอย่าโหดร้ายเกินไปให้อยู่ได้กันทุกฝ่ายมันจะได้แฮปปี้และวินวินกับทุกคนเธอว่าอย่างนั้นเพราะว่าเห็นสามีประชุมถึง4-5ทุกวันกับทีมโอ้แสดงว่าต้องสร้างทีมใหญ่นะ
0: ครับ
1: นะคะต้องทีมใหญ่มาก
0: ถ้าทำเพื่อคนไทยก็สนับสนุนนะครับขอให้แอปมันติดขึ้นมาเนาะคนแต่ทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าเรานึกอะไรไม่ออกอ่ะตอนนี้จะซื้ออะไรทีก็นะ
1: เอา

0: จริงๆนะ
1: แอปดำ
0: ตอนเนี้ยเวลาจะซื้อเราก็จะเข้า TikTok จริงเพราะว่าเรารู้สึกว่าหนึ่งเรื่องมิจฉาชีพมันน้อยกว่าแอปอื่นนะน้องรุ่งของก็ตรงปกจ่ายปลายทางได้เกือบ 100% ค่ะ
1: ครับแต่ตอนนี้ Shopee เนี่ยเขาใช้กลยุทธ์สั่งวันนี้ส่งพรุ่งนี้นะมีแบบ
0: อ๋อมีแบบยังไม่ได้เข้าไปหลายวันแล
1: ้วโอ้ส่งพี่ลองดูนะสมมติเราหาสินค้าประเภทเดียวกันเนี่ยนะมันจะมีแบบส่งพรุ่งนี้ถึงเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าเราสั่งช่วงเช้าเนี่ยอาจจะตอนเย็นอาจจะได้เลยก็ได้
0: เอออย่างเงี้ยเอา
1: ถ้าให้เลือกเขาเราต้องเลือกที่แบบส่งพรุ่งนี้มันจะเขียนว่าส่งพรุ่งนี้อย่าเลือกแบบพวก2-4 วันมันก็จะไวมันก็จะไวมากคร
0: ับ ไอ้คนก็รอจะเนื้อจะแง่รอ
1: ใช่สั่งหนังสืออ่านเล่นอะไรเงี้ยให้เด็กนะฮะ
0: ค่ะ
1: น
0: ั่
1: นแหละผมก็เลือกจากประเภทส่งพรุ่งนี้แล้วก็ถึงจริงสั่งตอนเย็นนะเช้าอีกวันนึงก็มาละ
0: เออแล้วก็ไปเก็บปลายทางใช่มั้ย
1: ผมใช้ตัดไปเลยตัดเงินไปเลยจะได้
0: ต
1: ั
0: ดไปเลย
1: บางทีไม่อยู่บ้านใช่พี่ก็เลยตัดบัตรไปเลยจบๆ
0: ค่ะก็เดี๋ยวกันลุ้นอีก
1: เขาก็ต้องหากลยุทธ์อะไรใหม่ๆมาให้เราอะนะ
0: ใช่ค่ะก็ระวังเน
1: า
0: ะ
1: ถ้าส่งด่วนอย่างนี้ก็ยังใช้คูปองส่งฟรีได้อยู่นะคูปองส่งฟรีไปมันก็ดีมันก็ไวดีนะเนี่ยปรับมาสู้แล้วนะจะเปรี้ยวสู้ติ๊กต็อกหน้าดูนะฮะ
0: โอ้สู้กันจริงโอ้ตอนนี้นะรถวิ่งกันขวักไขว่จริงๆนะรถไรเดอร์ทั้งรถยนต์มอเตอร์ไซค์โอ้ยอยู่นี้มีรถพ่วงข้างเลยนะคะส่งของในต่างจังหวัดอ
1: ่
0: ะ
1: พ่วงข้างเลยอ๋อ
0: พ่วงเลย
1: เพราะว่ารถเขาไม่ติดในต่างจังหวัดเลย
0: ใช่
1: แต่ให้กรุงเทพคงไม่ได้รถติดอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: กรุงเทพไม่ได้แต่ต่างจังหวัดอ่ะส่งพ่วงข้างได้เลยโอ้ยขึ้นเขาลงห้วยได้สบายมากนะคะก็ดีเนาะ
1: คร
0: ับ มาดูกรณีที่นักธุรกิจสาวตกลงทำสัญญาร่วมลงทุนธุรกิจเพื่อจำหน่ายสินค้าแบรนด์แบรนด์หนึ่งแล้วก็มีข่าวว่าทำกับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังก็มีการคาดเดากันหลายต่อหลายคนเอาล่าสุดเปิดเผยมาแล้วนะคะนั่นคือนักร้องสาวชื่อดังกระต่ายพันธิพาค่ะน้องรุ่ง
1: อ๋อครับ
0: กระต่ายนะคะก็เมื่อวานทางนักธุรกิจที่เป็นสาวชาวสกลนครเจ้าของแบรนด์อาหารเสริมมอบหมายให้ทนายโนบิพร้อมกับทีมทนายนำพยานหลักฐานไปยื่นฟ้องดำเนินคดีกับนักร้องสาวชื่อดังกระต่ายพันธิพาในความผิดฐานช่อโกงต่อศาลจังหวัดสกลนครหลังตรวจสอบพฤติกรรมการตั้งเบิกจ่ายบริษัทอันเป็นเท็จหรือว่าใช้บินทิพย์22ครั้งเขาก็ว่าอย่างนั้นคือสองคนนี้ก็ถูกตกลงทำธุรกิจร่วมกันนะขายสินค้าแบรนด์ชื่อบันนี่ก็แบ่งขอบเขตความผิดชอบชัดเจนนะกระต่ายก็จะดูแลการตลาดและโฆษณาส่วนนักธุรกิจชื่อคุณสวัลีเนี่ยรับผิดชอบสินค้าและบัญชีก็ตกลงร่วมกันว่าถ้ามีให้ได้จ่ายที่จำเป็นในการทำงานอย่างเช่นค่าเดินทางค่าอาหารหรือของใช้สำหรับทีมงานกระต่ายจะเป็นคนสำรองจ่ายไปก่อนแล้วก็เอาใบเสร็จมาตั้งเบิกคืนจากบริษัทเป็นรายเดือนไปจนกระทั่งวันที่10พฤษภาคมกระต่ายนั้นตัดสินใจฉีกสัญญาพร้อมลบตะกร้าสินค้าและคลิปโปรโมทออกจากช่องออนไลน์ทั้งหมดก็เลยส่งผลให้เกิดข้อพิพาทนำไปสู่การตรวจสอบบัญชีอย่างละเอียดจากทางฝั่งหุ้นส่วนก็คือคุณสวัลีจากการตรวจสอบบัญชีพบว่ามีความผิดปกติในการเบิกจ่ายคุณกระต่ายเนี่ยเอาสลิปค่าใช้จ่ายส่วนตัวมากล่าวอ้างด้วยอ้างว่าเป็นค่าใช้จ่ายของทีมงานเพื่อขอเบิกเงินจากบริษัททีมทนายความก็เลยรวบรวมหลักฐานและชี้แจงพฤติการเบิกจ่ายทิพย์ครั้งนี้เอาไว้ในคำฟ้องด้วยนะคะก็ไปฟ้องกันเรียบร้อยที่ศาลส่วนคุณกระต่ายก็ต้องโต้สิคะถ้าเจอแบบนี้ก็เปิดตัวแล้วว่าใช่นักร้องลูกทุ่งก็เป็นเธอนั่นแหละเธอก็ต้องรีบออกมาโต้เลยแล้วก็มีเอกสารหลักฐานทุกอย่างนะคะบอกว่าอย่าเพิ่งด่วนตัดสินนะกระต่ายก็มีหลักฐานครบเลยนะคะในการเบิกเงินทุกครั้งเดี๋ยวจะแจ้งความกลับด้วยนะคะโอ้โหนี่ธุรกิจของเธอทั้งสองคนเนี่ยยอดขาย80 ล้านนะคะน้องดง
1: เนาะโอ้โห
0: ใช่ไม่น้อยนะธุรกิจดีมากเลยอ่ะแต่ก็เนี่ยมาผิดใจกันเรื่องไอ้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: เนี่ยค่ะ ค่ะกระต่ายเธอบอกว่า

0: มีหลักฐานครบทุกอย่างนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะดำเนินการทางกฎหมายด้วยเหมือนกันนะคะทั้งเรื่องสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเรื่องการยักยอกแหวกนะคะที่ทำร่วมกันแล้วก็เรื่องการข่มขู่แฉแชทที่พูดคุยกันส่วนตัวแล้วก็ที่พูดทั้งหมดที่พูดทั้งหมดมีหลักฐานพร้อมเข้าสู่กระบวนการเหมือนกันที่จะไปพิสูจน์กันต่อศาลในส่วนที่เขาฟ้องหนูก็พร้อมจะเข้าสู่กระบวนการนะคะแล้วก็ด้านกระแสสังคมกระต่ายบอกว่าเธอจะชี้แจงในส่วนของตัวเองพร้อมกับคู่กรณีในรายการโหนกระแสเท่านั้น
1: โอ้
0: ที่เราคิดว่าเป็นธุรกิจเล็กๆนะที่ทำกันในต่างจังหวัดเปล่าค่ะ80 ล้านยอดขาย
1: โอ้ครับ
0: ก็แสดงว่าไม่น้อยไม่น้อยขายดีเนาะขายอะไรเดี๋ยวนะแบรนด์เนี้ย
1: เขาทำธุรกิจอะไรแปดสิบ
0: คอลลาเจน
1: อ๋อ
0: ขายคอลลาเจนกัน
1: น
0: ี่แหละปุ้ยขายทุกช่องทางเลยค่ะมีติ๊กตงติ๊กตอกมีหมดอ้อเขาขายดีจริง
1: นี่ก็เลยเกิดปัญหาเนาะ
0: ใช
1: ่โอ้ครับส่วนคนนี้ไม่เป็นปัญหาครับ
0: ค่ะ
1: คนสวยน้องเบลล่าครับ
0: ขอบคุณค่ะใครอ่ะแล้วไปก่อนฮะ
1: น้องเบลล่าครับไม่ใช่น้องศรีวิไลคร
0: ับ โอ๊ยตกใจจะอยู่กับคนสวยเออ
1: รีบรับเลยนะ
0: เบลล่าลานีเหรอฮะ
1: เบลล่าลานีนะครับก็นักข่าวเนี่ยเห็นไอ้ช่วงนี้เงียบๆไปนะครับความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มอย่างคุณหนุ่มวิวชวินนะฮะแฟนไฮโซหนุ่มเป็นยังไงบ้างนะครับก็น้องเบลล่าก็อัปเดตนะครับบอกว่าคือฝ่ายชายอยู่ๆก็ปิด IG พี่ปิด IG เลย
0: อย่าง
1: เงี้
0: ยอะไรจะหนีนี่ก็ไม่ใช่นะปิด IG หนีอะไรคะพี่วิน
1: คนก็เราเห็นช่วงนี้เงียบๆกันไปไงคนก็แบบเอ๊เขา
0: ไอ้ที
1: นะชาวเน็ตเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะครับก็เนี่ยนะก็เลยได้ไปถามจากน้องเบลล่าเขาบอกว่ายังคบกันดีอยู่แต่ที่เขาปิด IG เนี่ยเพราะว่าคือเขาบอกว่าเขาอ่ะไม่เคยเจออะไรแบบนี้เขาก็เลยตกใจแต่ว่าพอเปิดเป็นแบบโซเชียลเป็นเปิดเป็นแบบพับบิกแล้วอ่ะพี่ก็อาจจะมีแฟนๆของน้องเบลล่าเข้าไปเม้นกันเขาก็เลยบอกว่านะก็เลยขอปิด IG ไปก่อนช่วงนี้แต่ความสัมพันธ์ทุกอย่างปกติดีเธอบอกว่าไม่ต้องห่วงนะพูดง่ายคือยังรักกันดีอยู่แค่ฝ่ายชายยังไม่อยากเป็นจุดสนใจเหมือนพอได้ข้อความอะไรค่อนข้างเยอะก็เลยกดดันทำตัวไม่ถูกนะครับก็เลยตัดสินใจว่างั้นเลิกเล่น IG ไปดีกว่าหลังจากทุกอย่างเนี่ยก็ยังนะใช้ชีวิตของทั้งสองคนเนี่ยยังปกติดียังรักกันดีอยู่ครับสำหรับแฟนๆของ
0: เบลล่าก็ตกใจว่าหนีอะไร
1: อันนั้นพวกเรานะพี่เราปิดเฟซปิด IG อันนั้นน่ะใช่แล้วล่ะต้องหนีอะไรบางอย่างแล้วล่ะ
0: ใช่ไหมนี่ครับมีอะไรอย่าหนีนะคะต้องสู้ต่อใช่ไหม
1: มีอะไรคุยกันได้ใช่ไหม
0: ได้มีภาษาเหตุกีฬาว่ายังไงบ้างสนุกกันทุกวันจะได้ไหมเนี่ย
1: ยังไม่มีอะไรแน่ชัดออกมานะครับแต่ว่าย
0: ังไม่ชัดอ
1: ย่างที่บอกฮะว่าค่ายแจ๊สที่เขาทำช่องโมโนเนี่ยเขาก็ยื่นไปแล้วล่ะนะครับก็ยื่นไปแล้วทีนี้ก็เหลือรอเขาก็เริ่มหย่อนออกมานะให้แบบอินฟูสายกีฬาอย่างเงี้ยแบบคุณคิดว่าถ้าจะดูฟุตบอลโลกคนไทยควรจะคนไทยยอมเสียเดือนละเท่าไหร
0: ่เหมือนว่าโยนหินมา
1: ให้อินฟูเขาเริ่มโยนหินละบางคนบอก300-400บางคนไม่เกิน500บางคนก็อาจจะบอกได้ถึง1,000ครับก็แล้วแต่บางคนบอก399ได้ความชัด HD ถ้าเป็น599ขอเป็น 4K ไปเลยครับอะไรแบบนี้

0: ก็เมื่อวานในเพจของอดีตประธานกสทช.นะคะดร.ณทีสุกลรัตน์แกโพสต์ว่าโดนโลกจะเราจะปล่อยให้ซ้ำรอยเดิมหรือกำหนดอนาคตใหม่ทุก4ปีคนไทยต้องมาลุ้นตัวโกงว่ารอบนี้จะได้ดูหรือเปล่าแล้วจบดวงด้วยข้อเดิมๆคือฝ่ายการเมืองวันนี้เรียนว่าต้องได้ดูฟรีตามมาด้วยดราม่าการวิ่งเต้นของกสทช.และสปอนเซอร์ที่ต้องระดมทุนก้อนโตมาจ่ายลิขสิทธิ์นะคะดร.ณทีบอกว่าโลกเปลี่ยนกฎต้องปรับเพื่อฟีฟ่านั้นธุรกิจ 100% เพราะฉะนั้นกสทช.ต้องปรับเปลี่ยนกฎmust have เนี่ยนะคะให้เหมาะกับบริบทที่เปลี่ยนไปก็คือถ้าถอดกฎ must have เท่ากับลอยแพประชาชนก็หลายคนเลยเสนอทางออกง่ายๆว่าถ้างั้นก็ถอดบนโลกออกจากกฎไปเลยสิปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาดไหมใครอยากดูก็จ่ายเงินใครไม่ดูก็ไม่ต้องดูในฐานะที่เคยเป็นกสทช.ท่านบอกว่าคิดว่าการแก้ปัญหาแบบนี้มักง่ายเกินไปการมีกสทช.ก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะมันคือการลอยแพประชาชนให้เผชิญกับระบบตลาดทุนโดยลำพังไร้ซึ่งตาข่ายรองรับเท่านั้นทางออกวินคือไม่ต้องยกเลิกอะไรทั้งสิ้นแต่ต้องปรับเปลี่ยนแทนที่จะทอดทิ้งคนรากหญ้าเราสามารถนำโมเดลที่ประสบความสำเร็จจากประเทศมาใช้ปรับได้ก็จะแบ่งเป็นการถ่ายทอดสด2ระดับไหมคือกลุ่มที่1ดูฟรีในแมตช์สำคัญนะนัดเปิดสนามรอบรองรอบจริงเลยพวกนี้ดูฟรีไปกลุ่มที่2ให้สิทธิ์หารายได้ได้และอื่นๆที่เหลือก็เปิดให้เอกชนซื้อลิขสิทธิ์ไปฉายแบบ Exclusive ที่หารายได้จากภาคสมาชิกเต็มที่แต่ต้องมีข้อแม้ว่าต้องทำไฮไลท์ความยาวอย่างน้อย5นาทีมาใช้ฟรีให้กับคนไทยได้ติดตามในภายหลังได้นี่เป็นโมเดลที่ดร.ณทีเป็นการแนะนำว่าคนไทยต้องได้ดูอ่ะทำไมถึงไม่ได้ดูอ่ะประมาณนี้ค่ะน้องดู
1: แต่เขาออกมาแล้วนะฮะมาสแทบเนี่ยเขาไม่ได้บอลโลกเนี่ยเขาไม่ได้เหลือแล้วนะครับบอลโลกเขาไม่ได้อยู่ในกฎมาสแทบแล้วก
0: ็ใช่ไหม
1: ทีเนี้ยก็เอกชนเขาไปทำธุรกิจได้นะครับ
0: คือเอาสมมติถ้าอันนี้เกดบอกว่าถ้าลองจินตนาการดูนะทีแบบโลกสวยถ้ารอบหน้าทีมชาติไทยทะลุไปบอลโลกได้ล่ะยังไง
1: มันไม่ฝันเราหมื่นล้านเหรอ
0: ต้องการสอนชอนั่นแหละต้องแสดงศักยภาพออกมา
1: หวานเลย
0: ใช่ไหม
1: คร
0: ับ ค
1: ่
0: ะ
1: นั่นแหละก็เนี่ยก็มีหลายท่านนะนักวิชาการอินฟูเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นมันก็มาจากนี่แหละวันที่ท่านนายกมาประกาศออกสื่อว่ายุคผมยังไงก็ต้องได้ดูสิคนได้ดูมาตลอด
0: ใช่ไหม
1: ขายของเนี่ยเขาเห็นนะคนอยากซื้อเขาเห็นคนอยากคนต้องซื้อประกาศอย่างนี้ค่ะเขาก็ตั้งราคาไว้ลิบลิ่วเลยครับแล้วก็เกินเอื้อมจริงๆเห็นไหม
0: ใช
1: ่มันก็ขึ้นมันก็เป็นกลยุทธ์เหมือนกันนะทีนี้ถ้าวันแรกๆท่านออกมาบอกโอ้เราไม่อยากได้ด้วยสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้คนขายของเห็นเราไม่เอาเขาก็ต้องรีบลดราคาแล้ว
0: ใช่
1: กลยุทธ์ง่ายๆครับถึงแต่ว่าก็มาดูละใครจะมองว่าท่านพลาดหรือเปล่ามาดูละนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวดูพอเอกชนทุ่มซื้อมาแล้วเนี่ยนะครับแล้วยังไงต่อภาครัฐจะยังไงต่อเอาเงินกองทุนจากกสทช.เอาเงินกองทุนจากของการกีฬาเหมือนเดิมไหมยังไงเข้ามาช่วยแล้วเอามาให้คนไทยได้ดูฟรีบ้างบางนัดหรือยังไงก็อีก1สัปดาห์เท่านั้นพี่เพราะเรื่องหัดหน้านะเพื่อหัดหน้าฟุตบอลโลกมาแล้วนะครับ4ปีมีครั้งคนไทยจะได้ดูหรือไม่ได้ดูเอาว่าได้ดูเนี่ยได้แหละแต่เสียตังค์หรือไม่เสียตังค์อ่ะ
0: นั่นแหละ
1: ครับก็จะเป็นคนที่ปลุกกระแสกันไปก่อน
0: รู
1: ้ครับผม
0: จบเนาะติ๊กท่ากีฬาและบันเทิง
1: ครับ
2: เมาข่าวเล่าบันเทิง
0: กลับมาเรื่องของเมื่อวานนี้เกี่ยวกับปัญหาชายแดนไทยกัมพูชานะคะเรื่องของการที่บอกว่ามีทหารกัมพูชามายั่วยุทหารไทยทหารไทยจะไปวางลวดหนามทางนู้นก็มายั่วมาถึงเพื่อถึงตัวกันเนาะเมื่อวานนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าขออย่าให้คนไทยกังวลนะคะฝ่ายความมั่นคงและกองทัพจะดูแลแนวเขตของประเทศอย่างเต็มที่ส่วน

0: เรื่องการเจรจาอะไรก็ตามที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็ปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนของกระทรวงการต่างประเทศเราไม่มีความเดือดร้อนอะไรยังไม่มีการเจรจาเรื่องเขตแดนจากการที่ได้มีการยกเลิก MOU 44ไปแล้วก็เลยขอให้เชื่อว่ารัฐบาลไตร่ตรองหารือและประเมินสถานการณ์แล้วการตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานที่ทำให้ประเทศไทยเข้มแข็งมีประโยชน์และไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนใดๆให้กับคนในประเทศของเราถามว่าเอาแล้วทางฝั่งนู้นเองยั่วยุอยู่อ่ะจะทำยังไงนายกบอกก็เป็นอย่างนี้ทุกวันเขาถึงเรียกว่าการยั่วยุเป็นองค์ประกอบของการที่เรายังไม่สามารถมีความสัมพันธ์ที่ดีกันได้ไงก็เลยต้องมีความอดทนเราเหนือกว่าต้องนิ่งอดทนให้ดีกว่าก็ชมเชยทหารที่ใช้ความอดทนเต็มที่ต่อการยั่วยุเราไม่เคยเป็นฝ่ายไปยั่วยุเป็นฝ่ายนิ่งต่อสถานการณ์ตลอดก็ทำให้ประเทศเรามีความเข้มแข็งที่เป็นที่ยำเกรงเอาแต่ถามว่าคนในพื้นที่ก็กังวลน่ะจะทำยังไงนายกก็บอกว่าณขณะนี้ไม่ต้องกังวลเมื่อเทียบกับปีที่แล้วช่วงเดือนเดียวกันเนี่ยคิดว่าปัญหาห่างกันเยอะวันนี้ความสงบเกิดขึ้นเนื่องจากชายแดนมีความสงบเทียบกับปีที่แล้วนะคำถามนี้ไม่สะท้อนกับความจริงนายกพูดอย่างนี้
1: ครับ
0: มันไม่สะท้อนยังไงล่ะ
1: แต่มันมีภาพการยั่วยุเกิดขึ้นแล้วเนาะเหมือนจะว่าถึงขนาดทหารไทยโดนผลักโปกละ
0: เออแล้ว
1: คนที
0: ่
1: คนที่เขาอยู่ครับอยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาบอกว่าทำไมทหารไทยเราต้องมาเจออะไรแบบนี้ทำไมทหารเราต้องอดทนมากขนาดนี้ทำไมมันไม่จบสักทีปัญหาตรงนี
0: ้เออนั่นแหละ
1: ยังไงฮะ
0: ก็
1: แต่น้อยก็ถือว่ารัฐบาลกำลังจับตาดูอยู่ใช่ไหม
0: ใช่จะบอกว่าไม่ได้อะไรนะเพราะว่าตราบใดที่มันยังไม่เกิดขึ้นในดินแดนของเราก็ไม่เดือดร้อนไอ้ส่วนเรื่องสแกนนั่งสแกนเมอร์อะไรพวกนี้แกก็บอกว่ามันก็ยังอยู่ฝั่งนั้นตอนนี้กองทัพจัดการเรียบร้อยหมดแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: โอ้
0: เอาเป็นว่ายังไม่เปิดอะไรทั้งสิ้นนะคะไม่ต้องส่งต่อนะเพราะว่าบางคนเนี่ยไปส่งต่อข่าวปลอมอะไรพวกนี้นะระวังถูกแจ้งความนะคะ
1: ครับผม
0: เพลงสดสักเพลงเนาะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายค่ะ

0: กายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
1: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
2: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
3: BOCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BOCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ประกันสังคมมาตรา40ชวนคุณจ่ายเงินสมทบต่อเนื่องเพื่อจะได้รับความคุ้มครองในทุกสถานการณ์คุ้มครองสูงสุด5กรณีไม่ว่าจะเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพหรือสงเคราะห์บุตรก็ได้รับความคุ้มครองเลือกทางเลือกที่เหมาะสมกับคุณ1จ่าย70บาท2จ่าย100บาท3จ่าย300บาทจ่ายง่ายผ่านโมบายแบงกิ้งคอร์เตอร์เซอร์วิสแอป HSO Plus หรือสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาประกันสังคมมาตรา40คุ้มครองอาชีพอิสระจ่ายปุ๊บอุ่นใจปั๊บสอบถามโทร1506กด1โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการเช้านี้ค่ะ

แล้วทิ้งท้ายนิดเดียวครับพี่ศรีเรื่องใครที่อยู่ห้องพักคอนโดนะครับให้ระมัดระวังกันกล้องวงจรปิดนี่สำคัญวันก่อนเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับเขาอยู่ๆโผล่ขึ้นมาทางหน้าต่างนะฮะโผล่ขึ้นมาทางหน้าต่างห้องพักสุดท้ายตำรวจตามจับมาได้แล้วจริงด้วยนะครับก็ยอมรับว่าตั้งใจจะเข้าไปขโมยเงินครับพี่

0: นะครับตั้งใจจะเข้าไปขโมยเงินเจ้าของห้องเพราะน้องเจ้าของห้องเขามีวงจรปิดนะครับติดตั้งเอาไว้นะก็โดนจับเป็นที่เรียบร้อยนะเอาไปตรวจปัสสาวะก็ม่วงด้วยนะครับ
1: ม่วง
0: ด้วย
1: ม่วงตามคาด
0: ก็ใช่จะคนจะหาเงินไปเสพแหละนะครับนี่ฮะที่พัทยานะขนาดว่าห้องเขาอยู่ตั้งชั้น4นะพี่อย่าประมาทนะพวกนี้มันปีนบันไดหนีไฟเนี่ยนะครับขึ้นมาได้นะนะฮะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาติดตาม Good Morning ASEAN กันต่อนะครับในช่วงสุดท้ายนะอยู่กับเรา2คนผมเจษดาสาราทองครับ
2: แล้วก็ลิซ่าอลิซาสิทธิวงศ์นะคะทักทายคุณผู้ฟังกันแล้วขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศด้วยนะคะในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN ซึ่งในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะแล้วก็เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีนะคะไปติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับเมียนมากับคุณกฤตอึ้งวิทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาอาจารย์เจตคะสัปดาห์นี้เป็นเรื่อง
1: ครับจะเป็นเรื่องของทิศทางพลังงานสะอาดเมียนมานะว่าจะเป็นอย่างไรกันแล้วก็แน่นอนว่าจะมีของรางวัล นะครับมาฝากคุณผู้ฟังด้วยเช่นเคยครับ
2: นะคะอาจารย์เจตปะแต่เดี๋ยวเราพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวกันดีกว่านะคะตอนน
1: ี้ครับ
2: สุดท้าย
1: นะฮะก็เหลือ8ที่สุดท้ายแล้วนะครับสำหรับ The Legend's Tale 2แควอยุธยานะครับ FM 100.5 MCOT News ภูมิใจเสนอการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่คุณไม่ควรพลาดนะครับกับทริปพิเศษที่รวบรวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียว The Legend's Tale 2แควอยุธยากับ3กูรูแห่งยุคนะครับร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูตสู่ราชธานีศรีอยุธยา3วัน2คืนนะครับระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคมนะครับไฮไลท์สำคัญท่านจะได้ร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูคนข่าวชื่อดังนะครับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณสุวิทย์สุทธิประภานะครับและคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกและสนุกสนานตลอดทั้งการเดินทางครับเดี๋ยวเรามาดูไฮไลท์กันนะฮะว่าแต่ละวันเนี่ยมีไฮไลท์อะไรกันบ้างวันแรกนะครับก็จะมุ่งหน้าสู่เมืองสองแควสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ชมตำนานพระนางพญานะหนึ่งในเบญจภาคีตกค่ำเนี่ยก็ร่วมรับประทานอาหารพร้อมฟังทอล์กโชว์พิเศษสไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟครับ
2: แต่ละค่ะในวันที่2นะคะก็จะเยือนพระราชวังจันทร์นะคะสถานที่พระราชสมภพสมเด็จพระนเรศวรก่อนมุ่งสู่อยุธยานะคะล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองนะคะผ่านวัดสำคัญและป้อมเพชรยามเย็นนะคะวันที่3ค่ะก็ไปชมนะคะความมหัศจรรย์เสียงพระในรากไม้ณวัดมหาธาตุนะคะแล้วก็ลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุนะคะไฮไลท์นะคะมื้อกลางวันนะคะก็จะได้พบปะพูดคุยนะคะอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานคุณดำรงพุทธานะคะจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะทั้งหมดนี้เราเดินทางและพักผ่อนอย่างเหนือระดับนะคะรถโค้ช VIP นั่งสบายตลอดการเดินทางพักโรงแรมหรูอิ่มอร่อยกับอาหารเลิศนะทุกมื้อนะคะราคาพิเศษนะคะเพียง 15,900 บาทต่อท่านนะคะอย่างที่บอกไปตอนนี้เหลือ8ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะคะใครที่สนใจเนี่ยต้องรีบจองเข้ามานะคะเบอร์โทรศัพท์ค่ะ09448